0: ืออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะโฟเร็กทางตะวันออกของอินโดนีเซียศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์3-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวด้านกรมการปกครองเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่ให้มีการซื้อขายอาวุธปืนตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ยกระดับมาตรการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัย
3: สิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเรียลไทม์ท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะส่วนมาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนจะต้องทำให้เข้มขึ้นสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
2: สอดคล้องกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งทีมเฉพาะกิจตรวจเข้มระบบอาวุธปืนทั่วประเทศการรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการระงับออกใบป.3และโครงการปืนสวัสดิการใหม่พร้อมปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนภายใน60วันเพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเนื่องจากพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเรียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศครอบคลุม5มิติได้แก่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของซักซ้อมแผนเอาตัวรอดประสานงานด้านความมั่นคงพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามและการดูแลสุขภาพจิตสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อมูลข่มขู่โดยเด็ดขาดเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ครอบคลุมภัยคุกคามทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวมุ่งเน้นความร่วมมือในหลายมิติโดยเฉพาะการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปีพ.ศ. 2588 ด้านนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้การเยือนครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงด้วยการ

0: ภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและต่อยอดการลงทุนพร้อมผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศ
1: ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประโยชน์ที่จะได้เรื่องของการค้าการลงทุนไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching ก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้น
0: นอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สะดวกขึ้นโดยจะผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งหากเกิดขึ้นจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้แทนประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธานคณะกรรมการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยหวังให้กระบวนการนี้นำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วย
3: สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากยังมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า200ไร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังร่วมดับไฟป่าและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชไฟป่าลุกไหม้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ยังคงมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะเบื้องต้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในตำบลเกรงจำนวน5หมู่บ้านมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้แล้วกว่า200ไร่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดพื้นที่ไฟไหม้และป้องกันการขยายตัวของเพลิงไปยังชุมชนและพื้นที่โดยรอบโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันและรถบรรทุกเล็ก1คันเข้าสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีร่วมปฏิบัติการเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติได้โดยเร็วที่สุดรวมทั้งจัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในจุดที่มีการปะทุซ้ำรวมถึงพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่ำเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดินแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยมอบหมายให้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพบว่ามีประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบาง

0: ที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571เพื่อดำเนินโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตร
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและรับฟังปัญหาภาคการเกษตรทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมพบว่าการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรเพื่อนำข้อมูลมาหาแนวทางแก้ไขทั้งในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยงบประมาณที่มีอยู่และส่วนที่ต้องวางแผนจัดสรรงบประมาณในอนาคตโดยย้ำว่าปัญหาสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนคือเรื่องแหล่งน้ำเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่เกษตรกรประกอบอาชีพทำนาหากน้ำท่วมหรือขาดแคลนน้ำจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทันทีทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆหลายโครงการคาดว่าหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
3: หลักๆแล้วในพื้นที่ของภาคอีสานจังหวัดสกลนครหรือนครพนมปัญหาหลักก็คือเรื่องของแหล่งน้ำซึ่งเราต้องยอมรับว่าในพื้นที่เขตอีสานนี้เป็นแหล่งที่ทำเกษตรกรรมที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องนาข้าวชาวนาถ้าเกิดไม่มีน้ำทุกอย่างหมดสิ้นสสในพื้นที่ก็มีการเสนอเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆก็มีบางโครงการที่ขอมาเนี่ยนะครับบรรจุในของปี70แล้วแต่ในบางส่วนก็อยู่ในปี71
2: นายพาราดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อวันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพบว่ามีปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำกรมชลประทานจึงได้ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านครอบคลุม674ครัวเรือนและพื้นที่รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่ส่วนแผนการขุดลอกแม่น้ำน่านมีแผนขุดลอก18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำลดปัญหาน้ำท่วมติยาพันยางเทียนรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลโทซูฮายันโตหัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB

0: ออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาประชาชนจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก50รายนอกจากนี้ผู้ประสบภัยประมาณ 2,000 คนอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ในจังหวัดสุมาตราเหนือทางตะวันตกของอินโดนีเซียแต่ไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิ
1: กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจากับอิสราเอลหลังกองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายขณะที่ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนประณามการโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพอิสราเอลพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลยังคงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในเดือนกันยายนนี
0: ้สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลจัตวาโมฮัมหมัดบาเกซาเดผู้บัญชาการหน่วยค้นหาและเก็บกู้ร่างทหารของกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลกาตาร์ปล่อยตัวนักบินของเครื่องบินขับไล่รุ่นซุกฮอยซู24ของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกหลังออกปฏิบัติภารกิจบินไปยังกาตาร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุว่ากองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลกาตาร์ควบคุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านไว้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหน่วยกู้ภัยของกาตาร์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วในการค้นหานักบินเหล่านี
1: ้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือNWS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพายุโซนร้อนลาลาทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1ซึ่งมีระดับความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับหลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะใหญ่ของรัฐฮาวายเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วลมสูงสุดถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับนี้NWS ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ในรัฐฮาวายยังคงเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันนี้ขณะที่นายจอร์จกรีนผู้ว่าการรัฐฮาวายของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐฮาวายแล้วเพื่อดำเนินมาตรการต่างๆสำหรับเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนลาลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกบุกไปเยือนสิงคโปร์อันดับ148ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมซึ่งผลปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ1เก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดที่2ทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นในบ้านที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่18สิงหาคมเวลา 20:00 น.สนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแทงเอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6ต่อ5เฟรมไปเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้ววิรวิทย์กำพุทธนักหัวดาวรุ่งไทยแชมป์สัปดาห์แรกหัวชนะคุราโนะซูเกะซูซูกิมืออันดับ2จากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต6ต่อ3 2ต่อ6และ6ต่อ3วิรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยวโวชนิดทัวร์จูเนียร์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันด้านหญิงเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันโทจิรินแก้วเก่ามืออันดับ1หัวชนะสอนวิสาคุณพิสารรัตน์6ต่อ3และ6ต่อ2โทจิรินคว้า

0: ว่าแชมป์หญิงเดี่ยวได้อีกสนามนับเป็นแชมป์รายการที่6ของเจ้าตัวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทในภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีพเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่รภัทรพรจิระไพบูลย์กฤตเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่ารายการ Thailand Open ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งทั้งรุ่นเยาวชนเยาวชนและประชาชนได้ลงสนามแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการกรณีทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยยอมแพ้ในรอบรองชนะเลิศเซปักตะกร้อ World Cup 2026ในการพบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1,890,000 บาทครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นพิจิตร กาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:29 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 21:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 3 เซนติเมตรและเวลา 15:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 47 เซนติเมตร

0: ติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
1: 1 นาทีกับกปท.การขี่มอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยเมื่อมีคนซ้อนต้องฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้นกับขนาดน้ำหนักของรถมอเตอร์ไซค์ในขณะที่มีคนซ้อนและฝึกระยะการเบรกและการออกตัวเพื่อความปลอดภัยโดยต้องสวมเครื่องแต่งกายต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนต้องสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไม่ควรเปลี่ยนทิศทางรถแบบกระทันหันเพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายอาจเกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนคนซ้อนควรนั่งคร่อมและจับราวหรือจับหลังเบาะด้วยเพื่อการทรงตัวที่ดีนั่งซ้อนท้ายโดยไม่ต้องเอาตัวไปแนบชิดหรือติดเกินไปกับผู้ขับขี่ควรวางเท้าอยู่ตรงกลางคันเหยียบเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวและในเวลาที่รถมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งให้คนซ้อนท้ายควรโน้มตัวตามผู้ขับขี่ไม่ควรเกรงหรือฝืนตัวเพราะอาจจะทำให้การเข้าโค้งบังคับรถได้ลำบากขึ้นค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเกษตรทฤษฎีใหม่กับการพัฒนาแหล่งน้ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้หลายประการเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพราะชุมชนควรได้รับโอกาสในการร่วมดูแลแหล่งน้ำชุมชนตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเด็กๆทุกคนควรเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์กับแหล่งน้ำชุมชนในอนาคตต่อไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

รายการต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีทิพย์นะคะจัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะ 7:30 นทางสถานีวิทยุจุฬาท่านสามารถฟังรายการสดและรายการย้อนหลังได้ทาง www.curadio.jula.ac.th ค่ะดิฉันตรีทิพย์กมลศิริเป็นผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญรายการดนตรีทิพย์วันนี้นะคะดร.ภัทราพงษ์แสงสุริยะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นสัปดาห์ที่2นะคะอาจารย์เป็นศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นนักไวโอลินนะคะโดยพื้นฐานแล้วก็มีความสนใจในการประพันธ์เพลงเป็นนักประพันธ์รุ่นใหม่ที่มีผลงานแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยล่วงหน้าเลยค่ะมินนี่ค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ก็อาจารย์มินนี่นะคะเคยมาคุยกับคุณผู้ฟังนานแล้วค่ะสมัยเรียนปริญญาโทนะคะนำผลงานมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังตอนนั้นเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายๆแขนงและดนตรีมีทั้งชีววิทยามีทั้งจิตวิทยา
1: แล้วก็
0: วรรณกรรมนะคะผนวกกับดนตรีเพราะผลงานเมตามอร์โฟซิสนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประพันธ์เพลงที่จริงจังของมินนี่นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลงเรื่องขุนช้างขุนแผนสำหรับผู้บรรยายและวงแชมเบอร์ออร์เคสตราสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไปบ้างแล้วในเรื่องของดนตรีกับการบรรยายการใช้เสียงพูดเสียงร้องวันนี้จะเข้าถึงเนื้อหา งานของมินนี่นิดหนึ่งนะคะเริ่มต้นยังไงดี
1: ก็เป็นว่าเริ่มต้นจากแนวคิดแล้วกันค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆงานนี้เริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่าดนตรีเป็นศิลปะแบบชั่วคราวค่ะอาจารย์หรือว่าในภาษาอังกฤษคือ temporal art ไปถึงว่าศิลปะที่จะต้องใช้เวลาในการคลี่คลายเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆคือต้องมีสมาธิตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งถือว่าเข้าถึงยากกว่ารูปภาพหรือว่าภาพยนตร์
0: คือเป็นเพราะว่าเสียงมาแล้วก็เสียงหายไปแบบนั้นเราก็เลยเรียกว่าศิลปะแบบชั่วคราวอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่คืออาจจะมีความเข้าถึงยากหน่อยเนื่องว่าเป็นดนตรีคลาสสิกร่วมสมัยเนี่ยเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องมีความเข้าใจหรือว่ามีอาจจะตั้งแง่ไว้ก่อนว่าเรามีความรู้สึกว่าเข้าถึงยากงั้นจุดเริ่มต้นตรงนี้ค่ะก็คืออยากให้ท่านผู้ฟังหรือว่าบุคคลทั่วไปที่สนใจดนตรีเนี่ยเปิดใจให้กับดนตรีที่มีความเข้มข้นหรือซับซ้อนมากขึ้นค่ะอาจารย
0: ์ค่ะโดยการที่เราใช้เสียงพูดหรือเสียงร้องหรือการอ่านการขับเสพาวันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์มินนี่จะเล่าให้ฟังว่านำมาใช้ยังไงเสพาและวัฒนธรรมการเล่าเรื่องของไทยการขับเสพาในมรดกการเล่าเรื่องของไทยเนี่ยคร่าวๆนำมาใช้กับการประพันธ์เพลงคลาสสิกร่วมสมัยยังไง
1: ได้ค่ะจริงๆต้องไล่ย้อนออกกลับไปอีกนิดนึงอาจารย์ก็คือด้วยความตั้งใจที่อยากให้มีกลุ่มผู้ฟังในดนตรีคลาสสิกร่วมสมัยมากขึ้นก็เลยคิดหนทางก็คือดนตรีกับการบรรยายใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะบรรยายเรื่องอะไรนั่นก็คือสิ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุดดีกว่าค่ะอาจารย์ก็นึกย้อนไปถึงตอนเด็กๆค่ะจริงช่วงเรียนปริญญาเอกนะคะอาจารย์ก็คือทำอะไรดีนะก็
0: คิดหัวข้อใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือทำเหมือนเดิมก็จะเหมือนเดิ
0: ม
1: แล้วก็ทำอะไรใหม่ๆดีแต่ว่าถ้าใหม่เกินเราก็ไม่ถนัดอีกเพราะนั้นคือหาอะไรที่ใกล้ตัวแต่ในลักษณะใหม่ดีกว่าก็เลยนำเรื่องใกล้ตัวก็คือเรื่องวรรณคดีค่ะจากของไทย
0: ชอบอ่านตั้งแต่เล็กๆ
1: ใช่ค่ะชอบอ่านชอบเรียกว่าดูการ์ตูนดีกว่าจะชอบดูการ์ตูนค่ะจริงๆตอนเด็กๆจะชอบเรื่องปลาบู่ทองค่ะค่อนข้างจะม
0: ี
1: ความใช่ค่ะมีความรุนแรงหน่อยนะคะแต่ว่าก
0: ็
1: ดูแฟนตาซีอยู่ประมาณนึงค่ะอาจารย์แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ได้อ่านใน

0: เป็นบทเรียนค่ะจริงๆทุกคนน่าจะได้อ่านก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นําจุดนี้มาก็เรียกว่าเป็นพหุศาสตร์ก็ได้ค่ะอาจารย์ก็คือนําเรียกว่าวรรณศิลป์หรือความงามทางด้านภาษาในวรรณคดีมารวมกับดนตรีอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นค่ะอาจารย์ซึ่งพอเรานำวรรณคดีมาสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือความเป็นกาเป็นกอน
1: ฉันทลักษณ์ต่างๆ
0: ใช่ค่ะจริงๆก็ลืมไปหมดแล้วนะคะจริงๆก็เรียกว่าได้มาทบทวนซึ่งคุณช้างคุณแผนนะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันในลักษณะของมุขปาฐะก็คือปากต่อปากกันมาเรื่อย
1: ๆในยุคแรกยังไม่มีการบันทึกเป็นเรื่องเป็นราว
0: จริงๆเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในแถบๆจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอาจารย์แล้วก็แต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าเชื่อกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านเพราะนั้นจะมีความสนุกแบบชาวบ้านค่ะมีการมีหลายรสวรรณคดีหมายถึงว่ามีโกรธสุดมีความสุขมีความสนุกสนานมีความตลกมีความเศร้ามีเรียกว่าครบรสค่ะอาจารย์ก็พอรู้สึกว่าตัดสินใจแล้วว่าจะทำเรื่องนี้ก็ไปอ่านค่ะพอไปอ่านนี่ไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าร้อยแก้วธรรมดาหมายถึงว่าเราต้องไปอ่านเป็นกลอนค่ะอาจารย์พอเราอ่านเป็นกลอนปุ๊บเราก็เห็นความงามของกลอนแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องมาอยู่ในเพลงเราก
1: ็
0: เลยเป็นที่มาของการนำลักษณะของกลอนมาไว้ในเพลงซึ่งในเรื่องของขุนช้างขุนแผนนะคะเป็นกลอนที่เป็นกลอนเสภาก็เลยต้องไปดูเรื่องเสภามาเพิ่มด้วยค่ะ
1: ทีนี้ลักษณะของการขับเสภาสมัยแรกเริ่มเลยกับถิ่นที่มินนี่มานำมาใช้เนี่ยค่ะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อให้เข้ากับบริบทของยุคสมัยเพลงร่วมสมัยแบบนี้ไหมคะ
0: ค่ะจริงๆการขับเสภานะคะเริ่มด้วยจากการที่คนไทยสมัยก่อนยังอ่านเขียนไม่ค่อยได้กันเพราะนั้นคือการนำเสนอเนื้อเรื่องที่ดีที่สุดคือการพูดการเล่าแล้วก็การมาเป็นการขับเพราะฉะนั้นการขับนะคะแต่ละคนที่ขับกันไปเนี่ยไม่ได้มีหลักการอะไรเลยเพราะนั้นจะมีความยืดหยุ่นสูงหมายความว่าถ้าเรานำเสภามาใช้เราต้องคิดแล้วว่าเราจะตีความยังไงหรือใครจะมาเป็นคนขับเสภาให้เราแล้วก็ถ้าไม่ใช่คนที่ขับเสภาเป็นเราอยากให้นักร้องหรือใครก็ตามมาขับในเพลงของเราเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะอาจารย์ซึ่งเป็นความยากมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าวันนี้ก็มีความตั้งใจค่ะมีความตั้งใจ
1: แล้วทีนี้นุชมีการทำงานตรงนี้ยังไงเราให้คุณผู้ฟังฟังเดี๋ยวเราจะได้เล่าถึงเพลง
0: ได้ค่ะการขับเสภานะคะจริงๆคือทั้งเรื่องเนี่ยก็คือเป็นการขับเสภาเป็นกลอนหนังสืออาจจะหนาประมาณ5นิ้วได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าในการนำมานะคะมินนี่คัดเฉพาะบทที่สะเทือนอารมณ์มากที่สุดก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนคือ
1: ตอนคะ
0: ตอนที่เป็นขุนช้างถวายดีงามหมายความว่าในช่วงของการขุนช้างถวายดีงามก็คือนางทองก็จะโดนตัดสินให้ถูกประหารชีวิตไปด้วยเพราะนั้นคือเราดึงมาแค่จุดเดียวเพื่อให้เกิดการสะเทือนอารมณ์มากที่สุดถ้าเราเอามาทั้งหมดอาจจะรู้สึกเฉยๆตอนที่มันเป็นจุดพีคใช่ไหมคะก็เลยดึงมาแค่ส่วนหนึ่ง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือจะเป็นส่วนหนึ่งในบทเพลงที่แต่งเพลงขึ้นเพื่อสนับสนุนตอนนี้ของขุนช้างขุนแผน
0: ใช่คราวนี้เรามาไล่เรื่องราวภาพรวมของบทเพลงก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์ก่อนที่จะนำไปสู่การขับเสภาในช่วงท้ายของบทเพลงนะคะก็คือในแต่ละท่อนนะคะจะมีการ
1: ก็คือมี4ท่อน
0: ใช่ค่ะมี4ท่อนค่ะจะมีการเขาเรียกว่าหน้าที่ของผู้บรรยายต่างกันหมดเลยค่ะอาจารย์ในท่อนแรกนะคะจะแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักก็คือบทนำบทนำนี้มินนี่จะใช้มิติการอธิบายเลยค่ะอาจารย์ว่าตัวละครขุนแผนเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงเจ้าชู้ยังไง
1: เพราะฉะนั้นคนก็จะเข้าใจในตัวละครใครที่ยังไม่รู้จักก็จะรู้ว่าขุนแผนมีบุคลิกอย่างนี้ขุนช้างอย่างไร
0: นาง
1: วันทองอย่างไร
0: ค่ะแล้วก็พอผ่านช่วงที่เป็นบทนำไปนะคะคืออ๋อในช่วงบทนำนะคะนอกจากนำเสนอเนื้อหาของตัวละครมินนี่ได้นำเสนอเนื้อหาทางด้านดนตรีด้วยก็คือทำนองหลักทำนองหลักตรงนี้มินนี่จะนำเสนอด้วยเครื่องสายทั้งหมดเลยแล้วพยายามจะเรียกว่านำเสนอให้ชัดเจนมากที่สุด
1: ว่าแต่ละทำนองหลักเนี่ยเป็นของแต่ละตัว

0: ละครไหมคะมีทำนองประจำตัวไหมคะ
1: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นไลท์โมทีฟค่ะในแนวทางของวากเนอร์หรือ
0: ในแนวทางของดนตรีนะคะคือว่าเวลาที่มีดนตรีไม่ว่าจะเป็นอุปรากรหรือว่ามีเรื่องราวก็จะมีตัวละครเพราะฉะนั้นคอมโพเซอร์ก็จะแต่งทำนองขึ้นเพื่อเป็นทำนองประจำตัวละครแต่ละตัวอันนี้ก็เช่นกันมีทั้งหมดตัวหลักๆกี่ตัวคะ
1: ในบทเพลงจะนำเสนอแค่3ตัวละครค่ะแล้วก็โดยองค์รวมของบทประพันธ์เพลงทั้ง4ท่อนนี้ค่ะจะมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของ3ตัวละครนี้ค่ะที่เรียกว่าเป็นรัก3เรียกว่าเป็นรักสามเศร้าค่ะอาจารย์ก็คือจริงๆเราจะมีตัวละครเยอะแยะมากมายบางตัวละครก็เปลี่ยนชื่ออีกอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเราเลือกประเด็นของความเศร้าในด้านความรักมานำเสนอค่ะอาจารย
0: ์ค่ะแล้วก็ใช้เครื่องสาย
1: ใช้เครื่องสายก่อนแล้วก็พอในช่วงต่อไปค่ะจะเป็นการเล่าเรื่องแล้วค่ะดนตรีก็จะเริ่มเข้ามาหนาแน่นขึ้นแล้วทำนองตรงนี้ก็จะถูกกระจายไปในส่วนต่างๆของบทเพลง
0: ฟังสักนิดนึงพอเป็นไปได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังนะคะเป็น
1: ทำนองนางวันทองก็ได้ค่ะเพราะว่าจะเป็นทำนองที่สำคัญที่สุดค
0: ่ะขอเชิญรับฟังค่ะ
2: ระหว่างชายทั้งสองนั้นมีผู้หญิงผู้หนึ่งชื่อวันทอง

0: วันทองมิใช่เพียงผู้หญิงงามในวรรณคดีมิใช่เพียงผู้ที่เป็นที่รักของชายสองคนและมิใช่เพียงผู้ถูกกล่าวหาว่าโลเลนางคือมนุษย์ผู้ถูกดึงรั้งจากหลายทิศทางระหว่างความรักที่ฝังแน่นในอดีตกับชีวิตที่ต้องดำรงอยู่ในปัจจุบันระหว่างความผูกพันทางใจกับความจำเป็นที่อยู่ตรงหน้าระหว่างสิ่งที่หัวใจเรียกร้องกับสิ่งที่สังคมและอำนาจเรียกร้องจากนางวันทองจึงเป็นผู้ที่ยืนอยู่ตรงกลางของเรื่องทั้งหมด
1: ค่ะที่ผ่านไปนั้นนะคะก็เป็นทํานองนางวันทองมินนี่นึกถึงอะไรเวลาที่แต่งทํานองนางวันทองนี
2: ้จริงๆทํานองวันทองเอาตัวละครนางวันทอง
1: ค่ะ
2: อาจารย์จะถูกตีความว่าเป็นหญิงสองใจแต่ว่าพอถึงปัจจุบันนี้เราก็รู้ว่าเขาไม่ได้สองใจเลยเขารักแต
1: ่
2: เขารักแต่คุณแผนแต่ว่าเขาถูกเขาเรียกว่าความกดดันทางสังคมหรือว่าในสมัยก่อนนี้คือขุนช้างไปหลอกว่าคุณแผนเสียชีวิตในศึกสงครามไปแล้วเพราะนั้นคือการเป็นม่ายในสมัยก่อนก็คือต้องถือว่าเป็นตราบาปแล้วกันค่ะเพราะนั้นคือทางครอบครัวสังคมอะไรก็จะ
1: กดดัน
2: ให้แต่งงานใหม่ก็เลยต้องไปอยู่บ้านคุณช้างในที่สุดแต่ว่าทีนี้ก็ตีความออกมาในลักษณะของความเศร้ามากกว่าความเป็นเรียกว่าจริงๆเขาใช้คำว่าหญิงปากจัดเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าหนูรู้สึกว่าตัวเขามีความเศร้าอยู่เพราะนั้นโดยรวมของบทเพลงทีก็จะเป็นเรื่องของนางวันทองนะคะ
1: อันนี้คือตอนท่อนแรกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: อ๋ออันนี้เป็นส่วนแรกของท่อนแรกท่อนหลังนะคะจะเป็นการเล่าเรื่องนะคะอาจารย์แล้วก็มินนี่ได้ใช้เรียกว่าสังคีตลักษณ์หรือว่าโครงสร้างของบทเพลงที่ยังคงไว้ซึ่งแบบแผนแบบดนตรีคลาสสิกก็คือโซนาต้าฟอร์ม
1: ใช้เป็นโซนาต้าฟอร์มในท่อนแรกก็จะมีอินโทรดักชันแล้วก็ตามด้วยโซนาต้าฟอร์มในท่อนแรก
2: ใช่ค่ะอาจารย์ซึ่งโซนาต้าฟอร์มปกติแล้วจะมีส่วนนำเสนอที่เป็น2ทำนองใช่ไหมคะ
1: exposition
2: ใช่ค่ะ exposition เพราะนั้นทำนองที่1จะเป็นขุนแผนทำนองที่2เป็นขุนช้างแล้วช่วงพัฒนาค่ะอาจารย์ที่อยู่ตรงกลางจะเป็นทำนองนางวันทองที่ไปอยู่กับขุนช้างกับขุนแผนว่าเป็นยังไงก็จะเป็นเล่าทำเรื่องเลยค่ะผู้บรรยายก็จะเล่าเรื่องของ3ตัวละครนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: พอมีตัวละครที่1ที่เป็นขุนช้างอันนี้ทำนองที่1ใช่มั้ยคะ
2: ถ้าขุนแผนก่อน
1: ขุนแผนก่อนเพราะฉะนั้นผู้บรรยายก็จะพูดถึงคาแรคเตอร์ของขุนแผน
2: ขุนแผนไปทำอะไรที่ไหนคือดนตรีก็เป็นดนตรีพรรณนาด้วยค่ะอาจารย์หมายถึงว่ามีฟอร์
1: ม
2: มีเนื้อหาของตนเอง
1: นี่เข้าถึงได้ง่ายมากพูดถึง

0: แล้วถ้าสมมติว่าผู้ฟังคุณผู้ฟังเดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปนั่งฟังการแสดงโดยที่ไม่ได้มีเนื้อหาหรือสุจิบัติที่รู้เรื่องมาก่อนหรือแม้ว่าจะไม่รู้จักเรื่องราวมาก่อนก็สามารถเข้าถึงได้ดีมากๆ
1: จริงๆคือตอนแรกจะไม่มีบทนำค่ะอาจารย์แต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ก็สอนนักเรียนอยู่หลายๆที่ค่ะโดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติไม่รู้จักวรรณคดีไทยแล้วค่ะอาจารย์เพราะนั้นก็เลยอ่ะเราต้องแนะนำตัวละครก่อนไม่งั้นคนก็จะงงว่าใครคืออะไรตัวละครไหนค่ะอาจารย
0: ์อันนี้ท่อนที่หนึ่งทีนี้ท่อนที่สองเป็นอะไรเอ่ย
1: ค่ะท่อนที่สองนะคะจะเป็นความในใจของนางวันทองเองหมายความว่าเวลาพูดออกไปนี่คือแบบว่าเป็นการตั้งคำถามตั้งคำถามถึงคุณค่าของตัวเองของนางวันทองคุณค่าแบบว่าฉันอยู่กับขุนแผนแต่ขุนแผนทำไมไปมีคนอื่นแต่พอฉันไปอยู่กับขุนช้างเขารักเราจริงไหมหรืออยากแค่จะครอบครองเพราะนั้นคือเขาพูดกับตัวเองค่ะแล้วก็ซึ่งในการแสดงนะคะทั้งสองครั้งใหญ่เรียกว่าสองครั้งใหญ่นะคะว่ามีครั้งที่เป็นการทดลองด้วยค่ะอาจารย์เรียกว่าสองครั้งใหญ่นะคะในโครงการของศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรแล้วก็การแสดงฉบับสมบูรณ์ของมินนี่เองนะคะก็ได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตินันท์ชินสำราญนะคะ
0: ครูกิตมา
1: ใช่ค่ะเรียกว่าโชคดีดีกว่าค่ะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก
0: ็
1: คิวเยอะมากเลยค่ะแล้วก็อาจารย์เป็นนักร้องที่มีความสามารถหมายถึงว่าจริงๆคือทำงานกับอาจารย์ทำงานกับคนเก่งหมายถึงว่าทำงานกับอาจารย์ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยค่ะหมายถึงว่านำสกอร์เพลงไปให้ดนตรีนะคะพร้อมกับบทบรรยายอาจารย์ก็ตีความแล้วก็แสดงออกมาถึงอย่างท่อนสองเนี่ยค่ะเป็นมุมมองจากนางวันทองหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้หญิงพูดคือเขาเป็นนางวันทองแต่พอเป็นอาจารย์หยีพูดคือเขาพูดแล้วตีความอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นความเศร้าซึ่งในการแสดงคืออยากจะร้องไห้เองนะคะแล้วก็
0: อยากจะให้มีตัวอย่างให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดนึง
1: ได้
0: น
1: ะคะอาจารย์
0: ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของท่อนที่สองซึ่ง
1: จะเป็นการบรรยายค่ะเป็นการบรรยายที่สื่ออารมณ์มากๆละกันค่ะ
0: เป็นการบรรยายในท่อนสองนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตินันท์ชินสำราญบรรยายถึงตัวละครนางวันทองขอเชิญรับฟังค่ะ
2: ยิ่งคิดข้ากลับยิ่งไม่แน่ใจว่ามีใครรักจริงหรือไม่หรือที่แท้แล้วข้าเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ต่างคนต่างต้องการข้าคือผู้หญิงผู้หนึ่งหรือเพียงชื่อที่ถูกเรียกตามความต้องการของผู้อื่น
1: ต่อมาในท่อนที่3นะคะก่อนที่หนูจะเข้าสู่ท่อนที่3หนูต้องขออธิบายเรื่องเสียงประสานนิดนึงค่ะว่ามิติในการเล่าเรื่องเนี่ยต่างกันแต่เสียงประสานก็ต่างกันเหมือนกันค่ะหมายถึงว่าหนูไม่ได้ใช้การอิงกุญแจเสียงอย่างเดียวหมายถึงว่า
0: หรือว่าโทนาริตี้
1: ใช่ค่ะโทนาริตี้อย่างเดียวเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยเขามีความสุขกันอยู่ไปถึงตอนแรกยังไม่เกิดเหตุการณ์ค่ะแต่ว่าเนื้อเรื่องตัวเนื้อเรื่องเองคือนำไปสู่โศกนาฏกรรมเพราะฉะนั้นหนูก็ได้เลือกใช้เสียงภาษาที่แตกต่างกันเพื่อสื่อถึงเนื้อหาที่ดำดิ่งตรงนี้ด้วยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นคือในท่อนแรกค่ะจะเป็นเพนทาโทนิกค่ะอาจารย์เพนทาโทนิกหมายถึงว่าบันไดเสียง5เสียงคือโดเรมีซอลลาก็คืออยู่ในดนตรีไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือผู้ฟังจะยังคุ้นเคยอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ฟังยากอะไรเพราะฉะนั้นก็จะเพลิดเพลินไปกับการบรรยายด้วยดนตรีก็ยังฟังไม่ยากช่วงเปลี่ยนผ่านในช่องที่2อะค่ะก็ยังเป็นเพนทาโทนิกอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่มโฮโทนสเกลเข้ามาแมทช์กับเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องการตั้งคำถามกับตัวเองคุณค่าของตัวเองของนางวันทองเพราะนั้นจะให้ถึงความสงสัยตลอดเวลาเสียงเพลงก็จะชวนชงนไปด้วย
0: มันก็จะเปิดอยู่ลอยๆ
1: ใช่ค่ะอาจารย์เพราะนั้นคือแบบว่าเป็นเสียงในหัวละค่ะ
0: คือชุดของโน้ตที่คอมโพเซอร์เลือกในการทำงานเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะก็มีความสำคัญแล้วก็สามารถที่จะสะท้อนแนวคิดสะท้อนอารมณ์ออกมาได้ขึ้นอยู่กับว่าชุดโน้ตนั้นเราเลือกใช้ชุดโน้ตแบบไหนใช่ไหมคะมินนี่
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ท่อนที่3เนี่ยก็

0: เป็นชุดโน้ตที่มี12เสียงนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในระบบของดนตรีเลือกใช้ยังไงแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเป็น12 tone ในท่อนที่3
1: ค่ะเรียกว่า12 tone ตรงนี้ไม่ปกติค่ะอาจารย์ปกติแล้ว12 tone system คิดค้นโดยเชนแบกใช่ไหมคะเขาจะใช้ทุกตัวเท่าเทียมกันโดยที่แต่ละตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นขั้นคู่ที่แตกต่างกันไปแล้วก็ใช้ทุกตัวให้มีเหตุผลแล้วก็เรียกว่าหรือไม่มีเหตุผลในบางในอีกมุมนึงหมายถึงว่าต้องใช้ตามลำดับเท่านั้นนะของนี้ก็คือเป็นตามลำดับค่ะอาจารย์แต่ว่า6ตัวแรกมาจากทำนองนางวันทองค่ะอาจารย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่ท่อนแรกยังอยู่ในท่อนที่3แม้ว่าระบบเสียงจะแตกต่างกันซึ่งเวลาฟังจริงๆค่ะจะรู้สึกแตกต่างกันมากแต่ว่าถ้าพิจารณาดูดีๆ6ตัวแรกหรือว่าทำนองดังวันทองนะคะยังอยู่จนถึงจนจบเลยใช่ค่ะอาจารย
0: ์โอ้มีความน่าสนใจมากเพราะว่าในทำนองหนึ่งเนี่ยเมื่อเราใส่เสียงประสานในระบบที่ต่างกันก็จะให้ความรู้สึกที่ต่างกันแต่นี้แล้วทำนองนางวันทองในท่อนที่3นี่ติดตามยากไหมคะถ้ามีระบบเสียงของการใช้เป็น12 tone
1: เรียกว่าค่อนข้างยากละกันค่ะอาจารย์แต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีเสียงพูดอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ฟังถ้าผู้ฟังก็จะได้ติดตามไปกับเนื้อเรื่องได้โดยที่เพลงยากมากนะเพลงซับซ้อนมากยังเห็นโน้ตตัวเองแล้วก็เริ่มลืมแล้วค่ะว่าแต่งอะไรไปแต่ว่ามีแก่นของเขาอยู่ซึ่งนอกจากเสียงประสานในแง่ของทำนองนะคะอาจารย์เสียงประสานในลักษณะแนวตั้งหรือว่าเรียกว่าคอร์ดนะคะนี่ก็ใช้โน้ตโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะคะแต่ว่าจัดเรียงอีกแบบนึงซึ่งจะเรียกว่าคอร์ดนางวันทองจริงๆเป็นคอร์ดคลัสเตอร์ค่ะแต่คลัสเตอร์หมายถึงว่าจะเป็นคอร์ดที่ใช่เป็นแผงลงไปเลยค่ะแต่ว่าโดเรมีฟาซอลลาทีโดตรงนี้ถูกจัดเรียงค่อยๆมาตามลำดับตามทำนองนางวันทองอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นเอกภาพของบทเพลงนี้ไม่ว่าจะฟังยากแค่ไหนเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ได้ฟังเต็มๆทั้งบทเพลงจะจับเสียงของนางวันทองได้ค่ะ
0: ค่ะงั้นครูอยากจะให้มินนี่เปิดเสียงของทำนองนางวันทองที่เรียกว่าอยู่ในท่อนที่3เนี่ยนะคะเพราะเมื่อกี้เราฟังไปแล้วท่อนหนึ่งนะคะทำนองนางวันทองตอนนี้ดูซิว่าคุณผู้ฟังจะจับได้มากน้อยขนาดไหนขอเชิญฟังทำนองนางวันทองในท่อนที่3

0: ค่ะที่ผ่านไปนั้นนะคะก็เป็นทำนองนางวันทองที่อาจารย์มินนี่นะคะได้นำมาพัฒนาในระบบของเสียงประสานทีนี้ท่อนที่4สรุปเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ท่อนที่4นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนอีกเหมือนกันนะคะก็คือเป็นส่วนของการขับเสพาค่ะช่วงนี้จะเป็นบทเสพาที่นำมาจากนำมาจากในตัวของเรื่องของคุณช้างคุณแผงฉบับหอสมุดแห่งชาติโดยตรงเลยค่ะอาจารย์คือคำบรรยายก่อนหน้านี้ค่ะมินี่เรียบเรียงเองตีความแล้วก็เรียบเรียงเองขึ้นมาทั้งหมดเองค่ะแต่ว่าจะมีแค่ในส่วนนี้ที่เอาของออริจินอลมานำเสนอค่ะอาจารย์ก็ในเสภาที่นำมานะคะจะเป็นช่วงที่นางวันทองพูดกับสมเด็จพระพันวสาว่ามีความรู้สึกต่อคุณแผนคุณช้างแล้วก็บทสุดท้ายเรียกว่าบาทสุดท้ายของกรอนนี้นะคะของเป็นความรู้สึกให้กับลูกหรือพระไหวนะคะแล้วก็จบด้วยจบสุดท้ายด้วยที่นางวันทองไม่สามารถเลือกได้ก็เลยถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ว่าส่วนที่สองของกระบวนที่สี่ค่ะหรือว่าท่อนที่สี่ขอโทษค
0: ่ะท่อนที่สี่ค่ะ
1: ท่อนที่สี่ค่ะก็คือเป็นดนตรีพรรณนาค่ะเพราะนั้นเราเปิดให้ผู้ฟังได้ตีความเองด้วยเพราะนั้นคือเรานำมาแล้วที่เหลือ
0: เปิดจินตนาการให้คุณผู้ฟังได้ เรียกว่ามีอิสระในการใช้จินตนาการจากเสียงเพลงแล้วก็ เข้าใจเรื่องมาแล้วและตอนนี้มีการพูดไหมคะมีเสียงของอาจารย์กิจไหมคะหรือเป็นดนตรีล้วนๆ
1: เป็นดนตรีล้วนๆนะคะ
0: ในท่อนสี่ก็คือไม่มีเสียงพูดเสียงบรรยายเสียงเสพาไม่มี
1: ใช่ค่ะจริงๆเป็นจุดประสงค์สูงสุดของเพลงนี้หมายถึงว่าแล้วถ้าไม่มีเสียงพูดแล้วล่ะเราสามารถเข้าใจดนตรีได้ไหมในระดับไหนหรือว่าตีความไปได้แบบไหนได้บ้างก็คือเหมือนเป็นแบบฝึกหัดไหมคะอาจารย์เหมือนเป็นแบบฝึกหัด
0: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือเข้าใจได้ว่าเพราะว่าเราได้ปูพื้นมาแล้วในท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังหรือผู้ที่กำลังชมคอนเสิร์ตการแสดงนี้นะคะก็น่าจะมีจินตนาการไปในทิศทางที่ได้ปูพื้นมาแล้วว่าเนื้อเรื่องมันจะดำเนินต่อไปยังไง
1: ใช่
0: นะคะแล้วลักษณะของโครงสร้างเป็นยังไงคะ
1: ใช่ค่ะในแต่ละกระบวนอย่าง
0: ในท่อนสี
1: ่ในท่อนที่นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่า double variation ค่ะอาจารย์หมายถึงว่าเป็นทำนองกับการแปลแต่ว่ามีสองทำนองก็คือเป็นทำนองของพระพันวสาแต่ว่าทำนองของพระพันวสานะคะประกอบมาจาก twelve tone system เพราะนั้นคือจะไม่ได้มีทำนองเหมือนตัวละครอื่นๆแต่ว่าเป็นลักษณะของการโกรธค่ะอาจารย
0: ์
1: อีกทำนองหนึ่งคือทำนองนางวันทองที่มีตั้งแต่แรกค่ะอาจารย์แต่ว่าในลักษณะของ twelve tone system ค่ะอาจารย์แสดงออกถึงความเศร้าค่ะอาจารย์เพราะนั้นคือสองทำนองหรือสองลักษณะนี้ก็จะถูกแปลขึ้นไปเรื่อยๆหมายถึงว่าโกรธขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: เศร้าขึ้นเรื่อยๆอาจารย์กิจก็ใส่อารมณ์ขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนสุดท้ายก็คือจะไม่มีคือเสียงพูดเสียงบรรยายจะหายไปตั้งแต่จบบทเสภาค่ะอาจารย
0: ์ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นดนตรีพรรณนาให้ผู้ฟังได้จินตนาการแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะคะในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ทางดนตรีที่นักประพันธ์ร่วมสมัยรุ่นใหม่นะคะดร.ภัทราพงษ์แสงสุริยะนะคะนำมาเล่าให้เราฟังว่าการทำงานในมิติของดนตรีและภาษาเนี่ยสามารถที่จะนำมาสัมพันธ์กันเกื้อหนุนเกื้อกูลกันได้อย่างไรบ้างนะคะก็ทำให้ผู้ฟังทั่วไปที่สนใจทั้งดนตรีศิลปะวัฒนธรรมภาษานะคะโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางดนตรีก็เข้าใจได้เข้าถึงได้แล้วก็มีความสนุกกับการฟังเพลงวันนี้ต้องขอบคุณมินนี่มากๆเลยนะคะที่มาเล่าให้ฟังแล้วก็แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในแนวคิดในการทำงานเชื่อว่าเรามีคุ้มทรัพย์และมีกำลังสำคัญในทางดนตรีในฐานะนักประพันธ์อีกคนนึงนะคะเป
1: ็
0: นกำล
1: ัง
0: ใจให้
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามฟังรายการดนตรีทิพย์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ตอนนี้ถ้าราษฎรรู้รักสามัคคีเขาจะเข้าใจว่าเมื่อเขามีรายได้เขาก็จะยินดีเสียภาษีเพื่อช่วยราชการให้สามารถทำโครงการต่อไปเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติถ้าราษฎรรู้รักสามัคคีและรู้ว่าการเสียคือการได้ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าเพราะว่าการที่คนอยู่ดีมีความสุขนั้นเป็นกำไรอีกอย่างหนึ่งซึ่งนับเป็นมูลค่าเงินไม่ได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคม2534

0: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์ 8:00 น.ถึง 8:30 น.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์สร้างสุขพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:00 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะอยู่กับอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานค่ะที่นำเรื่องราวของหลักธรรมนะคะธรรมะหลักปฏิบัตินะคะรวมไปถึงแง่คิดมุมมองคำสอนต่างๆในทุกๆศาสนานะคะที่แขกรับเชิญในแต่ละศาสนาจะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันกับรายการของเราในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันอาทิตย์นะคะก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะนะคะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้ในศาสตร์สร้างสุขของเราค่ะพูดคุยในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาของเราค่ะกับเรื่องง่ายๆที่สำคัญกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะพระมหาธีรวัฒน์อิตาคุโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวรุวนารามหรือวัดไผ่เขียวเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์คะ
2: เจริญพรคุณโยมอ้อมเจริญพรญาติโยมผู้อยู่ทางบ้านด้วยมนทนาสาธุ
1: ค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะนะคะทราบว่าภารกิจมีเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะกับบทบาทผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะกรุณาสละเวลามาร่วมแบ่งปันพูดคุยนะคะในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะทราบว่าเช้าวันอาทิตย์นี้พระอาจารย์มีเรื่องราวที่อยากจะมาแบ่งปันนะคะเป็นประสบการณ์โดยตรงของพระอาจารย์เองด้วยนะคะกับเรื่องง่ายๆที่สำคัญที่พระอาจารย์อยากจะมาแบ่งปันกันเป็นเรื่องอะไรยังไงคะพระอาจารย์คะ
2: เรื่องง่ายๆที่สำคัญก็คือว่าพอดีอาตมาก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะพูดเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะคุณโยมเรื่องง่ายๆที่สำคัญพอดีเอาเริ่มด้วยบทที่เป็นวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แล้วกันอย่างท่านพระองค์กล่าวว่าสหัสสังอภิเจวาจาอนัตถปทาสันหิตาเอกังอัตถปทังไสโยยังตุตวะปสัมมติถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์แม้เพียงคำเดียวที่ฟังแล้วทำให้ใจสงบย่อมประเสริฐกว่าวาจาตั้งพันคำที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพื่อเอามาประกอบเรื่องนี้ก็คือเรื่องง่ายๆที่สำคัญก็คนเราทุกท่านทุกวันเนี้ยมักจะพยายามทำเรื่องที่มันยากๆทำเรื่องที่มันรู้ว่ามันทำแล้วน่าจะเท่นะมันน่าจะอะไรนะอย่างเงี้ยแต่ลืม
1: ท้าทายใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ลืมไปว่าความ ความใจความหลักสำคัญของชีวิตของเราแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันคืออะไรอะไรแบบเนี้ยคุณโยมว่าสุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญของชีวิตเราเนี่ยถ้ามองไปทั้งชีวิตเลยเนี่ยมองภาพยาวใหญ่ๆเลยเราต้องการอะไรกันแน่เราอาจจะไม่ได้ต้องการทำสิ่งยากๆแบบนี้หรือเปล่าถ้าเอา

คีย์หลักหรือเหตุหลักของชีวิตเราก็คือเพื่อที่จะได้มีความสุขใช่ไหมเพื่อที่จะมีความทุกข์ที่น้อยลงใช่ไหมพอเราตั้งเงื่อนไขแบบนี้แล้วมันก็จะชัดเจนว่าถ้าอย่างนั้นเราทำสิ่งง่ายๆก็ได้นะที่มันสำคัญซึ่งเรื่องนี้อาตมาก็อย่างที่อาจจะเล่าหลังไมค์ให้โยมได้ฟังแล้วว่าพอดีไปโรงพยาบาลมาแล้วคุณหมอเป็นหมอทันตแพทย์ท่านก็ถามว่าหลวงพี่จะผ่าเลยไหมหลวงพี่จะผ่าไหมเนื่องจากว่าใส่ฟันที่หมอทำให้แล้วอาจจะไม่ได้ใส่สักทีอย่างเงี้ยท่านก็หวังดีถามว่าจะผ่าไหมผ่าเพื่อทำเป็นปิดถาวรเป็นรากฟันเทียมอะไรแบบเนี้ยอาตมาก็คิดในใจเราทำไมต้องทำให้หมอเดือดร้อนกับเรื่องแค่นี้ด้วยทั้งที่เราหยิบมันมาใส่เองก็ได้แล้วแท้ๆก็เลยบอกคุณหมอว่าอาตมาจะไปพยายามใส่เองดีกว่าไม่ต้องถึงกับผ่าหรอกอะไรเงี้ยถ้าผ่าก็เดี๋ยวจะต้องมาเจอคุณหมอบ่อยๆอีกอยู่ดีมันจะลำบากกันเปล่าๆก็เลยพอกลับมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าการได้หยิบฟันที่คุณหมอทำไว้ให้น่ะเอามาใส่มันไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกเลยพอเราตั้งใจไว้แบบนั้นน่ะมันก็ไม่ยากอีกเลยก็มาเริ่มวางแผนมาหาวิธีการว่าจะทำยังไงได้บ้างอ้อก็ทราบว่าอ๋อมันไม่แต่ก่อนจะใส่แต่ละครั้งเนี่ยก็คิดว่าทานอาหารแล้วมันจะใส่ไม่ได้อ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่เลยอะไรอย่างนี้พอเราได้หาข้อมูลพอเตรียมตัวดีๆมันก็ใส่ได้ทั้งวันเลยนะพอใส่ไปนานๆมันก็จะชินจนไม่รู้สึกรำคาญเลยอะไรแบบนี้อาตมาก็เลยคิดว่าอยากจะพูดเรื่องนี้แหละเรื่องง่ายๆเรื่องง่ายๆที่สำคัญเมื่อเราทำไปแล้วมันก่อประโยชน์แล้วก็เกิดผลอยู่กับเราระยะยาวและถาวรส่วนเรื่องยากๆที่มันไม่สำคัญหรือบางครั้งก็ไร้สาระด้วยซ้ำต่อให้ทำได้สำเร็จทำจนเสร็จเรียบร้อยบางทีก็ไม่เกิดผลอะไรเลยที่จะอยู่กับเราไปยาวถาวรแล้วบางทีก็รู้สึกเสียเวลาเปล่าด้วยซ้ำแล้วบางทีก็กลายเป็นพิษท็อกซิตในจิตในใจเป็นขยะอารมณ์ขยะความคิดอีกแบบนี้ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้แหละเรื่องง่ายๆที่สำคัญแล้วแต่ละวันมันมีอะไรบ้างนะอะไรเงี้ยก็ค่อยๆมาคิดแต่ว่าตั้งคำไว้แบบนี้ก่อนว่าเรื่องสำคัญง่ายๆในแต่ละวันที่เราทำได้มันมีอะไรบ้างนะที่มันจะส่งผลกับเราจริงๆที่มันสำคัญแต่ว่ามันทำง่ายๆ2 นาที5 นาทีนี่ก็ง่ายแล้วแบบเนี้ยทุกทีเราทำไม่ได้เพราะว่าจะต้องทุกอย่างต้องพร้อมนะทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างถึงจะทำได้บางครั้งก็เลยกลายเป็นผัดวันไปแต่พอมัน2 นาที5 นาทีก็ทำได้มันก็แปลว่าเราได้สะสมแต่เรื่องสำคัญที่ได้ทำอยู่เป็นประจำแล้วพอมันทำเป็นประจำมันก็ทำง่ายทำจนกลายเป็นนิสัยแล้วมันก็จะติดตัวเราไปตลอดมีเรื่องนึงที่อาตมาเคยไปยกเหยียบน้ำเสิร์ฟพระตอนเป็นสามเณรแล้วปวดหลังมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องหยุดพักแต่ก็พอดีกลับไปที่บ้านแล้วกวาดวัด15 วันที่กวาดหมากโทนะคุณโยมมันก็เลยหนักเลยอักเสบหนักเลยไม่รู้ด้วยความเป็นเด็กวัยรุ่น16-17เป็นสามเณรตอนนั้นสุดท้ายมันก็ร้าวลงขานอนลำบากจะตะแคงอย่างเดียวซ้ายขวาลุกก็ไม่ค่อยได้ไปเรียนก็ไม่ค่อยจะไหวต้องให้เพื่อนดึงขึ้นเวลาจะลุกไม่ได้ตอนนั้นกลายเป็นหลวงพ่อต้องถามว่าทำไมขี้เกียจขึ้นหรือเปล่าแต่ในใจเราไม่ได้ขี้เกียจเลยแต่เพียงเพราะว่ามันปวดมากจริงๆจนไม่อยากลุกร่างกายมันทำให้จิตใจเราปล่อยทำให้ไม่อยากลุกเพราะมันปวดมากๆก็เรื่องนี้อาตมาทนทุกข์อยู่ 3-4 ปีก็ไม่หาหมอเพราะว่าตอนเด็กก็กลัวหมอด้วยก็เลยกลายเป็นว่ามันรวมกันก็เลยไม่กล้าหาหมอก็มาได้หลวงพี่รูปนึงท่านก็แนะนำว่าทำไมหลวงพี่ไม่ยอมลองทำด้วยตัวเองดูล่ะหมุนแขนหรือทำอะไรก็ได้ที่เราพอทำได้อย่างเงี้ยอาตมาก็เลยทำดู3 เดือนก็ปรากฏว่าดีขึ้นตอนแรกหมุนแขนไม่ได้เลยเพราะหลังมันติดหมุน3 ทีก็ปวดมากแล้วก็ทำไม่ได้แต่ทำอยู่3 เดือนคิดว่ามันต้องค่อยๆทำไปแหละถ้าเราทำไม่ได้แสดงว่ามันมีปัญหาแล้วอาตมาก็ทำไปอยู่3 เดือนพอทำไป3 เดือน

0: ก็ปรากฏว่าเรานอนหงายได้แต่ก่อนนอนหงายไม่ได้นอนแล้วปวดกลายเป็นนอนหงายได้อย่างเงี้ยจากนั้นอาตมาก็ทำงานเรื่อยมาพอตอนประมาณ20แถวนั้นอ่ะที่อาตมาก็เริ่มไปหาข้อมูลว่าถ้าอย่างนั้นเราทำกายภาพด้วยตัวเองว่าบริหารหลังบริหารขาให้ที่มันเจ็บมันปวดประจำเนี่ยให้มันหายเจ็บหายปวดแต่ตอนแรกๆมันก็ยังไม่หายหรอกแต่พอทำแล้วมันจนหายพอหายแล้วก็ทำเรื่อยมาสืบมาเรื่อยมาถึงปัจจุบันก็15ปีแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดคือทำแค่วันละ5นาทีก่อนนอนอาตมาจะยืดหลังยืดขาก่อนนอนอย่างเงี้ยคุณโยมแล้วแต่ก่อนนี่บิณฑบาตก็ปวดหลังนอนก็ปวดคอนั่งก็ปวดเอวปวดขาคือมีแต่เรื่องความปวดมีมันเหมือนมีความทุกข์ติดตามเราตลอดเหมือนเงาตามตัวแต่ว่าพอทำกายภาพด้วยตัวเองแค่5นาทีทุกคืนวันไหนลืมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ทำทุกคืนจนมันกลายเป็นประจำเพราะว่าเราเคยเจ็บเคยปวดเคยทุกข์ทรมานมาก็ทำมาถึง15-16ปีมานี้แล้วก็ปรากฏว่านี่มันเปลี่ยนไปมากเลยนะพอมองย้อนกลับไปเราไม่ต้องปวดแล้วเราตื่นมามันโล่งมันไม่ทุกข์ตอนตื่นแล้วอย่างเงี้ยคุณโยมก็เลยบวกกับเรื่องไปหาคุณหมอฟันด้วยแหละก็เลยคิดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเรื่องง่ายๆที่สำคัญเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตเรามากเลยนะที่แค่เราทำวันละ5นาทีเนี่ยกลายเป็นว่าแต่ก่อนเราตื่นมาปวดนั่นปวดนี่ตอนนี้เราไม่ปวดเลยแค่เราทำวันละ5นาทีเองอย่างเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่าถ้าปรับใช้กับทุกๆเรื่องเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นคุณโยมก็เลยอยากจะเล่าให้โยมได้ฟังบ้างเผื่อญาติโยมท่านใดที่ได้ฟังแล้วอาจจะสะกิดใจหรือว่าตรงนั้นเราก็ทำได้ตรงนี้เราก็ทำได้อย่างนี้เป็นต้นเจริญพร
1: ค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์สะกิดใจจริงๆด้วยค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องของร่างกายนี่เห็นชัดนะคะส่วนมากจะอยู่กันในท่าเดิมๆจะไม่ค่อยออกกำลังกายอันนี้พูดถึงทางโลกก่อนนะคะพระอาจารย์นะคะอย่างเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเรียนกันมาตั้งแต่เล็กค่ะกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะคุณหมอก็ทั้งถ่ายคลิปทั้งออกทีวีแนะนำบอกกันมาตลอดออกกำลังกายด้วยนะคะเป็นประจำวันละ5นาที10นาทีแต่เราก็ไม่ทำกันแต่เราไปนั่งกินหมูกระทะนะคะพระอาจารย์เราไปนั่งกินหมูกระทะกันไปนั่งกินจิ้มจุ่มเรามีเวลาไปนั่งกินแต่เราไม่มีเวลาออกกำลังกายค่ะเหมือนที่พระอาจารย์บอกมาครู่คือร่างกายมันสะสม
0: อย่างที่อาตมาทำเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดว่าออกกำลังกายแต่ว่ามันเป็นการกายภาพคุณโยมเป็นการยืดเหยียดทำให้ร่างกายเรายืดหยุ่นพอร่างกายเรายืดหยุ่นอ่ะมันจะเจ็บป่วยน้อยลงมันคือถ้าเราไม่ยืดเหยียดมันจะตึงถ้าเราไม่ยืดหยุ่นมันก็จะปวดง่ายตึงง่ายยกของอะไรก็ปวดก็ตึงมันเหมือนแบบมันเขาเรียกว่าอะไรไม้มันแข็งมันก็ดัดไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม้มันอ่อนมันก็ลู่ลมดัดได้อย่างเงี้ยก็ร่างกายก็คล้ายๆกันแต่ก่อนอาตมาทำโน่นทำนี่ก็เจ็บก็ปวดเหมือนมีคนเป็นโรคตลอดแต่พอมันร่างกายมันยืดหยุ่นมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดตื่นมามันก็ไม่ทรมานเหมือนเก่าแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราลืมไปเลยแล้วเนี่ยเราว่าเราสบายตัวมาเป็น10กว่าปีโดยที่เป็นเรื่องง่ายๆที่เผลอทำอยู่ทุกวันมันทำจนเป็นนิสัยแล้วมันจะเหมือนเราหายใจเลยนะว่าจะนอนแล้วนะนอนก็ยืดหลังยืดขาแล้วก็นอนเจริญพรมันก็จะไม่มีเงื่อนไขเลยแต่แรกๆมันอาจจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าทำไมเราต้องมาทำอย่างนี้แต่พอเรารู้ว่าผลดีมันคืออะไรแล้วว่าเราไม่เจ็บเหมือนเก่าแล้วไม่ปวดเหมือนเก่าแล้วแต่ก่อนต้องไปหาคุณหมอบ่อยๆเดี๋ยวนี้แทบไม่ต้องไปเลยถ้าไม่เป็นจริงๆก็แทบไม่ต้องไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เลยทำให้เราเห็นว่านี่มันเป็นประโยชน์มากเลยนะที่ทำมาเนี่ยมันดีมากเลยอะไรแบบนี้แล้วก็เจริญพรก็นอกอันนี้คือระยะยาวที่มันติดตัวเรามาที่เห็นได้ชัดจากประสบการณ์ของอาตมาส่วนตัวก็เล่าเรื่องตรงนี้ให้คุณโยมฟังแต่ว่าอย่างเรื่องเล็กๆกว่านี้อย่างเช่นสิ่งที่อยู่ในกิจวัตรประจำวันของเราเช่นอะไรดีล่ะกวาดห้องถูห้องซักผ้าอะไรแบบเนี้ย หรือทำความสะอาดบ้าน

0: มันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าอะไรทำได้ไปใน5นาที10นาทีก็นับว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เรามีบ้านสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยจิตใจของเรามันก็พลอยเขาเรียกว่าอะไรภาษาอีสานเขาเรียกสว่างหูสว่างตาภาษาไทยก็อะไรเรียกว่ายังไงดีมันไม
1: ่มันสะอาดสบายตาใช่ไหมคะ
0: เจริญพรเจริญพรคือเราก็จะทำอะไรได้โดยที่มันไม่มีอะไรมาติดมาขัดเท่าไหร่เพราะว่าเราทำสิ่งที่ควรทำไว้เรียบร้อยดีแล้วมันก็จะทำให้เรามุ่งความสนใจหรือโฟกัสของเราไปกับเรื่องอื่นๆที่สำคัญต่อไปแทนเพราะว่าบ้านเราก็สะอาดแล้วห้องน้ำทุกอย่างคือมันสะอาดสะอ้านหมดมันจะโล่งมันก็เนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆที่สำคัญเหมือนกันก็เริ่มจากจุดนี้ไปแล้วก็ค่อยๆต่อยอดไปทีละเรื่องสุดท้ายเราก็จะมาถามคำถามที่ว่าแล้ววันเนี้ยเรามีเรื่องง่ายๆที่สำคัญที่เรายังไม่ได้ทำมีอะไรบ้างเชิญก่อนที่เราต้องถามตัวเองของแต่ละคนแต่ละท่านเพราะแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราได้ถามตัวเองอย่างนี้เราก็จะได้ฉุกคิดพอเราได้คิดได้ฉุกคิดเนี่ยอย่างน้อยๆมันเกิดผลแล้วเพราะถ้าเราไม่คิดเลยเนี่ยบางทีลืมไปเลยเหมือนอาตมาที่ลืมใส่ไปในเดือนอย่างเงี้ยแต่พอเราคิดเราใส่ใจเนี่ยทำก็ได้นี่นาก็ใส่ไว้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะง่ายเยอะเลยเจริญพร
1: ค่ะสาธุค่ะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้นั่นก็คือว่าตลอดช่วงที่ฟังพระอาจารย์แบ่งปันกรุณาเล่าให้ฟังเมตตาเล่าให้ฟังนี่นั่นก็คือว่าถ้าเราทำด้วยตัวของเราเองซะเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละ
0: เชิญพร
1: มันก็จะไม่ลุกลามกลายไปเป็นเรื่องใหญ่ในภายหลังในภายภาคหน้าและก็ไม่ต้องเดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่นด้วย
0: เชิญพร
1: เห็นได้ชัดอย่างในเรื่องของสุขภาพที่พระอาจารย์เมตตาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งจริงๆก็เป็นกันอยู่เยอะทีเดียวค่ะ
0: ถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นนะที่มันใหญ่กว่านี้อย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันมันก็มาจากเรื่องง่ายๆนี่แหละเบาหวานความดันไขมันต่างๆก็มาจากเรื่องง่ายๆที่สำคัญที่เราไม่ได้ทำแต่ว่ามันใช้เวลาสั่งสมจากที่เป็นเรื่องง่ายๆมันจะเริ่มยากขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องยากๆที่สำคัญแทนแล้วจากที่ทำได้ง่ายๆทีนี้ก็ต้องให้คุณหมอไปทำให้แล้วเป็นยารักษาบ้างเป็นผ่าตัดบ้างก็จะกลายเป็นเรื่องยากที่สำคัญคือมันเป็นที่เรื่องสำคัญเหมือนเดิมแต่มันจะเปลี่ยนจากง่ายเป็นยากแทนก็เราก็ลองไปถามดูว่าเราจะทำตอนมันง่ายๆหรือเราจะทำตอนมันยากๆ
1: ค่ะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องเดิมนั่นแหละนะคะแต่ความยากง่ายแตกต่างกันไปนะคะทำให้ย้อนนึกถึงเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันค่ะพระอาจารย์เรามักจะชอบทำเรื่องที่มีความยากมีความท้าทายอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วก็หลายๆคนอาจจะต้องหาความพร้อมก่อนเหมือนที่พระอาจารย์ได้เมตตาพูดถึงในช่วงตอนต้นที่เราคุยกันตอนต้นรายการนะคะต้องมีความพร้อมก่อนบ้านช่องหรืออะไรต่ออะไรต้องมีความพร้อมกว่าจะได้ไหว้พระหรือไหว้ในบ้านไม่ได้ทำในบ้านไม่ได้ต้องไปเข้าคอร์สอบรมธรรมะกันต้องเดินทางค่ะต้องเดินทางจะได้มีแรงจูงใจอย่างนี้เป็นต้น
0: เจริญพรญาติโยมแม้แต่เรื่องบุญกุศลเนี่ยทำบ่อยดีกว่าทำนานๆครั้งแล้วเยอะๆนะคุณโยมนะทำบ่อยน้อยเนี่ยทำบ่อยๆน้อยๆเนี่ยดีกว่าทำเยอะๆแต่นานๆเพราะการทำบ่อยๆและแม้จะทำน้อยๆเนี่ยมันเป็นการทำให้จิตใจเราคุ้นเคยในสิ่งนั้นๆแล้วจากที่ทำบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ทำง่ายพอเป็นทำง่ายจิตใจก็เป็นกุศลพอใจเป็นกุศลมันก็เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขเดินก่อนแต่ถ้าทำนานๆทีเนี่ยมันก็จะต้องต่อสู้กับจิตใจพอสมควรจะทำดีไหมก็จะมีอย่างนี้จิตที่ประกอบด้วยดวงตระจิตมันประกอบด้วยความตระหนี่เนี่ยมันก็จะมามีเราบ่อยแต่ถ้าเราทำน้อย

0: น้อยๆน่ะทำน้อยๆไปเถอะแต่ทำบ่อยๆเอาทำน้อยๆบ่อยๆน่ะดีกว่าเพราะว่าการที่เราทำบ่อยๆมันจะเป็นการสร้างนิสัยสร้างอุปนิสัยเพราะเมื่อเราสร้างนิสัยเนี่ยทำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันจะกลายเป็นอุปนิสัยและอุปนิสัยนั่นแหละที่จะสร้างเราจนกลายเป็นวาสนาฉะนั้นจะมีวาสนาดีไม่ดีเนี่ยมันมาจากอุปนิสัยก่อนก่อนจะมีอุปนิสัยก็มาจากนิสัยเจริญพรก็จากเกิดจากการสร้างแบบนี้แหละคุณโยมเพราะว่าไม่มีใครมาบันดาลทั้งนั้นนะมีแต่เราต้องสั่งสมค่อยๆจะละเล็กละน้อยว่ามันเริ่มจากง่ายๆก่อนน้อยๆง่ายๆนี่แหละสำคัญมากมากเลยแม้แต่เรื่องการบุญกุศลก็เหมือนกันหรือแม้แต่ท่านใดอาจจะทำทานลำบากก็ขอให้ทำหน้าที่หรืองานที่เราทำน่ะให้ดีให้สมมาตรฐานเนี่ยแค่นี้ก็เป็นทานแล้วถ้าบอกว่าดิฉันหรือผมไม่มีโอกาสตักบาตรเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าขอให้ทำหน้าที่หรืองานของเราเนี่ยให้ดีนั่นก็เป็นทานแล้วเพราะการแค่ทำให้ดีหรือสมมติบางท่านขายของขายอะไรแบบเนี้ยขายของดีขายของสะอาดเนี่ยมันคือความตั้งใจดีที่เรามอบให้คนอื่นนั่นแหละคือทานคือการให้คือการที่เราแบ่งให้เจริญพรโดยที่ยังไม่ทันได้เอาเงินหรือเอาอะไรไปให้ใครด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันมาจากภายในมันมาจากจิตใจของเรามันจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยอยากจากเรื่องง่ายๆนี่แหละคุณโยมแต่ว่ามันสำคัญมันจะกลายเป็นสิ่งที่จะคอยคุ้มครองป้องกันให้จิตใจของเราเนี่ยเวลาเจอกับเรื่องที่เป็นอกุศลจิตหรืออะไรเนี่ยมันคุ้นเคยกับจิตเป็นกุศลมากกว่าเวลาอกุศลจิตเข้ามาเนี่ยมันไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
0: มันจะมีความมั่นคงเจริญพรสาธุมีความมั่นคงทางจิตใจส่วนก็กลับเข้ามาเรื่องสำคัญที่ว่าสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกอย่างที่อาตมายกคำว่าวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยเพียงคำเดียวฟังแล้วทำให้ใจสงบประเสริฐกว่าวาจาทั้งพันคำที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ด้วยประโยชน์ก็หมายความว่าก็ไม่ต้องทำเยอะๆก็ได้แต่ว่าขอให้ทำแล้วเกิดความสงบขึ้นเกิดประโยชน์ขึ้นแก่ตนเองลองเปรียบเทียบเรื่องยากๆที่ไม่สำคัญที่เราพยายามทำมากเลยแต่ว่ามันไม่สำคัญเช่นการพยายามทำให้ทุกคนเนี่ยพอใจกับสิ่งที่เราทำมันไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่ามันยากมากมันยากมากนะคุณโยมแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าบางคนเขารู้จักเรา2นาทีเขาก็จะคิดแบบนึงเขารู้จักเรา2ชั่วโมงก็จะคิดแบบนึงรู้จักเรา2ปีก็คิดอีกแบบนึงถ้าไปทำให้ทุกคนเนี่ยมาพอใจกับสิ่งที่เราทำในแต่ละครั้งเนี่ยโอ้จะเหนื่อยมากเลยจะเหนื่อยใจมากเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเลยที่มันยากมากเลยมันเป็นเรื่องยากๆที่หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยพยายามทำโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ได้สำคัญด้วยซ้ำและทำไปก็เหนื่อยเปล่าเสียแรงเปล่าด้วยบางทีก็เกิดเป็นท็อกซิกเป็นพิษทางจิตทางใจเป็นขยะอารมณ์ขยะความคิดด้วยเจริญพร
1: ค่ะสาธุค่ะเพราะงั้นทำเรื่องง่ายๆเริ่มจากตัวของเราเองนี่แหละดูแลตัวเองการใช้ชีวิตนี่ก็เหมือนการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะคะพระอาจารย์ถ้าฟังแบบนี้นะคะทำเรื่องง่าย
0: ๆที่สำคัญ
1: ง่ายๆที่มันสำคัญมันเป็นการใช้ชีวิตของเราเนาะเป็นความตั้งใจทุ่มเทของเราเนาะที่ในการใช้ชีวิตในการทำงานทำภารกิจใดๆก็ตามแต่ทำเพื่อไม่ให้ร่างกายของเรานั้นต้องทรุดโทรมเสื่อมถอยเร็วไปกว่าที่ควรนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพกายอย่างที่อาจารย์เมตตาเล่าให้ฟังทำเพื่อไม่ให้ไป เดือดร้อนเบียดเบียนถึงคนอื่นนะคะคุณหมอก็ไม่ต้องมาเหนื่อยกับเรา
0: ค่ะ
1: เรื่องของสุขภาพร่างกาย
0: เริ่มจากไม่เดือดร้อนตัวเอง
1: ด้วย
0: เมื่อเราทำแล้วเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนตัวเองเพราะตัวเราไม่ป่วยตัวเราไม่ป่วยมันก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็จะไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนทั้งตัวเองและไม่เดือดร้อนทั้งผู้อื่น
1: ตรงนี้สำคัญนะคะเงินทองก็ไม่ต้องรั่วไหลออกไปกับการรักษาด้วยถ้าเราดูแลตัวเราเองตั้งแต่แรกนะคะอย่างดีเนาะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องเล็กๆนี่แหละนะคะเรื่องง่ายๆเล็กๆเนี่ยที่เราสามารถท ทำ

0: ได้ด้วยตัวของเราเองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นนะคะเรื่องเล็กๆเหล่านี้ในการดูแลตัวเองในการทำสิ่งดีๆนะคะเมื่อเราทำสิ่งนี้ไปทำทุกบ่อยทุกบ่อยจะกลายเป็นความคุ้นชินคุ้นเคยนะความชินของเราสิ่งดีๆต่างๆที่เราดูแลเองทำเองให้ความสำคัญกับเรื่องง่ายๆแบบนี้นะคนรอบข้างต่างๆก็จะมองเห็นเพราะฉะนั้นพอคนรอบข้างต่างๆมองเห็นในเมื่อเราทำสิ่งดีๆไม่ได้ไปเบียดเบียนทั้งต่อตัวเองและต่อคนอื่นเดี๋ยวเขาก็จะชื่นชอบเราเองใช่ไหมคะพระอาจารย
1: ์ด้วยเวลาที่จำกัดอาตมาขอสรุปเป็นอย่างนี้นะคุณโยมนะเมื่อเรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขเราจะไม่ตะโกนแต่ถ้าเรามีความทุกข์เนี่ยเราจะตะโกนเวลามีความสุขเนี่ยมันเหมือนน้ำแม่น้ำเจ้าพยาที่ไหลนิ่งๆแต่ว่าเวลามีความทุกข์เนี่ยมันจะเหมือนลำห้วยมันจะไหลดังถ้าเอาตามบาลีมันจะยาวก็คือหลักๆก็คือเวลามีความสุขดีเนี่ยเราจะไม่ตะโกนหรอกจะไม่พยายามเอาชนะอะไรใครหรอกเพราะเรามีความสุขดีอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นทุกข์หรือรู้สึกขาดแคลนหรืออะไรบางอย่างจะตะโกนจะพยายามแสดงออกด้วยตะโกนอะไรแบบนี้ตะโกนนี่หมายความว่าเสียงดังจะเสียงดังกว่าอะไรแบบนี
0: ้แสดงออกดังๆใหญ่ๆ
1: พอเราทำเรื่องง่ายๆที่สำคัญแล้วน่ะเราจะมีความสุขด้วยตัวเราเองเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครอนุญาตไม่ต้องให้ใครมากดไลค์ไม่ต้องให้ใครมากดชอบเพราะเรามีความสุขของเราแล้วไม่ต้องรอให้ใครอนุญาตว่าเราจะมีความสุขถ้าเราสุขแล้วเจริญพร
0: ค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์โอ้ครบถ้วนเลยค่ะวันนี้นะคะได้ทั้งทางโลกทางธรรมที่มาประกอบกันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องง่ายๆที่สำคัญนะคะที่ลงมือทำได้ด้วยตัวของเราเองค่ะแหมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับศาสตร์สร้างสุขนะคะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวที่เมตตามาแบ่งปันนะคะมาบอกเล่าในเช้าวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณนะคะนมัสการพระมหาธีรวัฒน์ทิตกุโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวรุวนารามหรือวัดไผ่เขียวเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครด้วยค่ะเราก็หมดเวลาของศาสตร์สร้างสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: เจริญพรสาธุ
2: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาที
3: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: FM 101.5 เป

ำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ

วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับเราเช่นเคยในรายการพูดจาภาษาชาตินะครับออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุจุฬาระบบ FM ขึ้นคำที 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลาประมาณ 9:00 น.นะครับรายการนี้จัดโดยคณะวิศวกรรม

0: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องที่จะช่วยในเรื่องการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้เรามีโอกาสดีนะครับได้เรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.วรศักดิ์กนกนุกุลชัยนะครับบศ2510นะครับแปลว่าเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬา2510นะครับท่านเป็น Founding Executive Director ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนะครับแล้วก็ท่านทำงานทางด้านของการศึกษามาเป็นระยะเวลาช้านานทีเดียวนะครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรที่น่าสนใจนะครับของ EIT นะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์คร
1: ับ สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องของหลักสูตรที่ชื่อน่าสนใจมากเลย EIT SPIN EIT SPIN นะครับ SPIN นะครับก็เรียนถามก่อนว่าความหมายของคำว่า EIT SPIN หมายความว่ายังไงแล้วมันแตกต่างจากหลักสูตรทั่วไปของ EIT อย่างไรครับ
1: ขอบคุณมากครับความจริงเมื่อกี้แนะนำผมอาจจะสั้นไปนิดนึงนะฮะคือผู้อำนวยการบริหารของสำนักวิชาใหม่ที่ชื่อว่า AT School of Professional Intelligence นะฮะซึ่งถอดมาแล้วตัวย่อก็คือ AT Spin นะฮะถ้าจะให้แปลภาษาไทยเนี่ยนะก็อาจจะแปลว่าสำนักวิชาสำนักวิชาปัญญาวิชาชีพนะฮะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ใหม่นิดนึง professional intelligence เนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะขยายความนิดนึงว่ามันเป็นศาสตร์ของการเอา3สิ่งนี้มารวมกัน
0: ครับ
1: นะครับ1ก็คือความรู้ในโดเมนของตัวเองวิชาชีพตัวเองเช่นผมเป็นวิศวกรก็จะเป็นความรู้ทางด้านวิศวกร
0: ครับ
1: ถ้าเป็นหมอก็เป็นความรู้ทางด้านหมอเนี่ยนะอันนี้คือส่วนหนึ่งมาบวกกับความเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะคือการใช้วิจารณญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือความเชี่ยวชาญด้าน AI นะ3สิ่งนี้รวมกันเนี่ยก็ทําให้เราใช้ AI เนี่ยนะฮะเป็นประโยชน์ในวิชาชีพเราอย่างมีวิจารณญาณ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องการมากในปัจจุบันนี้นะครับ
0: ครับฉะนั้นก็จะเป็นหลักสูตรที่พูดง่ายว่ารวบรวมในเรื่องของศาสตร์ของ AI ซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับเรื่องของความเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่องของวิชาชีพของผู้ที่เข้าศึกษาแต่ละคนซึ่งแล้วแต่ที่จะมีภูมิหลังทางด้านไหนใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: นั่นคือหมายความว่ามาจากสาขาวิชาอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศิลปกรรมศาสตร์ทางด้านของวิศวกรรมศาสตร์วิศวะเทคโนโลยีต่างๆทั้งหลายเข้าเรียนได้หมด
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ครับทีนี้ผู้ที่จะเข้าเรียนเอาก่อนนะครับทั้งนั้นผู้ที่เข้าเรียนเนี่ยจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับไหนครับ
1: ทุกท่านที่เข้าเรียนจะต้องจบปริญญาตรีอย่างน้อยนะครับแล้วก็ทำงานอย่างน้อย3ปีนะฮะอันนี้เราตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับคนที่ทำงาน
0: ครับ
1: นะคือเรามองว่าคนที่เรียนอยู่เนี่ยปัจจุบันก็สามารถที่จะหาความรู้ด้าน AI พอสมควรนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าท่านที่จบแล้วทำงานอยู่เนี่ยนะฮะท่านเหล่านี้ก็จะเป็นกังวลนิดนึงนะเพราะคำพูดที่ว่าท่านไม่ได้ถูก AI แย่งงานหรอกแต่จะถูกคนที่รู้ AI เนี่ยแย่งงานนะฮะในระดับบริษัทก็คล้ายกันนะฮะบริษัทที่รู้จักเอา AI มาใช้งานก็จะ take over บริษัทที่ไม่รู้จักใช้ AI
0: ครับ
1: ซึ่งจะค่อยๆน้อยไปเรื่อยๆนะฮะมันความกังวลเนี่ยก็ทำให้คิดว่ามันมีนิดอยู่มันมีดีมานด์ของการที่จะต้องมาเรียนรู้ AI เนี่ยในระดับของคนทำงานนะซึ่งไม่มีที่ไหนรองรับได้นะครับอันนี้เราเลยตั้งตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยว่าเราเน้นว่าเป้าหมายของเราคือคนที่ทำงานแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะแล้วต้องการมาอัปเกรดตัวเองแต่ทีนี้ถ้ามาอัปเกรดตัวเองเนี่ยนะฮะถ้าต้องลาออกแล้วมาเรียนเนี่ยผมว่าหนึ่งก็คือมันมีความเสี่ยงว่าอาจจะตกงานนะฮะถ้ากลับไปเพราะงานเป็นที่ต้องการมากอันที่สองคือถ้าเป็นคนเก่งจริงบริษัทก็ไม่อยากปล่อยให้มาเรียนน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็เลยออกแบบวิธีการเรียนที่เราเรียกว่าไฮฟลิกเนี่ยนะคือไฮบริดจ์ฟลิกซิเบิลหมายความว่าไฮบริดจ์นี่ก็คือมาเรียนได้ทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน
0: ์
1: ฟลิกซิเบิลคือเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือคนที่เรียนเนี่ยไม่ต้องลาออก
0: ครับ
1: ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยข้อดีก็คือเอาปัญหาในที่ทำงานนี่นะฮะมาทำเป็นแคปสโตนได้นะรู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรนะเพราะฉะนั้นเราให้โอกาสคนที่ทำงานแล้วเนี่ยมาเรียนนะฮะโดยที่จับเวลาของตัวเองนะเรียนเร็วที่สุดก็คือปีหนึ่งกับครึ่ง

0: กับซีมิสเตอร์หนึ่งนะฮะ
1: ครับ
0: อีกออปชันหนึ่งก็คือถ้าเผื่อว่าเรียนไปทำงานไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเร่งเราให้จบถึง5ปีนะจบได้ภายใน5ปีเพราะฉะนั้นตอนที่เรียนไปเนี่ยนะฮะก็เอาความรู้เอาประสบการณ์ที่ใช้ในบริษัทเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ด้วยนะฮะก็คนที่เรียนด้วยก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันนะอันนี้คือหลักการของ AAT Spin นะครับ
1: ครับครับทีนี้ถ้าจะพูดให้ชัดเจนว่าความแตกต่างของหลักสูตรของเรากับคือตอนนี้ AI นี่มันก็หลายๆที่ก็จับกันสารพัดเลยนะครับคุณต้อง AI นู่นนี่เหมือนกับสมัยก่อนพูดเรื่องเรียนเอนจิเนียริ่งก่อนที่นู่นก็เรียนเอนจิเนียร์ที่นั่นก็เรียนเอนจิเนียร์นะครับหรือว่าจัสตินไทม์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับจุดเด่นหรือว่าความแตกต่างของเรากับที่อื่นเนี่ยนะฮะจันพอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นไง
0: ครับครับอันนี้ตรงเข้าเลยครับคือจริงๆหลักสูตรเราเนี่ยนะฮะไม่ได้สอนวิธีการใช้ AI นะฮะเราสอนวิธีรู้จักคิดรู้จักนำ AI มาใช้ประโยชน์ในวิชาชีพ
1: ครับ
0: นะหลักสูตรที่คนตื่นเต้นกันในตั้งแต่สมัยแรกๆก็คือการใช้ Generative AI มาทำ
1: ค
0: อนเทนต์นะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันกลายเป็นฮ็อบบี้ไปละนะจากการเซอร์เวย์ของหลายบริษัทนี่หรือว่าของสถาบันการศึกษาอย่าง MIT เนี่ยเขาบอกว่า 95% ของบริษัทที่เริ่มมาดูเรื่อง AI เนี่ยนะพบว่า productivity ไม่เพิ่มขึ้นเลย
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เอามาใช้ในวิชาชีพนะเพราะฉะนั้นอันนี้ความแตกต่างก็คือเราพยายามที่จะสอน AI ในแง่ของการเอา AI เนี่ยมาบูรณาการกับวิชาชีพตัวเอง
1: ครับ
0: นะแล้วก็การเรียนเนี่ยนะฮะก็เป็นลักษณะว่าเราต้องการเอาโจทย์จริงปัญหาจริงเนี่ยมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือเวลาทำแคปสโตนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เราเน้นเลยนะฮะต้องเป็นอินดัสเทรียลแคปสโตน
1: ครับ
0: นะฮะคือไม่ได้ทำเพื่อที่จะทำอะไรขึ้นหิ้งอะไรงั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องเอาโจทย์ปัญหาจริงนะฮะถ้าไม่มีเราก็จะหาให้
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะต้องทำแล้วเอา AI เข้ามาจับนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการนะฮะให้เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเน้นนะฮะแล้วที่เราคือปัจจุบันนี้อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะฮะว่ามันมีหลักสูตร AI ที่แบบออนไลน์เรียนฟรีด้วยนะฮะส่วนใหญ่ก็คือเขาก็ทำเป็น ready made เป็นวิดีโอเนี่ยแล้วก็ใส่เว็บไซต์ไว
1: ้ครับ
0: นะเราก็ไปโหลดมาเรียนเองนะฮะเรียนเองด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะมีทำควิซทำอะไรหน่อยนึงพวกนั้นส่วนใหญ่เรียนไปแล้วก็ไม่ได้ผลนะฮะทิ้งไปเพราะว่ามันน่าเบื
1: ่
0: อนะมันเรียนเองมันก็มีคนเรียนได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าทำงานอยู่ก็เรียนไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะต่างจากคนนั้นก็คือว่าเราสอนแบบอาจารย์จริงนักเรียนจริงคอโหดคือนักเรียนร่วมกันก็เป็นรู้จักกันหมดนะฮะเพราะเราเป็น two way interaction นะ synchronous นะก็คือเรียนตอนที่อาจารย์สอนคนที่ติดงานเนี่ยนะก็อาจจะลาไปได้แต่ว่าทุกครั้งที่มีการสอนเนี่ยเราจะเทปไลฟ์ของบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยนะฮะการสอนขึ้นไว้แล้วก็คนที่ขาดเรียนก็สามารถเอามาเรียนได้ในบรรยากาศจริงนะเราไม่ได้อัดเทปเพื่อจะเก็บไว้สำหรับให้ไปดาวน์โหลดเรียนเองเนี่ยนะเราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับเพราะเราจะทำให้มันใกล้เคียงกับออนไซต์มากที่สุดนะฮะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยควรจะมียังมีอยู่นะฮะแล้วจริงๆเราไม่ได้จบแค่ว่าคุณได้ปริญญาแล้วก็จบนะ
1: ครับ
0: เราต้องการให้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราเรียกว่า learning home for life นะเพราะว่าศาสตร์มันเปลี่ยนไปเร็วมากนะฮะไอสิ่งที่เราเรียนปัจจุบันเนี้ยlife half life ของมันเนี่ยเขาบอก 2.5 ปีแปลว่า 50% ของสิ่งที่เราเรียนเนี่ยนะฮะอีก 2.5 ปีมันจะ irrelevant ไปแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยนะก็ยังกลับมาเรียนได้อีกนะฮะเพราะเราตั้งใจที่จะทำแล้วมันกลายเป็นจุดที่คนที่จบไปแล้วกลับมาตลอดเวลาผมยกตัวอย่างอย่างคนไทยเนี่ยเรามักจะมีวัดประจำตัว
1: ครับ
0: นะทุกคนจะเรียนธรรมะก็ไปที่วัดประจำตัวนะนี่เหมือนกันต่อไปทุกคนที่จะเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

0: AI หรือการพัฒนาอะไรใหม่ๆนะอาจจะมีอะไรมากกว่า AI เนี่ยนะเราก็ต้องกลับมาที่นี่นะเป็นเหมือนกับเป็นวัดสำหรับเรียน อันนี้ก็เหมือนกันเราคิดอย่างนั้นนะว่าในอนาคตทุกคนก็อาจจะต้องมีจุดหนึ่งที่พอต้องการพอมีอะไรใหม่ก็ต้องกลับมาอันนี้ก็คือlearning home for life
1: ก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องของสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็น continuing education เป็นการศึกษาต่อเนื่องนะครับก็เรียนรู้ไปในลักษณะรูปแบบลักษณะอย่างนั้นนะครับทีนี้กลับมาอีกนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของการเรียนที่เมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของออนไลน์แล้วก็มีออนไลน
0: ์ครับครับ
1: นะครับแล้วก็คือพยายามที่จะทำให้ออนไลน์เนี่ยเรียนเหมือนกับเป็นออนไลน์นั่นแหละนะครับคำถามก็คืออันคำถามแรกนะครับว่าบอกว่าเอ๊ะมันจะมีเหมือนการเรียนร่วมกันกับเพื่อนๆคนอื่นด้วยแต่รุ่นเนี่ยเรารับสักเท่าไหร่ครับ
0: รุ่นแรกที่เรารับจำกัดนะฮะเราคิดไว้ประมาณ50ท่าน
1: นะฮะ
0: 50ท่านนี้ก็อาจจะมีต่างชาติอยู่สักครึ่งนึงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ต่างชาติเองเราก็เริ่มจากสัปดาห์แรกเนี่ยเราให้ทุกคนต้องมาที่เมืองไทยนะฮะเป็นลักษณะเป็นimmersive orientation ก็คือจัดให้ทุกคนรู้จักกันนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็โอเคหลังจากนั้นก็แยกย้ายไปออนไลน์กันนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็จะได้รู้จักกับนิสิตนักเรียนด้วยนะแล้วก็ทุกคนที่มีงานอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่เอาปัญหาเข้ามาปรึกษากันได้เราจะมี TA ตลอดเวลาเลยที่จะสามารถติดต่อกันได้
1: ครับ
0: นะนอกเหนือจากอาจารย์ในชั้นเนี่ยนะครับเพราะงั้นการเรียนต่างๆนี่มันจะเป็นลักษณะ very close knit คือรู้จักกันดีนะฮะแล้วก็อนาคตก็เวลาทำงานก็กลายเป็นเครือข่ายที่เราคิดนะ
1: ครับ
0: อันนี้ส่วนที่บอกว่าเรียนออนไลน์กับออนไลน์เนี่ยนะฮะก็เราก็คิดว่าบางคนเนี่ยนะเขาทำงานอยู่ในเมืองไทยในกรุงเทพเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาก็อาจจะแค่มาเรียนที่ AAT เท่านั้นเองนะมันก็ปนกันไปช่วงไหนว่างก็มาเรียนช่วงไหนว่างก็เรียนออนไลน์
1: ครับ
0: นะทุกอย่างมัน flexible หมดนะก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเรียนออนไลน์อย่างเดียวหรือออนไลน์อย่างเดียวปนกันได้หมดคนที่อยู่ต่างประเทศถ้านึกอยากจะมาเมืองไทยก็มาเรียนที่เมืองไทยได
1: ้
0: นะเราคิดว่าอะไรโลกอนาคตการศึกษามันต้องเป็นแบบนั้นนะทุกอย่างมันต้อง flexible แล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองมีประสบการณ์เนี่ยเข้ามาแชร์กัน
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้นะครับ
1: อันนี้เป็นระดับปริญญาโทใช่ไหมครับ
0: ปริญญาโทครับ
1: ปริญญาโทนะครับปริญญาโทถ้าเป็นปริญญาโทเนี่ยตัวหัวข้อวิชาที่เราเรียนเนี่ยมันมีสักกี่วิชาแล้วก็เนื้อหาคร่าวๆเป็นยังไง
0: ครับครับคือเราแบ่งออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันนะฮะคือปริญญาโทตัวเนี้ยเราเรียกว่า professional master program จบแล้วก็จะได้ปริญญา master of science inprofessional intelligence นะก็ส่วนแรกที่ต้องเรียนทุกคนเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเราเรียกว่าcore นะฮะเป็นวิชาหลักซึ่งประกอบด้วย4คลัสเตอร์ด้วยกันคลัสเตอร์แรกก็คือ AI AI เนี่ยทุกคนจะต้องลงหมดนะฮะ3วิชานะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ design thinking กับ innovation
1: โอเค
0: ก็คือหลังจากที่เรารู้ AI แล้วเราจะ AI เนี่ยไปทำ innovation ยังไง
1: ครับ
0: นะฮะอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ business กับ venture capital นะฮะก็คือทำ start up ทำอะไรได้
1: ครับ
0: นะส่วนอันที่4เนี่ยเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อโลกก็คือเรื่อง sustainability นะฮะก็คือให้มีความ aware ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเทคโนโลยีที่ทำเนี่ยนะฮะมันจะมีผลอะไรกับโลกหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็จะเป็น4วิชาที่นักเรียนเนี่ยนะฮะถูกบังคับให้เรียน15หน่วยกิจด้วยกันนะครับแล้วก็ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าบุฟเฟ่นะฮะก็คือเป็น specialized course นะก็จะเป็นวิชาต่างๆที่อาจารย์ใน AT เนี่ยนะฮะเอา AI มาใช้งานจริงนะฮะก็จะมีตามทีมของ AT ก็จะมีทั้งเรื่องของ infrastructureเร
1: ื่อง
0: ของสิ่งแวดล้
1: อม
0: เรื่องของ energy เร
1: ื่
0: องของ agriculture เร
1: ื่
0: องแม้กระทั่งเรื่องของนโยบายสาธารณะอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าใครที่รู้ว่าต้องการอะไรก็สามารถหยิบมาเรียนได้นะอันนี้ก็เป็นอีกครึ่งนึงนะฮะก็อีก15หน่วยกิจแล้วอีก6หน่วยกิจก็จะเป็น capstone

0: ัวก็คือจะต้องมาเทอมมาถึงแม้จะทำในเซมิสเตอร์สุดท้ายเนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนที่เริ่มทำมาแต่แรกเนี่ยอาจารย์ก็จะให้เด็กเนี่ยหรือนักเรียนเนี่ยนะเริ่มคิดแล้วว่าจะทำแคปสโตนอะไรเพราะว่าเขาจะได้แนะนำเรื่องของคอร์สที่จะเทคได
1: ้
0: แคปสโตนนี่เรากำหนดไว้ว่าต้องเป็น
1: อ
0: ินดัสเทรียลแคปสโตนคือจะต้องทำในลักษณะที่ว่าเราเอา AI เนี่ยนะครับไม่ว่าประเด็นไหนประเด็นหนึ่งเนี่ยเข้าไปจับกับงานจริงเนี่ยนะฮะแล้วทำมาได้ผล
1: อ
0: ันนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับบริษัทที่ส่งพนักงานมาเรียนนะฮะ
1: ครับ
0: คืออันนี้เราเน้นจะช่วยบริษัทด้วยเพราะบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ย
1: ครับ
0: นะส่วนใหญ่เขาก็จะมีหน่วยงานภายในที่จะมาพัฒนาพวกนี้นะแต่ถ้าบริษัทขนาดกลางกับขนาดย่อม SME เนี่ยนะฮะว
1: ่
0: าพวกนี้เขากังวลมากเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำไงบางครั้งเข้าไปจ้างที่ปรึกษามาคนบริษัทคอนซัลเทนต์เนี่ยนะฮะก็แนะนำให้ซื้อซอฟต์แวร์นู่นนี
2: ่
0: เสร็จแล้วเขาก็ไปนะแต่ว่าภายในองค์กรนั้นเขาไม่มีใครที่รับต่อ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราต้องการช่วยสร้างแชมเปี้ยนเนี่ยให้กับองค์กรเนี่ยนะฮะคืออยากให้ถ้าส่งมาสัก2คน3คนเนี่ยนะฮะแล
1: ้
0: วก็มาอยู่กับเรามาเรียนนะฮะโดยที่ไม่ต้องออกจากงานเขาก็รู้การงานวัฒนธรรมต่างๆองค์กรดีนะแล้วก็มาเรียน AI ก็ไปจับองค์กร
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นการช่วย transformation ของบริษัทได้อันนี้ก็คือในแง่ของการที่เราจะช่วยพวกบริษัททั้งหลายเนี่ยนะได้พัฒนาถึงจุดที่เราต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของ AI เนี่ยนะฮะมันจะเป็นประโยชน
1: ์ทั้งหมดก็คือท่านนับเท่ากับเมื่อกี้นี้ก็คือเท่าไหร่นะฮะ36
0: 36
1: 36หน่วยกิตก็จะเป็นวิชาคอบังคับหลัก
0: 15
1: นะครับแล้วก็เลือกนะฮะเลือก15นี่ก็คือเลือกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็มีแคปสโตนให้อีก6นะครับก็จะเป็น36หน่วยกิตเอาตัวที่คนผมก็คนก็สนใจนะพอสมควรทีเดียวบริษัททั้งหลายคุณค่าใช้จ่ายประมาณสักเท่าไหร
0: ่ครับครับอันนี้เราถามอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าเราจะต้องการจะช่วยจริง
1: ๆ
0: คือเนื่องจากว่าเราสามารถสเกลอัพไปที่หลายในประเทศได้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เราคิดว่าค่าใช้จ่ายสามารถลดลงมาได้ประมาณ 50% ของเด็ก AT ที่จ่ายปัจจุบัน
1: โอ
0: ้นะคือปัจจุบันเนี้ยถ้าเรียนที่ AT เนี่ยท่านจะต้องเสียประมาณ 20,000 เหรียญนะฮะเงินเรียนก็ตกประมาณ 5-6 แสน
1: 6 แสน
0: 7 แสน
1: ครับ
0: อันนี้เราคิดทั้งโปรแกรมเนี่ยแค่ 10,000 เหรียญนะฮะตกประมาณ 2-3 แสนเพราะเรามามองถึงคนที่เรียนเองจ่ายเองก็
1: ม
0: ีนะฮะแล้วไม่ต้องจ่ายอัพฟรอนต์นะฮะอันนี้ก็คือ10,000 เหรียญเนี่ยเวลาลงทะเบียนเป็นนักเรียนเนี่ยนะฮะท่านเสีย1,800 เหรียญก่อน
1: ครับ
0: นะฮะในฐานะที่เป็นนักเรียนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเทคแต่ละคอร์สเนี่ยก็จ่ายตามหน่วยกิตที่เทคหน่วยกิตหนึ่ง200เหรียญ
1: โอเค
0: นะฮะเพราะฉะนั้นก็สะสมไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็ก่อนจบนี่ก็เสียพันเหรียญเพื่อที่จะจบรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น 10,000 เหรียญพอดี
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งก็ไม่หนักหนาอะไรสำหรับคนที่ทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยนะเพราะเราไม่ได้โปรแกรมนี้อันเดียวเราไม่ได้มีทุนเราไม่อยากให้ขอทุนที่อื่นให้ให้ทุกคนช่วยตัวเอง
1: ครับ
0: แต่ถ้าบริษัทส่งพนักงานมา
1: ก็เป็นบริษัทที่ซัพพอร์ตทุน
0: ครับครับ
1: โอเคก็เป็นค่าใช้จ่ายคือเทียบกับมหาวิทยาลัยทั่วไปก็จะเป็นค่าหน่วยกิตซึ่งไม่แพง
0: ไม่แพงครับไม่แพง
1: ไม่แพงนะครับแล้วก็เขาก็จะสามารถจะศึกษาจนได้สำเร็จการศึกษาได้นี่ตัวพื้นฐานเมื่อสักครู่นี้คุยไปสักนิดหนึ่งฟังแล้วรู้สึกว่าพื้นฐานการศึกษาเนี่ยมันสาขาไหนก็ได้ใช่ไหมครับดูแล้วก็คือมาได้ทั้งสายวิทย์เองสายศิลป์เองอะไรต่างๆหลายได้ทีนี้คนที่เรียนมาทางศิลปะศิลปศาสตร์เนี่ยทางด้านของhumanity ก็ดีมนุษยศาสตร์ก็ดีอักษรศาสตร์ต่างๆหลายก็ดีผมว่าก็จะกังวลผมกวนนะฟังชื่อ AIT แล้วเนี่ยมันเป็น Asian City of Technology เนี่ยยันมีอะไรที่จะช่วยสร้างความมั่นใจคนที่มาทางสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ได้ยังไงบ้างครับ
0: คือประเด็นนี้เรามองตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าจริงๆแล้วผลกระทบของ AI เนี่ยมันไม่ได้กระทบกับศาสตร์แค่ทางสายวิทย์นะม
1: ัน
0: กระทบทุกสายเลยนะนะเรารู้จักแม้ทางสายอักษรศาสตร์นะฮะที่จะต้องเอา AI มาใช้นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกสายเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเรียน AI แต่ว่าในการสอนของเราเนี่ยเราไม่ได้สอนให้คุณเขียนโค้ดนะฮะ

0: คือไม่ได้ถึงระดับที่ว่าจะต้องรู้คณิตศาสตร
1: ์
0: นะแต่ว่าคุณต้องบริหารเป็นปัจจุบันนี้การเขียนโค้ดเนี่ยโปรแกรมเขียนให้หมดทาง AI ที่เขียนได้หมดแล้วแต่เราบริหารเป็นนะเราบริหารเป็นเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรแล้วก็บริหารจับจิ๊กซอว์ต่างๆเข้ามาประกอบกันให้เป็นโปรดักต์ออกมาได้ผมว่าทุกสาขาเรียนได้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับนะมันไม่มีเรื่องของคณิตศาสตร์ที่คุณจะต้องมานั่งทวนมาเรียนรู้ใหม
1: ่
0: นะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมาดูเรื่องของการความเข้าใจในลอจิกนะฮะในเรื่องอัลก
1: อ
0: ริทึมเนี่ยนะซึ่งเป็นพื้นฐานทั่วไปของ AI นะอัลก
1: อ
0: ริทึมเนี่ยสำคัญก็คือการรู้จักว่าเราจะต้องมีเวิร์กโฟลว์ยังไงเนี่ยเพื่อให้ได้ผลที่เราต้องการ
1: อ
0: ันเนี้ยเราสอนกันได้นะฮะไม่ยากนะ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ทางด้านของสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ก็ตามนะครับแต่ว่าคือถ้าสามารถที่คิดเป็นเหตุเป็นผลได้นะครับก็คือแค่นั้นก็พอแล้วก็สามารถที่จะเข้าเรียนได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมารู้ทางด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างเดียวนั้นถ้ามองในเชิงของบริษัทเองก็อาจจะส่งคนทางด้านของการเงินเข้ามาส่งคนทางด้านของวิศวะเข้ามาส่งคนทางด้านของการผลิตเข้ามาสัก 3-4 คนเข้ามาเป็นทีม
0: ใช่
1: มาเรียนรู้พร้อมกันแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับไปแล้วก็เอา AI เนี่ยเข้าไปใช้ในเรื่องการพัฒนาบริษัทได
0: ้
1: อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับอันนี้เราเริ่มลงทะเบียนหรือเปิดเทอมกันสักเมื่อไหร่ยังไงครับ
0: ตอนนี้เรากำลังรับสมัครนะครับก็รุ่นแรกเนี่ยนะฮะเราจะรับตั้งแต่ออกัสก็คือสิงหา
1: ครับ
0: กลางสิงหาเนี่ยเข้ามาเรียนเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็ตอนนี้ก็เริ่มสมัครกันเข้ามาแล้วเพราะว่ารุ่นแรกนี่เราจำกัดไปประมาณ50คนเวลามันน้
1: อ
0: ยนะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของบริษัทส่งมาเนี่ยเราก็จะพิจารณาให้เป็นพิเศษนะครับ
1: อ
0: ันนี้เราในรุ่นแรกๆเนี่ยเราอยากจะได้เคสสตัดดี้ที่เป็นของจริงเนี่ยนะเอามาใช้ในการที่จะเอา AI ไปทำงานให้มันออกมาได้ผลจริง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับทีนี้คนที่สนใจเนี่ยเขาจะไปดูรายละเอียดต่างๆอะไรยังไงจ
0: ังง่ายๆครับในเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะมีทุกอย่างเลยนะครับเว็บไซต์เนี่ยก็ https.. แล้วก็ / แล้วก็ชื่อ AAT Spin นะฮะแล้วก็ .aat.ach นะฮะถ้าจำไม่ได้เข้าไปใน Google พิมพ์คำว่า AAT Spin เนี่ยนะครับมันก็จะออกมา
1: แล้วก็ไปดูในนั้นนะคนที่จะสมัครต้องใช้อะไรครับประวัติการศึกษา
0: เราพยายามทำให้มันง่ายครับก็คือ1ปริญญาตรีนะฮะมีหลักฐานว่าจบปริญญาตรีแล้วก็มีหลักฐานว่าจบทำงานมาแล้ว3ปีนะภาษาอังกฤษถ้าเคยสอบพวกภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานเช่น IELTS หรือว่า TOEFL ก็ส่งมาได้นะฮะในอดีตเราไม่ต้องสอบปัจจุบันนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคนที่ทำงานมาอยู่พักหนึ่งแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจภาษาอังกฤษเรียนได้เพราะเราจะสอนภาษาอังกฤษหมดนะฮะให้ทำเป็นลักษณะ certification นะฮะเป็น self assurance ว่าตัวเองเนี่ยมั่นใจว่าจะเรียนภาษาอังกฤษได
1: ้ครับ
0: นะอันนี้คือเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราทรีตคนทำงานนี้ไม่เหมือนเด็กๆกันนะฮะเราใช้ความ
1: ไว้วางใจด้วยกันแล้วกัน
0: ความใจความเชื่อถือนะครับ
1: เพราะฉะนั้นอีกทีนะครับท่านผู้ฟังครับคือการเรียนการสอนเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เริ่มเปิดการศึกษาก็คือเดือนสิงหาคม
0: ใช่ครับ
1: นะครับมีปิดเทอมไหม
0: มันจะเป็นลักษณะ2 semester ด้วยกันก็คือสิงหาคมกับ January
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงเมษาพฤษภาจะเป็นเบรกนะฮะเป็นเบรกครับ
1: ก็คือเปิดสิงหาแล้วก็ไปหยุดเมษาพฤษภา
0: เปิดสิงหาไปหยุดธันวาแล้วก็เปิดมกรา
1: หยุดเมษาพฤษภาเมษาพฤษภาอีกทีนึงโอเคครับครับโอเคท่านฟังครับเรายังมีเรื่องที่ถ้าอาจารย์วรศักดิ์พูดไว้ถึงเรื่องของแคปซูลโปรเจกต์ซึ่งเรายังไม่ได้คุยกันเวลาจำกัดนะครับงั้นคราวหน้า
0: ผมขอนิดเดียวนะผมขอปิดนิดเดียว
1: ค่ะ
0: พอดีอาจารย์ลืมถามว่าคนมาสมัครต้องอายุเท่าไหร่มีข้อจำกัดไหมนะผมจะเรียนเลยนะฮะว่า
1: ใจ
0: อายุ
1: ใช่
0: ไม่สำคัญเลยนะครับ
1: อายุและเพศไม่สำคัญ
0: ปัจจุบันนี้มีคนอายุ60เนี่ยมากกว่า60เนี่ยมาสมัครเหมือนกันนะเราบอกว่า อายุเท่าไหร่ก็เรียนได้

0: แต่ว่าถ้าอายุมากไปเรียนได้แต่ว่ามาสอนไม่ได
1: ้ครับ
0: เรามีคนอายุ80บอกมาเรียนได้ไหมเราบอกเรียนได
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือบางท่านอาจจะเรียนเพื่อดีกรีแต่บางท่านก็เรียนเพื่อหาความรู
1: ้ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นหลายคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยเขาไม่ได้หวังว่าจะจบปริญญา
1: ครับ
0: เขาหวังว่าอยากจะติดตามความรู
1: ้โอเค
0: นะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับ
1: ครับผมขอบพระคุณครับนั้นอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราได้คุยกับท่านศาสตราจารย์ฤวรศักดิ์กนกนุกูลชัยนะครับบส2510ท่านเป็น Founding Executive Director ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งผู้ริเริ่มผู้อำนวยการหลักสูตร AIT Spin ล่ะนะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านฟังที่สนใจมาสมัครเริ่มเปิดรับสมัครนะครับแล้วก็เข้ามาเรียนกันได้ก็จะได้ความรู้มากมายทีเดียวในครั้งหน้าเราจะคุยกันในเรื่องของรายละเอียดลงไปเรื่องของ Capstone Project แล้วเรื่องของ AI ต่างๆทั้งหลายอีกพอสมควรทีเดียวนะครับก็รายการผู้จำสารช่างในสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.วรศักดิ์ กนกนุกูลชัยนะครับแล้วก็พบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ผมปริทัศน์ปทุมบรรยง
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมครับ

0: ณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนทรงเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
2: สำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองให้ชัดเคลียร์ทุกประเด็นงานวิจัยกับช่วง2เจนเลนส์2สังคม
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะอยู่กับธนกรวรพิทักษานนท์ในช่วง2เจนเลน2สังคมเช่นเคยค่ะแล้วก็วันนี้ธนกรก็มาพร้อมนะคะแอบดึงผู้ดำเนินรายการจากช่วงที่2มานะคะอาจารย์มะปรางอยู่กับเราในช่วงที่1ค่ะอาจารย์มะปรางแนะนำหน่อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะพิชญาสุคนชัยค่ะขออนุญาตมาอยู่ร่วมพูดคุยในช่วงที่1ด้วยแล้วก็ต่อกันด้วยช่วงที่2เลยนะคะ
3: ดีมากๆแสดงว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะต้องแบบต่อเนื่องกันแล้วก็จะต้องมีความสำคัญมากๆนะถึงขนาดที่เราจะต้องแบบว่าคุยกันแบบระยะยาวแบบยาว
4: เ
3: ลยนะคะแล้วก็แน่นอนพอเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยมันก็ต้องมีหนึ่งอย่างอะค่ะที่เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนเราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าในเมื่อมันเกิดไปแล้วเราอาจจะต้องมาหาวิธีร่วมกันในการที่จะระมัดระวังในอนาคตต่อไปนะคะอาจารย์ว่าถ้าเรามองว่า

0: สถานการณ์ล่าสุดอะค่ะในสาธารณสุขอย่างเงี้ยค่ะในความรุนแรงในเรื่องของไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเรื่องปักเจกหรือในเรื่องของระบบเรื่องโครงสร้างหรืออะไรก็ตามที่มันทําให้สาธารณสุขเนี่ยกลายเป็นที่ที่เราต้องมาเฝ้าระวังเรื่องความรุนแรงความปลอดภัยกันในทั้งที่สาธารณสุขมันควรที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยอะค่ะจะฟังประเด็นนี้ไปคิดว่าสําคัญที่เราต้องมาคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันค่ะอาจารย์
1: ค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราก็มีวิทยากรรับเชิญมานะคะซึ่งก็เป็นคุณครูที่อยู่หน้างานนะคะเรามาร่วมพูดคุยฉายภาพให้เห็นภาพกว้างค่ะว่าถึงอดีตและอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะคุณครูต้องเผชิญกับอะไรบ้างคุณครูมองการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: แล้วที่สำคัญคือในมุมมองของผู้ปฏิบัติหน้างานจริงๆจะได้เห็นทั้งมุมมองว่าแล้วพื้นที่ปลอดภัยหรือพลวัตความปลอดภัยในสาธารณสุขเนี่ยมันควรจะเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะวิทยากรนะคะคุณครูสอนรามวรรัตนานันท์นะคะเป็นคุณครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: ขอครูสอนรามวรรัตนานันท์ครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ขอ
2: ผม
0: เริ่มอย่างนี้เลยค่ะคุณครูขาว่าเนี่ยพอเราพูดถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาค่ะแน่นอนคือมันก็เป็นความแรงระดับหนึ่งอะค่ะทีเนี้ยในฐานะที่คุณครูค่ะปฏิบัติหน้างานจริงในสถานศึกษาค่ะครูมองว่าจากอดีตที่ผ่านมาในสถานศึกษาเนี่ยเราเคยเผชิญสถานการณ์หรือความไม่ปลอดภัยในลักษณะใดบ้างแล้วก็ปัจจัยอะไรที่ทำให้คุณครูหรือว่านักเรียนเนี่ยคือรู้สึกไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะคุณครูค่ะ
2: ผมก็อย่างสมมุติเรื่องของที่เกิดขึ้นสะเทือนใจในช่วงที่ผ่านมานี่เนาะก็คืออย่างเรื่องความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาครับตลอดผมจะใช้เป็นเหตุการณ์เมื่อ5ปีที่ผ่านมาแล้วกันนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยมันมีการปรับตัวแล้วก็เผชิญกับสถานการณ์เหตุการณ์ในด้านความปลอดภัยในเรื่องของด้านไหนบ้างคืออย่างตัวของผมเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมก็จะแบ่งเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนี่ยเป็น3ด้านหลักๆเนาะก็คือด้านแรกครับก็เป็นเรื่องของสภาพจิตใจของนักเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากอาคารสถานที่หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบที่เราไม่คาดคิดนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องรถทัศนศึกษาครับไฟไหม้เมื่อประมาณปี2567นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งบทบาทที่โรงเรียนก็ต้องมาพูดถึงความปลอดภัยไม่ใช่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นแต่ว่าเป็นภายนอกโรงเรียนด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นภัยพิบัติธรรมชาติอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เราไม่เคยเจอก็เจอมาได้แบบเนี้ยครับครับแล้วก็เอาอย่างเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนาะย้อนกลับไปปี2565เหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งครับก็คือถ้าจำกันได้ที่จังหวัดหนองบัวลำภูครับมีเหตุการณ์การยิงเนาะที่ศูนย์เด็กเล็กครับที่อบต.อุทัยสวรรค์คือเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันทำให้เกิดโรงเรียนอ่ะก็ย้อนกลับมาตระหนักรู้ถึงเรื่องของการซ้อมหนีหรือว่าการซ้อมเหตุการณ์การยิงเนี่ยครับก็แอบคำว่าหนีซ่อนสู้อ่ะผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาจากเหตุการณ์นี้แหละนะครับส่วนในด้านของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MOE Safety Center
1: ค่ะ
2: แบบคือถ้าแบบคนนอกไม่รู้ก็คือมันจะเป็นแอปพลิเคชันที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะแจ้งภัยความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ไปที่กระทรวงศึกษาธิการได้เลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือของครั้งแรกเนาะที่เคยเจอแบบเรื่องของหนีซ่อนสู้นะครับมีเรื่องความปลอดภัยต่อมาก็คือความปลอดภัยในตัวของครูอย่างเงี้ยครับปี67มันจะมีเหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงรายเนาะเป็นข่าวใหญ่มากซึ่งในอดีตครับซึ่งในอดีตครับก็คือเราเคยครูครับทุกคนอ่ะจะต้องอยู่เวรแบบว่าอยู่เวรแบบต้องมานอนโรงเรียนนะครับถ้าเป็นครูผู้ชายครูผู้หญิงจะอยู่เวรตอนกลางวันครูผู้ชายจะอยู่เวรตอนกลางคืนแต่ทีเนี้ยพอเหตุการณ์ทำร้ายครูเวรที่จังหวัดเชียงรายครับมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

0: งพ.ร.บ.แต่งตั้งครูอยู่เวรตั้งแต่ปี67ก็คือปัจจุบันเนี่ยครูก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่เวรแล้วครับเริ่มมีการนำเอาระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นบริษัทเอกชนนำมาใช้เริ่มมีการใช้กล้อง CCTV มาติดแล้วก็ประสานกับตำรวจชุมชนอย่างเงี้ยให้เข้ามาอยู่คือทำหน้าที่แทนครูครับเพราะว่าครูเราไม่ได้ถูกเทรนมาให้ต้องสู้กับผู้ร้ายหรือเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงตรงนี้ครับแต่ตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเรามันต้องเกิดความสูญเสียก่อนเสมอแล้วค่อยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะไรแบบนี้ครับ
1: ทีนี้จากที่คุณครูสอนรามพูดมานะคะมันมีประเด็นหนึ่งที่มันสะท้อนอยู่ก็คือว่าเรามองเห็นว่าพอมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นเนี่ยก็กระทบถึงเชิงโครงสร้างหมายความว่ากฎระเบียบต่างๆเคลื่อนออกมาแล้วแต่ทีนี้อีกแง่หนึ่งค่ะในแง่ของปัจเจกเองอะค่ะหลังจากที่มีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากภายนอกเนาะเข้ามากระทบกับสถานศึกษาและในล่าสุดเลยก็คือว่าภายในสถานศึกษาเองโดยนักเรียนเนี่ยค่ะทางคุณครูทางตัวบุคลากรเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณครูรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งตัวนักเรียนเองเนี่ยเขาได้มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดการเรียนรู้ทักษะอะไรเพิ่มขึ้นไหมคะที่มันเปลี่ยนแปลงจากอดีตมานะคะ
0: คือเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับแน่นอนครับก็อย่างเช่นอย่างเรื่องของการตรวจเข้มมาตรการเรื่องเกี่ยวกับการพกอาวุธมาโรงเรียนหรือว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมหรือว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยครับอันนี้คือแต่ว่าจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกายภาพเนาะแต่ผมมองว่าปัญหาหลักของการที่เราจะป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นก็คือตัวครูเองอะครับสกิลที่จะต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องจิตวิทยาการแนะแนวหรือว่าการรับฟังอะครับอันนี้ก็คือเป็นสกิลที่ครูทุกคนหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่สูญเสียเหล่านี้เกิดขึ้นอะเราเหมือนกับเราต้องไปร่วมกันพูดคุยเรื่องนี้กันมากขึ้นครับเรื่องการรับฟังคำปรึกษาการรับฟังและช่วยแก้ไขปัญหารวมถึงการส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญประสานงานกับนักจิตวิทยาแบบนี้ด้วยครับไม่ใช่แค่เรื่องของกายภาพอย่างเดียวแต่มันต้องลึกไปถึงกับจิตใจ
1: คุณครูกำลังจะพูดถึงว่าอันเนี้ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นหน้าชาแต่จริงๆแล้วอ่ะหลายคนก็พูดถึงว่าสุขภาพนะหมายความว่าทั้งสุขภาพจิตสุขภาพสังคมก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันที
0: ่สำคัญมาก
1: ต้นเหตุก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเหล่านี้เกิดขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับก็คือก็ต้องรวมกันในหลายมิติเนาะแบบว่าอย่างสมมติเรื่องเหตุการณ์การยิงครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นนะครับแต่เราก็อาจจะต้องมีการดูแลนักเรียนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของเราหรือว่าถ้าตัวครูเองอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะเข้าไปศึกษานักเรียนได้ทุกคนนะเพราะว่าอย่างในการดูแลของครูคนหนึ่งครับก็ดูแลนักเรียนหลักคนเป็นร้อยคนแล้วก็อาจจะต้องมีมาตรการที่มีช่องทางครับให้เพื่อนสามารถที่จะดูแลเพื่อนหรือเรามีช่องทางให้นักเรียนที่มีปัญหาความไม่สบายใจทั้งกายทั้งใจหรือว่าการบูลลี่ในโรงเรียนนะครับคือโรงเรียนมันควรจะปลอดภัยในทุกมิติถ้าเราสามารถที่จะสร้างความปลอดภัยในทุกมิติแล้วนักเรียนเปิดใจกับโรงเรียนหรือว่ามีที่คอยรับฟังได้มันอาจจะไม่ได้นำพาเหตุการณ์ต่างๆไปสู่จุดที่มันระเบิดออกมาเป็นความรุนแรงที่เราเห็นกันในหน้าข่าวเนี่ยครับ
2: เห็นภาพชัดนะเพราะว่าพอคุณครูอธิบายอะค่ะมันเห็นว่าสมมติถ้าเราคุยกันเรื่องระบบนิเวศอะค่ะโรงเรียนสมมติในหน่วยย่อยที่สุขภาวะทางจิตสุขภาวะทางสังคมของคุณครูของนักเรียนที่อยู่ภายใต้โรงเรียนเป็นหน่วยย่อยใช่ไหมคะและเสร็จแล้วก็ครอบไปด้วยสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเรื่องอาคารเรื่องรถเรื่องสถานที่หรือเรื่องความปลอดภัยในเชิงที่คู่เวรอะไรก็ตามในสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือเรื่องของภัยพิบัติหรือเรื่องเหตุการณ์ที่อันนี้คือคาดการไม่ได้เลยแต่อันเนี้ยมันคือระบบนิเวศที่คุณครูอ่ะเขาอยู่ในทั้งระนาบทั้งบนทั้งล่างคือคุณครูอ่ะจะต้องเป็นคนที่

0: สามารถรับมือต่อรองเมนเทนหรือว่าเรียนรู้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่มันจะสามารถถ่ายทอดไปที่นักเรียนได้อะค่ะคือนักเรียนนะอาจจะค่อยๆทยอยเรียนรู้ไปทีละสถานการณ์เช่นสมมติว่าเกิดสถานการณ์จากแบบนี้เด็กเริ่มเรียนรู้แบบนี้แล้วก็เติมสกิลไปเรื่อยๆแต่กลายเป็นว่าคุณครู
1: ใช่ครับ
0: กลายเป็นว่าคุณครูจะต้องรู้ก่อนนักเรียนอะเพื่อที่จะแบบเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองแล้วก็กับนักเรียนได้ใช่ไหมคุณครู
1: ใช่ครับก็เหมือนเราก็ต้องแบบพัฒนาเรื่องให้คำปรึกษาหรือเราก็ต้องไปอบรมเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับการยกระดับระบบดูแลจิตใจของนักเรียนว่าแบบเอ้ยถ้านักเรียนมาด้วยปัญหานี้เราจะต้องพูดคุยกับเขารับฟังเขาอย่างไรได้บ้างครับพอถ้าเราเป็นที่พึ่งเขาได้อะผมมองว่าความแข็งแรงของตัวระบบของเรียนครับถ้าโรงเรียนเป็นพื้นที่เซฟโซนให้เขาได้อะเราจะได้รับรู้ข้อมูลหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากเลยจากตัวนักเรียนแล้วก็จากสังคมของเจนเนี้ยครับเขาคิดอะไรอยู่เขามีความเครียดเรื่องอะไร
0: ค่ะ
1: เราก็จะเข้าใจนักเรียนมากขึ้นครับ
0: อันนี้มันเหมือนกับเป็นการปรับพาราดามของสถานศึกษาไปเหมือนกันนะเพราะว่าในอดีต
1: ใช่ครับ
0: โอเคสถานศึกษามันคือบริบทระหว่างคุณครูกับนักเรียนแล้วมันจะมีลำดับช่วงชั้นกันบางๆอยู่ประมาณนี้แล้วกันแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนอะน้องบริบทสังคมมันเปลี่ยนมันกลายเป็นว่าคุณครูเองก็ต้องเชื่อมเข้ามาหานักเรียนมากขึ้นเพื่อให้นักเร
1: ีย
0: นเปิดใจกับตัวเองมากขึ้นและไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะนำไปสู่การที่ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามมันสามารถที่จะคุยกันได้แล้วก็พัฒนาไปสู่ความเข้าใจในเรื่องต่างๆได้เหมือนกัน
1: ใช่ไหมว่
0: าคือก็อยากจะขอความรู้จากคุณครูเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้สถานศึกษาเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการนักเรียนที่แบบกับยังไม่เปิดใจหรือว่ายังรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ใช่เซฟโซนเนี่ยไหมคะหรือว่าแบบเนี่ยอยากจะทราบเรื่องนี้ค่ะคุณครู
1: มีแน่นอนครับก็คือผมมองว่าคนที่มีปัญหาครับเราจะเข้าถึงเขาค่อนข้างยากแต่สิ่งนี้ผมมองว่ามันก็ต้องใช้เวลาครับในการที่จะเข้าใจปัญหาของนักเรียนคนหนึ่งอะเนาะกว่าที่เขาจะยอมเปิดใจกับเราบางทีเราก็ต้องคุยผ่านเพื่อนเขาถ้าคุยกับเขาตรงๆไม่ได้ก็ลองให้เขามีเพื่อนสนิทหรือว่าลองสร้างระบบนิเวศในห้องอะครับอย่างบางคนนั่งกินข้าวคนเดียวนั่งเรียนคนเดียวเราก็จะเห็นแล้วเราก็เริ่มสังเกตแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นลองประเมินถามเพื่อนถามครูที่ปรึกษาหรือว่าประสานผู้ปกครองให้พูดคุยกันก็ได้ครับแต่เราก็ต้องเข้าหาเขาด้วยความจริงใจแล้วก็พร้อมรับฟังแต่ไม่ต้องไปช่วยเหลือแต่แบบขอแค่แบบไม่เป็นไรนะถ้ามีปัญหาอะไรเราอยู่ตรงนี้เราจะพร้อมรับฟังเสมออย่างเงี้ยครับ
2: ทีนี้อย่างในโรงเรียนเองอะค่ะอย่างถ้าเป็นระดับมหาลัยเราจะเห็นเน
0: า
2: ะพอเริ่มมีกลไกแบบเพื่อนช
0: ่
2: วยเพื่อนและ
0: หรือว่าแบบศูนย์
2: ดูแล
0: สุขภาวะทางจิตใช่
2: แต่ทีนี้อย่างในโรงเรียนมัธยมเองอะค่ะมีไหมคะกระบวนการนี
1: ้มีครับก็คือในโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นระบบที่ก็ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนาะผ่านคุณครูที่ปรึกษานะครับก็คืออันหนึ่งเลยก็คือการเยี่ยมบ้านก็คือครูทุกคนนะครับก็ต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อที่จะดูสภาพบริบทว่าบ้านเป็นยังไงหรือว่าครอบครัวสถานะแบบคือการเยี่ยมบ้านนักเรียนอ่ะมันจะทำให้เราแบบเห็นภาพว่าคนคนเนี้ยอยู่บ้านเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างเราก็จะเข้าใจปัญหาของนักเรียนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติคุณมีปัญหาเรื่องคุณการศึกษาบ้านชำรุดทรุดโทรมนักเรียนคนนี้เราก็อาจจะนำเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงครับกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีช่องทางในการสนับสนุนเรื่องของการให้ทุนการศึกษาหรือว่าหยิบยื่นโอกาสที่เขาสมควรจะได้ครับ
2: อัน
1: นี้ก็คือเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาเลยทุกเรียนทำหมดเหมือนกันครับ
2: อันนี้คุณครูบอกว่ามีสองกลุ่มแล้วนะมีอันแรกก็คือที่ครูบอกว่าต้องมีครูแนะแนวเนาะที่ดูแลเรื่องระบบจิตใจสภาพจิตใจของเด็กอันที่สองก็คือครูที่เป็นครูที่ปรึกษาทีนี้ตัวคุณครูเองเนี่ยคุณครูคิดว่าควรมี ควรมีใครอีกไหมที่เขาเข้าควรเข้ามาช่วยเหลือหรือว่ามีการเทรนเพื่อที่จะดูแล
0: จำเป็นไหมที่จะต้องม
2: เร
0: ี
2: ื่อง
0: อาจจะเป็นนักจิตวิทยาหรือเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าคิดว่าตรงนี้สามารถที่จะผนวกเข้าไปในตัวคุณครูได้ในคนเดียวกันแบบไหนจะดีกว่าครับ
1: คือตอนนี้ครับเหมือนกับว่าคือทุกครูทุกคนจะต้องทำหน้าที่ให้เป็นนักจิตวิทยาได้เป็นนักสังคมสงเคราะห์ได้แล้วก็คือต้องช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับทางนักเรียนก่อนนะครับคือไม่ได้บอกว่าครูต้องเป็นนักจิตวิทยา100%หรือว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์100%แต่ครูต้องเป็นสะพานเชื่อมโยงไปถึงการรักษาหรือว่าการช่วยเหลือยังไงครับอย่างเช่นอย่างครูไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าได
2: ้
1: เราก็มีหน้าที่ก็คือพาเขาเนี่ยไปหาผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นหมอจิตวิทยาหรือว่าสถาบันทางการรักษาโรคที่มันตรงจุดนะครับแต่เราอ่ะต้องเป็นคนช่วยเขาไปถึงจุดนั้นหรือว่านักเรียนบางคนที่อยู่ในครอบครัวที่อยู่ในครอบครัวในชุมชนที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือว่าพฤติกรรมความรุนแรงเงี้ยครับในครอบครัวเราอ่ะจะเป็นคนที่นำพาให้เขาอ่ะแก้ไขปัญหานี้ได
2: ้
0: นี่น่าสนใจเพราะว่ามันทำให้เห็นว่าบทบาทคุณครูอ่ะไม่ใช่แค่ทีเชอร์นะตอนนี้คือแคร์กิฟเวอร์แล้วนะลักษณะ
1: ใช่ครับ
0: แคร์กิฟเวอร์ประมาณหนึ่งเลยนะที่เป็นหนึ่งคือเป็นด่านแรกอยู่แล้วแหละที่เด็กนักเรียนจะต้องเจอเรานะแล้วก็อย่างที่สองคือถ้าคุณครูสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับเด็กได้อะบางทีอาจจะไม่ถึงขั้นต้องไปส่งต่อด้วยก็ได้อาจจะจบที่คุณครูแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันเนี่ยมันก็คือการระบบนิเวศที่มันก็อ่ะสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันเรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วก็ตระหนักสิ่งต่างๆไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะ
2: มากกว่านั้นอีกนิดนึงก็คือเราพอคุณครูอ่ะพูดถึงเกี่ยวกับว่าครูต้องเป็นทุกอย่างครูเป็นผู้รับเรื่องครูเป็นคนพยายามเยียวยาจิตใจครูเป็นคนกลไกในแบบสร้างเป็นกลไกในการส่งต่อแต่อีกหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนไม่ใช่แค่เด็กที่เป็นผู้กระทำการเท่านั้นแต่คุณครูเองก็เป็นหนึ่งในสเตคโฮลเดอร์ในแอคเตอร์ในผู้กระทำเขาเรียกว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเช่นเดียวกันที่นี่คำถามก็คืออย่างหนึ่งว่าครูรับเรื่องทุกอย่างแล้วมีใครที่คอยมาดูแลหรือว่าเข้าใจคุณครูไหมคะ
1: ผมมองว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับบริบทในแต่ละสถานศึกษานะครับก็คือถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีในแบบในระบบนิเวศของโรงเรียนครับถ้าเราช่วยกันแบบเรื่องที่ครูพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยครูคนเดียวครับมันขึ้นอยู่ว่าเราก็ต้องมีทีมงานที่ช่วยเหลือกันคอยรับฟังกันแล้วก็ผู้บริหารหรือหน่วยเหนือเนี่ยก็จะคอยซัพพอร์ตเราถ้าทุกระบบในโรงเรียนสามารถช่วยเหลือกันได้ครับผมว่าครูก็จะมีกำลังใจที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนครับเหมือนกับเราต้องทำให้โรงเรียนมองเห็นจุดร่วมเดียวกันก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยเราทำเพื่ออะไรแก้ไขปัญหานักเรียนยังไงแล้วผลที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราทำสำเร็จอ่ะมันก็จะเหมือนกับมันมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำอ่ะแล้วทุกคนก็จะเหมือนกับช่วยกันนะครับแต่ถ้าไม่มีคนซัพพอร์ตอ่ะมันก็จะไม่ก่อให้เกิดกำลังใจที่ดีแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาเราดูหน้าข่าวว่าครูเหนื่อยอย่างนั้นอย่างนี้มันมีปัญหาอีกมากมายสารพัดนะครับก
2: ็
1: สิ่งที่ดีที่สุดก็คือตัวจิตใจของนักเรียนด้วยแล้วก็ตัวจิตใจของครูด้วยก็ต้องไปควบคู่กัน
0: เนี่ยค่ะเลยขอถามสุดท้ายเลยครับคุณครูขาตามที่คุณครูบอกมาเลยอะว่าแล้วในอนาคตอะค่ะคุณครูว่าตอนนี้สถานศึกษาเองเนี่ยคิดว่าต้องการการซัพพอร์ตอะไรบ้างจากในตัวจากโครงสร้างจากกระทรวงจากอะไรก็ตามเพื่อที่จะซัพพอร์ตให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่คุณครูคาดหวังนะฮะ
1: ก็ถ้าเป็นในเรื่องของโรงเรียนเนาะความคาดหวังก็คือเราอยากจะเข้าถึงช่องทางการส่งต่อแล้วก็การรับความช่วยเหลือที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับอย่างเช่นไอ้สมมุติโรงเรียนมีปัญหาเรื่องหน้าโรงเรียนมีโรคจิตที่ชอบมา ปั่นป่วนนักเรียนหญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรา

0: มีตำรวจที่สามารถที่จะมาอย่างทันท่วงทีอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะเหมือนกับเราทำงานแล้วมีคนคอยหนุนหลังเราอยู่ตลอดหรือแม้แต่ในระดับกระทรวงถ้าเราจะทำให้สถานศึกษาปลอดภัยอ่ะเราก็ต้องให้กระทรวงอ่ะซัพพอร์ตในเรื่องของการอบรมการให้ความรู้หรือว่าการยืนเคียงข้างครูในสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยแต่เป็นเรื่องของระบบการทำงานการลดภาระงานที่ไม่ใช่ภาระงานครูครับมันมีอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบงานพัสดุงานอะไรที่มันค่อนข้างบั่นทอนกำลังใจของครูครับส่วนใหญ่ผมพูดเลยว่าครูอ่ะน่าจะถูกบั่นทอนการทำงานอ่ะไม่ใช่จากหน้าที่ครูที่เป็นผู้สอนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแต่ว่าถูกบั่นทอนจากงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครูแบบน้อยมากครับเหมือนก็เป็นพนักงานพัสดุหรือว่าพนักงานเอกสารแบบนี้ครับมากกว่า
1: ครูแล้วมันก็เลยให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคืนครูกลับสู่ห้องเรียนน่ะเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยสถานการณ์มันนำพาไปแบบนี้แล้วทำให้กลายเป็นว่าครูที่เขามีเป้าหมายอยากจะคอนเซนเทรตนักเรียนแบบดีที่สุดเขาถูกดึงเวลาใช่ไหมฮะ
0: ถู
1: ด
0: ก
1: ึง
0: ต้องครับ
1: ภา
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ะ
0: ่
1: ด
0: ค
1: ึ
0: รัง บ
1: งานออกไปจากเป้าหมายตรงนี้ของเขาเพื่อไปทําส่วนอื่นๆที่มันเป็นอาจจะเป็นเป้าหมายรองหรือว่าไม่ใช่เป้าหมายใหญ่ของความเป็นคุณครูเนาะน่าส
0: ค
1: น
0: รั
1: ใ
0: บ
1: จคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็มันทําให้เห็นเลยว่ามันคือประเด็นหนึ่งที่ทําให้เวลาที่เราคุยกันเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของแค่ว่าแบบปลอดภัยกับไม่ปลอดภัยแล้วเนาะอาจารย์มาบางมันกลายเป็นว่าระบบนิเวศโรงเรียนทั้งหมดอ่ะมันต้องทั้งเอื้อทั้งซัพพอร์ตหรือทั้งพร้อมที่จะรับมือไปด้วยกันนะจ๊ะมะปาง
0: ครับ
1: เนาะแล้วก็น่าสนใจแล้วก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณครูสอนรามวรรัตนานันท์มากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเป็น
0: ครับ
1: วิทยากรให้กับช่วงที่หนึ่งค่ะคุณครูขา
0: ขอบคุณ
1: ส่งต่อนะคะขอช่วงที่หนึ่งขออนุญาตลาคุณฟังไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันต่อในช่วงที่สองกับอาจารย์มะปางเหมือนเดิมนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค
1: ส
2: ่ะ
1: วัสดีค่ะ
3: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์9นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับช่วงสนามปฏิบัติการ
2: สวัสดีค่ะผู้รับฟังทุกท่านผ่านทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะกับช่วงสนามปฏิบัติการค่ะและในวันนี้นะคะเหตุการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมีความรุนแรงขึ้นนะคะที่ในโรงเรียนแล้วก็เราทุกคนเนี่ยก็ต่างมีความกังวลใจเนาะว่าอุ๊ยเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาทุกทีค่ะและความรุนแรงนี้สมัยก่อนเราอาจจะเห็นว่าเป็นความรุนแรงของผู้ใหญ่ที่เกิดขึ้นนะที่เป็นผู้กระทำคือผู้ใหญ่แต่ณปัจจุบันเนี่ยอายุลดลงแล้วนะคะแล้วก็เราได้เห็นกรณีตัวอย่างจากหลายๆที่นะในต่างประเทศเองก็ดีนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามาอยู่กับผู้ปฏิบัติหน้างานนะคะเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำงานสนับปฏิบัติการตัวจริงเลยค่ะมาเรียนรู้กันค่ะว่าในยามเกิดเหตุรุนแรงเกิดเหตุฉุกเฉินนี้นะคะเราเองทุกคนจะต้องปฏิบัติตัวกันอย่างไรเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดค่ะและวันนี้ค่ะขออนุญาตนะคะต้อนรับพันตำรวจเอกสิริชาติจันทร์พรหมมาผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประทุมวันค่ะสวัสดีค่ะท่าน
4: สวัสดีครับกับผมพันตำรวจเอกสิริชาติจันทร์พรหมมาผู้กับการสถานีตำรวจนครบาลประทุมวันนะครับเรียกชื่อสั้นๆว่าผู้กับเก๋ก็ได้นะครับก็สวัสดีผู้รับชมรับฟังด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: ขออนุญาตถามคำถามแรกเลยค่ะท่านขาเมื่อคำว่าพอเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุความรุนแรงเนี่ยค่ะคำเนี้ยมันประกอบไปด้วยสถานการณ์แบบไหนกันบ้างคะ
4: ก็ถ้าพูดถึงเรื่องของความรุนแรงนะครับก็ไม่อยากให้เราไปติดภาพนะครับสื่อ

0: โซเชียลหรือที่เราได้รับทราบนะครับไม่ว่าจะรูปแบบใดๆนะครับก็อยากจะกำหนดนะครับหรืออยากตีกรอบให้เรามีแนวความคิดอย่างนี้ก่อนครับความรุนแรงเนี่ยมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นนะครับที่เห็นได้ง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของการทะเลาะวิวาทการทำร้ายร่างกายนะครับขึ้นมาหน่อยก็เป็นเรื่องของการมีอาวุธนะครับทำร้ายปกตินะครับอาจจะเป็นการชกต่อยขึ้นมาก็เป็นมีอาวุธนะครับแต่ด้วยอย่างอื่นนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นเรื่องของการบูลลี่นะครับเรื่องของการละของกันเองนะครับยางลบปากกานะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุนะครับในนำไปสู่ความขัดแย้งทำให้เกิดความรุนแรงนะครับก็อยากจะจำแนกนะให้เข้าใจง่ายๆนะครับอันแรกนะครับก็เรื่องของการทะเลาะวิวาทแล้วกันนะครับอันแรกจะเห็นภาพต่อมาก็เป็นเรื่องของการหนักขึ้นมาหน่อยก็มีอาวุธนะครับนะครับซึ่งมีน้อยนะครับก็เป็นเรื่องของการกักขังหรือจับตัวประกันนะครับก็เคยมีเกิดขึ้นมานะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ก็มีน้อยนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็เป็นเรื่องของการทําให้ตกใจกลัวนะครับอาจจะมีเหตุนะครับไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนะครับก็เกิดความตกใจกลัวเกิดขึ้นได้ก็เบื้องต้นนะครับก็พอที่จะสรุปกรอบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ดังที่ได้กล่าวไปนึงสักครู่ครับผม
1: ทีนี้ก็อย่างที่ท่านบอกก็คือเหตุทะเลาะที่เริ่มมีความรุนแรงเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องแจ้งตำรวจในทุกกรณีเลยไหมคะ
0: ก็
1: หรือว่าโรงเรียนก็จัดการกันเองได้แบบนี้ค่ะ
0: ก็อย่างที่ผมนำเรียนไปครับว่าก็ต้องดูก่อนนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับคุณครูนะครับฝ่ายปกครองหรือว่าคุณครูประจำชั้นสามารถแก้ปัญหาได้อันนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับในภายโรงเรียนก็แก้ปัญหากันก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องไหนนะครับที่คิดว่านะครับที่จะมีเหตุอะไรที่จะตามมาอันนี้ก็ขอไปแจ้งตามตำรวจในประเด็นแรกครับประเด็นที่ต่อมาก็คือถ้าเป็นเหตุเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นเลยมีความรุนแรงอันนี้แนะนําแจ้งตำรวจในทันทีนะครับครับผม
1: ทีนี้ท่านคะพอสมมุติแล้วว่าเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่โรงเรียนรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้แล้วเนาะอยู่เหนือการควบคุมอย่างแรกเลยค่ะหรือคนที่ต้องหน้าด่านแรกอาจจะเป็นคุณครูที่อยู่หน้าด่านตรงนั้นน่ะเป็นยามเป็นผู้รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเขาต้องทำยังไงก่อนคะ
0: พอพูดถึงประเด็นนี้นะครับก็อยากให้นึกภาพอย่างนี้ครับตำรวจนะครับมีปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงก็จริงครับแต่ว่าในแต่ละพื้นที่นะครับก็มีสถานศึกษานะครับมีชุมชนซึ่งมีจํานวนแตกต่างกันออกไปนะครับพื้นที่ของตำรวจในการที่จะต้องปฏิบัติการหรือรักษาพื้นที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่เนี่ยก็มีขนาดที่แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นในการป้องกันเมื่อมีจะมีเหตุนะครับทุกฝ่ายทุกส่วนจะต้องมีส่วนร่วมการป้องกันนะครับคนที่อยู่หน้าการคนที่อยู่หน้าด่านที่อย่างนั้นมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องมีความรู้นะครับก็ผมก็อยากจะแยกว่าเบื้องต้นนะครับทางรปภ.หรือทางหน่วยเวรเองนะครับเจอเหตุนะครับก็ต้องเข้าควบคุมนะครับแล้วก็รีบแจ้งเหตุนะครับลำดับแรกตัดนานะครับตัวของคุณครูตัดนานะครับก็ต้องเข้าไปตินะครับซัพพอร์ตช่วยเหลือในสเต็ปถัดมารวมถึงตัวนักเรียนเองนะครับตัวนักเรียนเองแล้วก็ต้องทราบนะครับแนวทางในการป้องกันตัวเองต้องทำอย่างไรบางท่านอาจจะมาส่งหรือเรากำลังมารับอันนี้ก็มีส่วนในการป้องกันเหตุนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขาดไม่ได้ที่ต้องเข้ามานะครับในการป้องกันเหตุนะครับแล้วก็ดําเนินการต่อไปในส่วนต่างๆอันที่ผมกล่าวไปก็ทุกภาคส่วนนะครับจะต้องมีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันในการป้องกันเหตุนะครับหรือเกิดขึ้นนะครับทั้ง5ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นรอพอนะครับคุณครูนักเรียน

ู้ปกครองตำรวจนะครับจะต้องมีการทำงานร่วมมือกันนะครับในการทั้งในเรื่องของการป้องกันแล้วก็เรื่องของการเมื่อเกิดเหตุนะครับจะต้องทำอย่างไรก็เป็นการปฏิบัติการแบบบูรณาการแล้วกันครับ

0: เอาเป็นว่าผมด้วยเหตุการณ์ณปัจจุบันแล้วกันนะครับก็อยากจะให้มีหลักคิดนะครับง่ายๆในของการแจ้งเหตุนะครับอันแรกเลยนะครับต้องรู้ก่อนว่าเกิดเหตุอะไรนะครับมันเป็นเหตุอะไรนะครับแล้วก็เกิดตรงนะครับเกิดที่ไหนนะครับ
1: ครับค่ะ
0: มันมีคนที่จะมาก่อเหตุหรือคนร้ายเนี่ยจำนวนเท่าไหร่อันนี้คือเท่าที่เราทราบพอเรารู้คนแล้วก็มีอาวุธไหมเป็นอาวุธอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงไหนคำว่าอยู่ตรงไหนนี่หมายถึงคนร้ายนะครับคนร้ายบริเวณไหนของโรงเรียนนะครับแล้วก็เขาเคลื่อนไปทางไหนเนี่ยครับเป็นหกข้อที่สำคัญนะครับเมื่อเกิดเหตุแรงเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับแล้วก็หลักสำคัญนะครับหลักสำคัญเมื่อกี้หกเรื่องที่จะต้องมีการฝึกแล้วก็มีการจดจำในการที่จะแจ้งแต่อยากให้จำหลักด้วยก็คือเรื่องของการมีเหตุต้องแจ้งเหตุนะครับแจ้งเหตุแจ้งเตือนนะครับควบคุมหมายถึงว่าทางเข้าทางออกแล้วก็การนะครับสี่เรื่องนี้ก็เป็นหลักสำคัญนะครับที่จะต้องนำเรียนทางรอพอในแต่ละฐานศึกษาเองนะครับก็ตามที่ได้นำเรียนครับผมครับ
1: ซึ่งเขาเองเนี่ยก็คือรปภเองก็ต้องไม่แบบโอ้ไปประจันหน้าแบบนี้กับอย่างที่ท่านบอกเนาะก็คือไม่ประจันหน้ากับทางคนก่อเหตุเนาะแต่พยายามต้องแจ้งข้อมูลให้ชัดเจนให้มากที่สุดนะคะทีนี้อันที่สองขยับไปเป็นคุณครูผู้บริหารโรงเรียนเขาต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ในช่วงของคุณครูนะครับซึ่งคุณครูเนี่ยนะครับก็จะเป็นบุคคลนะครับที่อยู่หน้างานเลยนะครับนะครับอย่างแรกที่อยากจะขอความร่วมมือแล้วก็อยากให้เข้าใจก็คือการล็อกดาวน์นะครับการล็อกดาวน์เนี่ยของสถานที่ล็อกห้องปิดไฟนะครับต้องเงียบนะครับหลบให้พ้นสายตาอันนี้ครับแล้วก็ต้องไปทำความเข้าใจให้กับทางนักเรียนนักศึกษาให้เข้าใจด้วยนะครับต่อมาก็คือต้องเข้าใจเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับเส้นทางที่ปลอดภัยหมายความว่าถ้านะครับรอพอแจ้งนะครับว่ามาทางประตูอักษรอย่างนี้แล้วกันนะครับเราก็ไม่ควรที่จะวิ่งไปทางประตูอักษรหรือไม่ควรจะไปทางนั้นนะครับเราจะต้องพื้นที่เส้นทางที่ปลอดภัยว่าเราควรจะไปทางไหนคุณครูจะต้องจุดที่กำหนดไว้นะครับจุดรวมพลนะครับที่นะครับต่อมาก็ไปในเรื่องของการอาคารนะครับเป็นส่วนของการควบคุมอาคารที่ไม่ปลอดภัยนะครับอย่างที่คือเส้นทางนะครับถัดมาก็คือเส้นทางตุลาเองเนี่ยมีอาคารค่อนข้างเยอะสมมตินะครับสมมติมีเหตุที่คณะวิศวะเรานิสิตในส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่ควรจะไปในโซนนั้นนะครับก็ขอสรุปว่าด้วยกัน3อย่างแล้วกันอันแรกก็นะครับควบคุมพื้นที่นะครับให้ดีนะครับเส้นทางจะทราบเส้นทางว่าเส้นทางไหนนะครับที่จะไปแล้วไม่ปลอดภัยต่อมาก็คืออาคารไหนที่จะไปแล้วไม่ปลอดภัยครับอันนี้จะผู้บริหารหรืออาจารย์นะครับที่ประสบเหตุอยู่ตรงนั้นก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็จำสามหลักนี้นะครับเพื่อนำไปทำปฏิบัติครับผม
1: คุณตำรวจท่านผู้กับขาอยากสอบถามแบบนี้ค่ะแล้วเวลาแบบเราย้ายคนแบบเนี้ยเราควรไปเป็นหมู่คณะไหมคะหรือจริงๆเนี่ยคือถ้าไปแบบแยกกันไปอ่ะมันจะปลอดภัยกว่าอันนี้เป็นคำถามที่แบบเราอยากรู้จังเลย
0: ก็คืออย่างนี้ครับอย่างแรกก่อนเมื่อเกิดเหตุนะเมื่อเกิดเหตุอารุณแรงก็จริงๆถ้าเราซ่อนเราอยู่ในส่วนของการล็อกดาวน์ที่ปลอดภัยไม่ควรเคลื่อนย้ายจนกว่านะครับที่เชื่อใจได้จริง
1: ๆค
0: ่ะประเด็นแรกในสำหรับคำถามที่ว่าควรเคลื่อนย้ายแบบไหนถ้าสมมติที่โล่งนะครับเราคลอนไม่ได้อย่างหลักที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าเราเข้าใจว่า

0: ื้นที่เส้นทางตรงไหนปลอดภัยละอาคารตรงไหนอันตรายในการอพยพนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นรูปขบวนหรือต้องรวมตัวกันต่างคนเส้นทางตรงกันข้ามกับจุดที่ไม่ปลอดภัยก็สามารถไปได้เลยครับไปด้วยความรวดเร็วซึ่งตรงเนี้ยนะครับตัวนิสิตเองนะครับจะต้องเข้าใจแผนผังแผนที่นะครับต้องสังเกตนะครับว่าต้องทำความเข้าใจว่าถ้าเราอยู่บริเวณนี้ถ้าเราทราบเหตุว่าไม่ปลอดภัยทางนี้แล้วเราควรจะไปทางไหนนะครับก็จากคำถามเมื่อสักครู่ก็คือต่างคนต่างอพยพให้ด้วยความรวดเร็วแต่ประเด็นแรกถ้าเราซ่อนหรือปกปิดล็อกดาวน์ตัวเองปลอดภัยแล้วอันนี้ไม่ควรที่จะอพยพจนกว่าจะมั่นใจจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในการช่วยเหลือครับผมครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นแนวทางที่นักเรียนก็ต้องทำด้วยเนาะบอกว่าถ้าหนีได้หนีถ้าหนีไม่ได้หรืออยู่ในที่ปลอดภัยก็ซ่อนตัวอยู่ทีนี้
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้มีเรื่องอื่นๆหรือองค์ความรู้อื่นๆหรือทักษะอื่นๆอีกไหมคะที่สมมติว่าเป็นตัวนักเรียนเป็นเด็กนักเรียนเองเนี่ยที่จะต้องรู้เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงเกิดเหตุฉุกเฉินแบบกรณีเนี่ยเกิดขึ้นนะคะ
0: ก็อย่างที่เราทราบนะครับซึ่งก็เรื่องนี้นะครับได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็อบรมไปค่อนข้างเยอะขออนุญาตนำเรียนว่าในส่วนของสน.ปทุมวันนะครับตั้งแต่ปี2567นะครับหลังจากเกิดเหตุนะครับที่พารากอนทางสน.เองการฝึกอบรมร่วมกับหลายๆคณะนะครับของทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์กับโรงเรียนในพื้นที่ส่วนของเอกชนห้างสรรพสินค้าต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็เราทำการฝึกอบรมมาด้วยกันประมาณ30ครั้งแล้วครับนะครับด้วยกันคือที่จะกล่าวถึงก็คือประโยคสั้นๆง่ายๆจดจำง่ายๆคือหนีซ่อนสู้ซึ่งเราก็เคยได้กันอยู่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คืออยากจะให้ทางนิสิตเองเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการหนีแล้วก็การซ่อนส่วนเรื่องของการมันต้องเป็นลำดับสุดท้ายจริงๆนะครับที่จะต้องเปิดเราไปไหนไม่ได้แล้วนะครับเราอย่าเอาสู้มาไว้ประเด็นหลักอันนี้มันจะเกิดอันตรายนะครับให้หนีแล้วก็การซ่อนเป็นหลักนะซึ่งก่อนที่เราจะหนีหรือเราซ่อนหรือจะสู้เนี่ยนะครับเนื่องจากเราเป็นขออนุญาตว่าเราเป็นระดับมหาวิทยาลัยแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าเราก็จะมีองความรู้มีวุฒิภาวะมากกว่าน้องๆมัธยมโถอยากให้มีการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยครับไอ้เรื่องเนี้ยแล้วก็เพิ่มเติมก็คือเรื่องฟังนะครับเรื่องของการเข้าใจนะครับเรื่องของการให้ตระหนักแต่ตระหนกอันนี้อยากเพิ่มเติมครับผมครับ
1: ทีนี้ท่านบอกว่า มีการตรวจสอบข้อมูลกันนะมีการตรวจสอบข้อมูลทีนี้เราก็เริ่มบางทีเราเห็นว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งโทรมานะอย่าไลฟ์นะอย่าเพิ่งแบบโพสเฟซบุ๊กเยอะนะแล้วโดยสถานการณ์ที่แบบทุกคนต้องซ่อนตัวแบบเนี้ยเราจะเอาข้อมูลหรือตัวสื่อสารกันแบบไหนอะคะ
0: เรื่องของการสื่อสารนะครับเมื่อต้องแยกสถานการณ์อย่างนี้ก่อนครับถ้าเกิดเราซ่อนแล้วนะครับเรื่องของการสื่อสารเนี่ยแนะนำว่าปิดเสียงก่อนนะครับการโทรเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงเป็นอย่าโทรเพราะมันจะมีเสียงนะครับทุกการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น LINE นะครับMessenger หรือแชทอะไรต่างๆมากมายครับก็ในส่วนนั้นในเรื่องของเป็นในทางกลุ่มนะครับอย่าออกไปในทางสาธารณะนะครับอดใช้เสียงแล้วกันนะครับเป็นการสื่อสารที่ไม่ใช้เสียงแต่อย่าสื่อสารแบบนั้นนะไม่ใช่แบบว่าก็โพสต์ Facebook อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันเป็นสาธารณะเนี่ยมันก็อาจจะไปสู่สายตาของผู้ก่อเหตุหรือผู้ก่อเหตุสามารถรับทราบได้นะครับเรื่องของการสื่อสารนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นนะครับถ้าเราซ่อนแล้วนะครับเรา

0: ภาวะพะวงนะครับในการไม่เข้าใจในเรื่องของการสื่อสารนะครับเราโทรใช้เสียงนะครับมันก็อาจจะเป็นการซ่อนที่ไม่ดีก็อาจจะทําให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับก็ข้อสรุปคือสื่อสารได้นะครับด้วยปัจจุบันเรามีในการสื่อสารที่ไม่สามารถใช้เสียงได้นะครับเป็นการแต่ก็ขออนุญาตว่าอย่าเป็นในทางสาธารณะนะครับหรือจะเป็นไลฟ์เนี่ยอันนี้ต้องเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาดนะครับไลฟ์สดนี้เป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาดนะครับอย่าเล่นทำเพราะว่านอกจากนะครับเราสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้สิ่งสำคัญคนร้ายเขาก็จะทราบด้วยครับผม
1: ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะที่สำคัญในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเราโตแล้วเราก็บางทีก็มีลูกมีหลานเนาะพอเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้โอ้โหอยากรู้มากลูกเป็นยังไงปลอดภัยไหมโอ้ในฐานะผู้ปกครองทำยังไงคะ
0: พ่อผมเข้าใจในประเด็นนี้นะครับตัวผมเองก็มีลูกนะครับพ่อแม่ก็ต้องยิ่งถ้าเกิดขึ้นกับสถานที่มีบุตรหลานนะครับศึกษาอยู่นะครับก็ต้องอยากรู้แต่อยากปักนิสิตแล้วก็ไปบอกต่อผู้ปกครองนะครับการที่เราติดต่อเข้าไปนะครับโดยที่เราไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติมันก็อาจจะทําให้เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของการสื่อสารแนะนําให้น้องเขาปิดบางคนอาจจะลืมปิดเขาโทรไปแล้วก็เกิดเสียง
1: ถูก
0: มันก็อยากจะแนะนําว่าอย่างนี้ครับเมื่อเกิดเหตุนะครับไม่ควรนะครับที่จะมาที่เกิดเหตุนะครับต่อมาก็ไม่ควรนะครับที่จะโทรหาหลายๆรอบหลายๆซ้ํานะครับหลายๆครั้งเพราะมันก็จะทำให้สถานการณ์นะครับอาจจะไม่ดีเกิดขึ้นนะครับสามก็คือไม่ควรจะส่งข่าวหรือภาพอะไรที่ยังไม่ยืนยันนะบางครั้งน้องๆเนี่ยอย่างที่เราบอกกันเมื่อสักครู่ครับมีการสื่อสารออกไปถึงพ่อแม่นะครับว่าปลอดภัยแล้วนะอยู่ตรงจุดนี้จุดนี้ผู้ปกครองเองก็ไม่ควรจะเอาเนี่ยไปเผยแพร่ต่อเอาลูกฉันปลอดภัยอยู่ตรงจุดนี้จุดนี้มันก็จะเป็นการเผยแพร่ต่อไปอีกขั้นหนึ่งมันก็จะวนกลับมาความภัยของตัวนักศึกษาเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ปกครองจะต้องทราบนะครับส่วนเรื่องของการติดต่อนะครับก็ขอให้ติดต่อกับทางห้องผ่านทางราชการนะครับทางเรียกว่าทางมอจุฬาเองหรือทางสำนักงานเลขาเองเนี่ยก็จะมีช่องทางในการสื่อสารให้กับผู้ปกครองทราบนะครับเตรียมตัวนะครับถ้าเกิดเหตุจริงนะครับเตรียมตัวนะครับที่จะต้องมาพบมีจุดนัดพบครับซึ่งทางหน่วยงานราชการนะไม่ว่าทางม.หรือทางสำนักงานชาติหรือทางสน.ปทุมวันเองก็จะกําหนดจุดนะครับว่าจะไปพบบุตรหลานได้ที่ไหนยังไงนะครับก็ตรงนี้ก็อยากฝากไว้นะครับในเรื่องของผู้ปกครองนะเข้าใจหัวอกครับว่าต้องการทราบว่าน้องๆปลอดภัยไหมหรือยังไงแต่ก็ต้องเข้าใจในการปฏิบัติในจุดนี้ด้วยครับผม
1: ว่าเป็นในเกิดขึ้นที่แต่โรงเรียนก็ติดต่อทางโรงเรียนนะคะคือจะไม่ได้ติดต่อกันส่วนตัวแต่ว่าติดต่อในช่องทางราชการนะคะทีนี้คำถามสุดท้ายเลยค่ะท่านคิดว่าประเทศไทยเองค่ะควรมีกลไกใดคะเพื่อป้องกันเตรียมพร้อมแล้วก็รับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดๆค่ะ
0: ในความคิดเห็นผมเองนะครับ
1: ค่ะ
0: กลไกที่จะป้องกันเหตุนะมันต้องร่วมทุกภาคส่วนนะครับร่วมมือทุกภาคส่วนต้องมีการเข้าใจนะครับว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยนะครับเราต้องทำอะไรเมื่อขณะเกิดเรื่องเราต้องทำอะไร
1: ค่ะ
0: แล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยเราจะต้องทำอะไรนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นรายละเอียดเวลาให้สัมภาษณ์ตอนเนี้ยค่อนข้างน้อยนะครับ
1: ค่ะ
0: ประเด็นที่ผมพูดถึงเนี่ยมันต้องลงไปในการฝึกอบรมนะครับถ้าก็อยากจะเข้าไปนะครับฝึกอบรมแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่อง3ประเด็น

0: ซึ่งในส่วนทั้งก่อนเกิดขณะเกิดหรือหลังเกิดเนี่ยภูมิภาคส่วนนะครับมีส่วนสำคัญก็คือมีส่วนในกลไกในการไม่ให้เกิดเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของสถานศึกษาเองนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของหน่วยนะครับรักษาความปลอดภัยนะครับรปภ.อะไรต่างๆของสถานศึกษานะครับตัวคุณครูก็อยู่ในส่วนนี้นะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของผู้ปกครองนะครับมาก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้นะครับจะต้องทำงานประสาทสอดคล้องนะครับจะต้องเข้าใจนะครับว่าก่อนเกิดเหตุนะครับควรจะต้องทำอย่างไรขณะเกิดเหตุต้องทำอย่างไรหลังเกิดจะต้องทำอย่างไรในแต่ละส่วนนะครับสิ่งสำคัญคือกลไกในการป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือก่อนเกิดเหตุนะครับเรานะครับพอสั้นๆ สรุปง่ายๆนะครับถ้าเราทราบก่อนเอารางว่าจะเกิดเหตุตรงเนี้ยทางตัวนิสิตเองตัวน้องๆเองตัวคุณครูเองตัวผู้ปกครองเองผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ปล่อยผ่านเราพอที่จะทราบเรื่องราวหรือมีอะไรเข้ามาว่าจะมีเหตุนะแล้วเราถูกคิดนำตรงเนี้ยมาบอกกล่าวกับทางคุณครูหรืออาจารย์นะครับหรืออาจารย์อะไรก็ตามที่เราสนิทชิดเชื้อเนี่ยแล้วเรามาปรึกษากันเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีเหตุเกิดขึ้นก็อยากจะบอกว่ากลไกในการป้องกันเหตุอ่ะทุกภาคส่วนมีส่วนสำคัญโดยเฉพาะในจุดที่จะเกิดเหตุก็คือตัวของนิสิตนักศึกษาเองตัวของสถานที่เองครับผมครับ
1: สุดท้ายอีกจริงๆค่ะก็คือท่านพูดถึงเรื่องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีสกิลมีทักษะต่างๆเนาะคนฝึกอบรมวันนี้ถ้าผู้รับฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยที่โรงเรียนของฉันที่ชุมชนของฉันก็อยากมีการมีทักษะมีองค์ความรู้ตรงนี้ติดต่อหรือแจ้งความประสงค์อย่างไรได้บ้างคะ
0: ก็สามารถในส่วนของในพื้นที่สอนอปทุมวันนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สอนอปทุมวันนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับด้านล่างห้องแจ้งความนะครับหรือถ้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาก็ผมขอแยกฝากเบอร์ไว้เลยนะครับก็ขออนุญาตแจ้งชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมพันวรเอกสิทธิชาติตันบรมมานะครับเบอร์โทรศัพท์087-357-5656ทางสอนอปทุมวันเองน่ะจะมีทีมวิทยากรนะครับในการเข้าไปให้ความรู้นะครับในการฝึกประสานนะครับตำรวจไม่ได้ไปฝึกให้ฝ่ายเดียวนะครับแต่เป็นการฝึกร่วมกันทุกภาคส่วนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุและการเหตุครับผมครับ
1: ข้อมูลวันนี้ดีมากๆค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะพันตำรวจเอกสิริชาติจำพรมมาผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันอีกครั้งนะคะที่ให้ทั้งความรู้กับเรานะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะให้สติกับพวกเราด้วยนะคะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เราควรจะรับมืออย่างไรและมากไปกว่านั้นค่ะท่านผู้กำกับเองนะคะก็ได้ทำสรุปอินโฟกราฟิกเอาไว้หากท่านใดสนใจสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook สถาบันนะคะเราได้แชร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนี้นะคะขอขอบคุณผู้กำกับอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ผมอยากจะฝากประโยคสุดท้ายไว้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ก็อยากจะฝากนะครับไว้ให้กับนิสิตได้ทราบนะครับก็รู้ก่อนเตรียมก่อนฝึกก่อนประสานงานกันก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับตรงนี้ก็อยากฝากไว้นะครับครับก็ทางสน.ปทุมวันก็ยินดีนะครับให้ความร่วมมือแล้วก็ประสานงานต่างๆนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ยินดีมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและขอขอบคุณนะคะผู้รับฟังทุกท่านผ่านทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนวัตกรรมสังคมสารคดีความรู้จากงานวิจัย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนวัตกรรมสังคมกับดิฉันณัฐสรกรอกกลางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าโรงเรียนที่ปลอดภัยควรมีแค่รั้วกล้องวงจรปิดและมาตรการป้องกันความปลอดภัยหรือไม่เพราะบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นอาจสำคัญไม่แพ้กับสิ่งที่มองเห็นเด็กคนหนึ่งอาจกำลังเครียดถูกกดดันมีปัญหากับเพื่อนหรือเผชิญกับเรื่องบางอย่างที่ไม่รู้ว่าจะพูดกับใครและไม่ได้หมายความว่าเด็กที่มีความเครียดจะใช้ความรุนแรงแต่เมื่อเด็กกำลังมีปัญหาคำถามที่สำคัญคือมีใครมองเห็นเขาหรือยังและมีใครพร้อมฟังเขาหรือไม่ในวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอนำเสนอ3แนวทางง่ายๆที่ช่วยให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจมากขึ้นนวัตกรรมแรกคือเช็คอินใจเด็กแทนที่จะเพียงตั้งคำถามว่าวันนี้เรียนเป็นอย่างไรเราอาจลองถามว่าวันนี้หนูเป็นอย่างไรบ้างโรงเรียนสามารถมีช่วงเวลาสั้นๆให้เด็กได้บอกความรู้สึกหรือช่องทางที่เด็กสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างเป็นส่วนตัวเพราะการเห็นสัญญาณได้เร็วอาจช่วยให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้เร็วขึ้นนวัตกรรมต่อมาคือผู้ใหญ่ที่ฟังเป็นเมื่อเด็กกล้าพูดสิ่งที่สำคัญคืออย่ารีบตัดสินอย่ารีบสอนและอย่ารีบบอกว่าเรื่องแค่นี้เองบางครั้งเด็กอาจไม่ได้ต้องการคำตอบทันทีแต่อยากรู้เพียงว่าความรู้สึกของเขามีความหมายและยังมีผู้ใหญ่สักคนที่ยังพร้อมอยู่ข้างๆนวัตกรรมสุดท้ายคือระบบช่วยเหลือไม่ปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียวเมื่อพบว่าเด็กกำลังเผชิญกับความเครียดหรือปัญหาที่เกินกว่าจะรับมือเองโรงเรียนควรมีระบบที่ชัดเจนว่าใครจะช่วยเหลือต่อทั้งครูประจำชั้นครูแนะแนวครูปกครองนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญเพราะการรับฟังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมีการดูแลอย่างเหมาะสมทั้ง3แนวทางนี้ทำให้เห็นว่าความปลอดภัยในโรงเรียนไม่ได้เริ่มต้นจากการป้องกันเหตุเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากการทำให้เด็กมั่นใจว่าเมื่อเครียดมีคนเห็นเมื่อมีปัญหามีคนฟังและเมื่อขอความช่วยเหลือมีคนช่วยจริงเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาไม่ควรทำให้เราได้หวาดกลัวหรือตีตราเด็กที่มีปัญหาสุขภาพทางใจแต่ควรทำให้ผู้ใหญ่ทุกคนกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้เรารับฟังมากพอแล้วหรือยังเพราะบางครั้งการป้องกันปัญหาอาจเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการที่มีผู้ใหญ่สักคนที่หยุดฟังเด็กอย่างจริงจังสำหรับวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังข้อมูลย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz หรือจุฬาเรดิโอ Plus ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามการสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: เปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเรา

0: วันอาทิตย์เวลา 10:30 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ Plusw
2: ิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
6: สวัสดีค่ะคุณฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับ Aging Society ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะคะดิฉันพลินีค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะ Aging Society มาพูดคุยกับคุณฟังในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับมือสังคมสูงวัยในทุกๆมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมหรือทางด้านเทคโนโลยีนะคะเราก็หมุนเวียนเปลี่ยนประเด็นในการพูดคุยกันเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะรองรับสังคมสูงวัยที่ตอนนี้เนี่ยที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะเด็กเกิดน้อยลงและที่สำคัญก็คือว่าเราจะอยู่กันอย่างไรในภาวะที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในรายการวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของการดูแลผู้สูงอายุมีทั้งคนที่เป็นผู้จัดการดูแลระบบผู้สูงอายุในชุมชนนะคะแล้วก็มีผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนหรือเรียกว่า Care Manager และ Caregiver นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงทั้ง2ตำแหน่งเนี่ยนะคะที่อยู่ในชุมชนว่ามีการเริ่มต้นตั้งผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุตรงนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรนะคะและบทบาทของทั้ง2ตำแหน่งนี้นะคะในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนั้นเป็นอย่างไรบ้างและที่สำคัญก็คือว่าเราจะสามารถที่จะเข้าไปให้ทั้ง Care Manager Care Giver เนี่ยเข้ามาดูแลกรณีที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องให้มาดูแลผู้สูงอายุในบ้านเรานี้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณรัชนีบุญเรืองศรีนะคะรองผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุกรมอนามัยคุณรัชนีมาพูดคุยในรายการนะคะขออนุญาตเรียกพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ
7: ค่ะ
6: เล่าให้ฟังเริ่มต้นก่อนนะคะว่าการที่เรามีผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นในทุกชุมชนเลยทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยนะคะการมีแคร์แมเนเจอร์ก็คือผู้จัดการในการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็มีแคร์กิฟเวอร์นะคะหรือว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยทั้งสองตำแหน่งเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรอะคะ
7: ก็เดี๋ยวขออนุญาตกลืนนำก่อนนะคะว่าในสภาวะของสถานการณ์ที่ปัจจุบันประเทศไทยเนาะไม่ว่าประเทศไทยแล้วก็ทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยก็จะประสบปัญหากันทุกประเทศนะคะตรงนี้ในเรื่องของการของเรื่องของการเพิ่มจำนวนประชากรในวัยผู้สูงอายุนะคะตอนนี้เนาะมันก็เพิ่มขึ้นทุกประเทศเลยนะคะประเด็นแต่สำหรับประเทศไทยเราเนี่ยของเราก็ไม่

0: น้อยหน้าเนาะเราก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเนี่ยเนี่ยทีนี้เราก็จะเห็นว่าในการเพิ่มของประชากรผู้สูงอายุเนี่ยเราก็มาลิงก์มาถึงเรื่องของตัวระบบสุขภาพเนาะเพราะนั้นเพื่อผู้สูงอายุพอเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงเนาะในเรื่องของสุขภาพเพราะบางคนพอเข้าสู่วัยผู้สูงอายุปั๊บเนี่ยก็จะมีส่วนในเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องของจิตใจเป็นตัวสําคัญเนาะในเรื่องของผู้สูงอายุเนื่องจากว่าถ้าเป็นเรื่องของสังคมก็คือเขาเริ่มมีปัคือจากคนที่เขาอยู่ในภาวะของวัยทำงานเนาะมีตำแหน่งหน้าที่การงานพอปรับเปลี่ยนไปในพอปรับตัวเองเข้าสู่วัยสังคมก็เหมือนกับการเกษียณอายุการปฏิบัติงานการเกษียณเรื่องของการมีหน้าตาทางสังคมอะไรแบบนี้บางท่านก็รับไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะในเรื่องของสภาพร่างกายก็เหมือนกันเนาะสภาพร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงแน่นอนเนาะมันมีบางส่วนที่มันเส้นในเรื่องของสมองในเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปเนาะเพราะแล้วก็อาจจะมีตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะในวัยพอเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหรือบางคนก่อนวัยเข้าสู่ผู้สูงอายุด้วยก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องโรคต่างๆที่มาพร้อมกับวัยใช่ไหมคะตรงนี้เนาะไม่ว่าอย่างน้อยๆโรคพื้นฐานก็คือ NCD ค่ะความดันเบาหวานนี่มาแน่นอนเนาะทีนี้พอมีทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เชื่อมมาถึงสภาพร่างกายแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเหล่านี้ปัจจัยทั้งสองอันเนี่ยมันก็จะไปส่งผลเรื่องสภาพจิตใจเนาะนั่นแหละจิตใจผู้สูงอายุก็เริ่มเปลี่ยนบางคนก็อาจจะรับไม่ได้กับสถานะที่เปลี่ยนไปหรืออะไรเนี่ยแล้วก็อีกตัวนึงที่มันมีผลต่อจิตใจมากๆก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเนาะเพราะว่าเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยสภาพคล่องในเรื่องของรายได้อะไรเนี่ยมันก็จะมีผลแล้วมันก็ย้อนกลับไปถึงสถานะทางสังคมเนี่ยเพราะนั้นแหละตอนมีเงินทุกคนลูกหลานแม้แต่ในครอบครัวเองก็ยอมรับเนาะว่าจะเป็นลักษณะเป็นผู้นำครอบครัวอะไรแบบเนี้ยแต่พอมาเป็นเข้าสู่วัยผู้สูงอายุบางทีรายได้ลดมันก็จะมีผลและในสถานะของความเป็นผู้นำครอบครัวก็เริ่มต้องเหลียวหน้าดูหลังแล้วว่ามันยังอยู่ในสภาพนั้นได้หรือไม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอันนี้คือสถานการณ์ทั่วไปของคนที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุทีนี้พอเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยเราก็มีการที่จะคัดกรองผู้สูงอายุออกเป็น3กลุ่มเนี่ยตามมาตรฐานสากลเนาะก็คือเราด้วยเครื่องมือที่เราเรียกว่า ADL หรือว่า Bartel Index ก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราวัดที่ดัชนีของการดำเนินชีการดำเนินกิจกรรมกิจวัตรประจำวันความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน10ด้านอะไรแบบนี้นะ
1: คะ
0: เช่นเรื่องของการกินการนอนการเคลื่อนไหวนะคะการช่วยเหลือตัวเองเช่นการอาบน้ำหรือการเข้าห้องน้ำอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของความจำอะไรเนี้ย10ด้านอย่างเงี้ยเราก็จะคัดกรองออกมาใน10ด้านเนี่ยเราจะมีคะแนนเต็ม20คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งเกลไว้ว่าสเกลไว้ว่า20คะแนนเพราะฉะนั้นจาก20เนี่ยเราก็จะถอยลงมาว่าถ้าสมมุติว่าช่วงที่เป็น5ถึง11อันเนี้ยนะถ้ากิจวัตรเหล่านี้ใน10ด้านเนี่ยทำได้คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง5ถึง11เนี่ยอันนี้กลายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เขาเรียกว่ากลุ่มติดสังคมเนาะก็คือทั่วไปนี่แหละก็คือคนที่สามารถทำอะไรได้เหมือนเดิมแต่อาจจะมีความช้าบ้างเล็กบ้างช้าบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นปกติเนาะของคนที่เปลี่ยนแปลงไปแต่มันจะมีอีกกลุ่มนึงที่น้อยกว่า11ที่ ADL เนี่ยคือเรื่องของการดำเนินกิจชีวิตประจำวัน10ด้านเนี่ยน้อยกว่า11นะคะพอน้อยกว่า11เนี่ยมันเราก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่0ถึง4นะคะกลุ่มนี้ก็คือหมายความว่ากลุ่มนี้เข้าสู่สภาวะของการเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนา
1: ะ
0: สภาพร่างกายมันคือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะโรคก็อาจจะมีโรครุมเร้าด้วยอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะคือช่วยเหลือคือแน่นอนอันนี้ต้องมีคนดูแลช่วยเหลือเนา
1: ะ
0: กับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่5ถึง11นะคะกลุ่มเนี้ยที่5ถึง10เนี่ยค่ะกลุ่มเนี้ยนั่นหมายความว่ากลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มติดบ้านอันนี้ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนะคะตรงนี้คือทำบางกิจกรรมบางอย่างทำได้ด้วยตัวเองแต่บางอย่างก็คือต้องการช่วยผู้อื่นมาช่วยเหลือเนี่ยพอเราแบ่งออกเป็น10ด้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็มามองว่าเมื่อเข้าไปอย่างนี้ปั๊บเนี่ยด้วยไปอินกับสถานภาพปัจจุบันสถาบันครอบครัวมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเนาะด้วยสภาพเศรษฐกิจเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็เรื่องของสมาชิกในครอบครัวลดลงเพราะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งที่ประเทศไทยเรารณรงค์เรื่องการให้มีลูกน้อยเนาะใช่พอมีลูกน้อยปั๊บเนี่ย พอบางคนมีคน

0: เป็นสองคนเห็นไหมคะพอคนสองคนด้วยสภาพเศรษฐกิจเห็นไหมมันก็ต้องออกไปทํางานนอกบ้านแล้วผู้สูงอายุก็จะถูกอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะหรือจะอยู่กับคู่สมรสที่ส่วนใหญ่ก็จะอายุใกล้เรียงกันอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วพอมาดูสภาพของการประเมินแล้วเนี่ยด้วย ADL แล้วเนี่ยพบว่ากลายเป็นผู้ติดบ้านกับติดเตียงอีกใช่ไหมซึ่งมันมีเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าประเทศไทยก็เลยมองว่าเราก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งเราอาจจะเข้าช้ากว่าญี่ปุ่นเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นแรกสมัยก่อนเนี่ยก่อนปี59เนี่ยญี่ปุ่นก็จะเราที่เรียกเราว่าโครงการใจกล้าต่างๆก็จะเข้ามาสู่ในประเทศไทยเนาะมาให้ทุนให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวนึงก็ในเรื่องของการแพทย์เรื่องอะไรเนี่ยแล้วสุดท้ายก็มีตัวนึงที่ญี่ปุ่นเขาก้าวเข้าก่อนเราก็คือสังคมผู้สูงวัยที่เขามีประสบปัญหาค่อนข้างเยอะเขาก็เลยทำเรื่องระบบการดูแลระยะยาวก็คือ long term care เนา
1: ะ
0: ตรงนี้ปั๊บเนี่ยพอเรามาตรงนี้ปั๊บญี่ปุ่นให้ทุนเราก็มีทุนหนึ่งที่เราเรียกว่าใจกล้าเนี่ยค่ะเขาก็มาส่วนหนึ่งที่เขามาที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเพื่อขยายเพื่อการทำนำร่องของเราในเรื่องของการเฝ้าดูเรื่องระบบสังคมผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเขาก็เลยเนื่องจากเขาเข้าก่อนเขาก็มีหลักสูตรมีเรื่องของระบบการดูแลซึ่งญี่ปุ่นเขาไม่ได้บ้านเราเนาะบ้านเราก็จะมีพื้นที่มีครอบครัวญี่ปุ่นเขามีสภาพปัญหาเรื่องพื้นที่ของเขาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นพอก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของญี่ปุ่นปั๊บเนี่ยก็คือความผูกพันเนาะค่านิยมของสถาบันครอบครัวเขาไม่เหมือนเราไงใช่เพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องทำเรื่องระบบการดูแลเพราะนั้นเนี่ยเขาพอทำระบบปั๊บเนี่ยระบบมันก็ต้องอิงไปเรื่องของคนเนาะคน3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือคนที่ทำยังไงอ่ะต้องให้มีคนที่มาเรื่องบริหารจัดการระบบบริหารจัดการในเรื่องของระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเขาก็เลยคิดตัวหลักสูตรขึ้นมาเรื่องของ Care Manager ก็คือผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุเนาะตรงนี้ใช่แล้วพอมาเป็นผู้จัดการแล้วเนี่ยคนที่จะมาดูแลล่ะที่ไม่ใช่ครอบครัวเนี่ยครอบครัวก็โอเคสังคมของญี่ปุ่นเขาไม่มีครอบครัวในการที่จะดูแลคนในสังคมผู้สูงอายุด้วยบริบทของค่านิยมของเขาอยู่แล้วอะไรแบบนี้เนาะเขาก็เลยสร้างระบบผู้ดูแลเข้ามาก็คือเป็นแคร์กิฟเวอร์ก็คือผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีสภาพปัญหาที่เป็นติดบ้านติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะแต่ของญี่ปุ่นกับของเราไม่เหมือนกันด้วยสภาพสังคมของเขาเป็นพอเขาสร้างระบบนี้ขึ้นมาระบบลองเทมแคร์เขาไปอิงกับเรื่องระบบของธุรกิจเรื่องสถานประกอบการเรื่องของเรื่องระบบของการเรื่องของการซื้อขายระบบบริการตรงนี้เนา
1: ะ
0: เราก็เลยพอญี่ปุ่นเข้ามาในเราเขาก็มองแล้วว่าโอกาสของเราก็น่าจะเข้าสู่สังคมแบบนี้เหมือนเขาแหละเขาก็เลยขยายเขาก็เลยขยายในการที่จะมาแบบ
1: เอาแนวคิดตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาก็เลยมาถ่ายทอดหรือว่าดูให้เขาคือเขาก็เลยมาทดลองใช้ระบบของเราแรกๆเขาก็จะมีพื้นที่เช่นนนทบุรีเนาะบางสีทองหรือว่าต่างจังหวัดเช่นเชียงใหม่อะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ถ้าทางใต้ก็จะเป็นสุราษฎร์เหมือนเขาขยายสีภาคต้นแบบในเรื่องของการวางระบบเรื่องของลองทีมเคดูอะไรแบบนี้อันนั้นเนาะทีนี้ประเทศไทยก็เขาก็ทำมาเนี่ยในช่วงระยะหนึ่งพอตอนปี59ก็รัฐบาลก็เห็นความสำคัญในเรื่องของระบบตรงนี้มากขึ้นเนาะก็มีนโยบายเรื่องระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในปี59ที่ล้นออกมาในเรื่องของนโยบายแต่เมื่อก่อนอะเราก็ทำเป็นเหมือนงานรูทีนธรรมดาของระบบสาธารณสุขที่ต้องดูแลผู้ภาวะพึ่งพิงอะไรเงี้ยแต่พอปี59เนี่ยเรามันเข้าสู่ระบบของเรื่องของนโยบายเนาะนโยบายแล้วก็เป็นวาระสำคัญของผู้สูงอายุอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าตรงนี้เราก็เลยต้องมาพัฒนาระบบการระบบของบุคลากรที่จะไปซัพพอร์ตเรื่องของการดูแลใช่เราก็เลยเอาระบบหลักสูตรเรื่องของ Care Manager เข้ามาใช่แต่เราเข้ามาแล้วเราแอพพลายเนาะเพราะว่าระบบของเราเนี่ยไม่ได้เข้มแข็งแบบภาคเอกชนแบบของเขาไง
1: เราไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจใช่ไหมคะ
0: ใช่ของเราต้องเป็นระบบนำร่องแล้วก็ด้วยระบบสังคมไทยเรายังเป็นระบบเอื้ออาทรเนาะใช่เราก็เลยระบบพอเราเอาหลักสูตรตรงนี้มาเนี่ยเราก็แรกๆเราอาจจะเราเนื่องจากเราขอใช้ของเขาเนี่ยเราก็เหมือนเอาของเขามากับทั้งหมดเลยนะคะผู้ที่นำมาคนแรกๆก็จะเป็นอาจารย์ท่านก็ต้องขอยกความดีให้ท่านรองท่านปลัดโสพลเมฆทนเนาะที่ความสำคัญเรื่องนี้ก
1: ็
0: ส่งอาจารย์ท่านหนึ่งของเราเนี่ยก็คืออาจารย์ท่านนายแพทย์เอกชัยเปียนศรีวัชรานี่

0: ไปดูซึ่งตอนนี้ท่านเป็นผู้ตรวจราชการไปแล้วไปศึกษาดูงานและต่อมาก็จะเป็นรุ่นอาจารย์วิมลอีกคนนึงอะไรแบบนี้ค่ะการตรวจอาจารย์ก็เอาเข้ามาแล้วสุดท้ายเราก็เลยกรมอนามัยก็เลยตั้งเป็นก็คือเป็นที่มาที่ไปของสำนักอนามัยผู้สูงอายุคือเราให้ความสำคัญของโครงสร้างของระบบราชการที่ต้องดูแลเรื่องสูงอายุอะไรแบบนี้ค่ะคือเราก็ไม่ได้ทำหน่วยงานเดียวหรอกอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราเอาระบบหลักสูตรตรงนี้ออกมาใช้ก็คือระบบของการสร้างCare Managerซึ่งตรงนี้พอเราเอามาปั๊บเนี่ยเราไม่ได้เอกชนไงเราก็ต้องมาเริ่มต้นจากระบบราชการนี่แหละเราก็เลยพอเรามีหลักสูตรนี้ปั๊บเราก็เลยเป้าหมายของเราก็คือมุ่งเน้นไปที่เจ้าหน้าที่ของภาคหน่วยงานของสาธารณสุขนี่แหละก็แล้วน
1: ะ
0: รุ่นแรกที่เราเอามาเรามองว่าคนที่จะรู้เรื่องดีในเรื่องของสาธารณสุขถ้าไม่ใช่แพทย์ก็ต้องเป็นพยาบาลเพราะฉะนั้นหลักสูตรรุ่นแรกๆเราผลิตพยาบาลที่พยาบาลเพื่ออัพสกิลเขาขึ้นมาให้มีความสามารถเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุใช่ใช
1: ่
0: พอเราผลิตในปี59เนี่ยเราก็เร่งผลิตเนาะที่เราได้ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นนะคะกรมส่งเสริมท้องถิ่นเราจับมือ MOU กันระหว่างสงท้องถิ่นนะคะมหาไทยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแรกๆเราก็เป็นความร่วมมือแล้วเราก็กรมอนามัยก็มีบทบาทในเรื่องของการผลิตบุคลากรเนาะสร้างบุคลากรในการเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะแล้วก็สปสช.ก็เรื่องของงบประมาณท้องถิ่นก็เรื่องของกรมบริหารงบประมาณและคนเรื่องของระบบการดูแลในพื้นที่อะไรแบบนี้ค่ะและพอเราได้ Care Manager ในปี59เราเริ่มผลิตเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะตรงนี้ในปี59
1: ค่ะ
0: พอปี60เนาะเราก็ขยับพอเราผลิต Care Manager แล้วเนี่ยพอระบบเจ้าหน้าที่เนาะด้วยมีภารกิจเดิมอยู่เราก็ต้องเอาเรื่องระบบของ Caregiver เข้ามาด้วยเราก็มีหลักสูตร Caregiver เข้ามา Caregiver ก็คือผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งตอนแรกที่เราเอาลงมาเนี่ยเป้าหมายเราจะอบรมคนในครอบครัวมาดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าด้วยบริบทค่านิยมสังคมของเราอ่ะมันจะต้องแบบว่าการดูแลผู้สูงอายุคือ
1: เรื่องครอบครัว
0: คนในครอบครัวแต่พอเราล้นตรงนี้ออกไปเนี่ยด้วยความที่ CM ก็ต้องไปหากลุ่มเป้าหมายมาอบรมคือมันน้อยมากที่คนในครอบครัวจะออกมาอบรมมันก็จะมีส่วนน้อยซึ่งเรามองว่ามันคงไม่รองรับในการเป็นสังคมเนาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็เลยต้องเปิดโอเพนเป็นประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุเราก็เลยว่าแคร์กิฟเวอร์เนี่ยมันมาจาก2ส่วนก็คือมาจากคนในครอบครัวกับคนที่เป็นประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสาเข้ามาก็ต้องอบรมหลักสูตรมันเป็น70ชั่วโมงสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุใช่เพราะนั้นบริบทของเขาก็เมื่อผ่านการอบรมเนี่ยเขาก็ต้องลงไปเยี่ยมบ้านไปดูแลช่วยเหลือเนาะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นจิตอาสาเราไม่สามารถให้เขาทำเต็มเวลาเพราะว่
1: า
0: ค่าตอบแทนในปีแรกๆพอปี61เนี่ยเราเริ่มขยับขยายว่าเมื่อจากเรามีส่วนในเรื่องของการค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ของ CG เนี่ยค่ะของ Caregiver เนี่ยก็คือปีนั้นเราก็กำหนดไว้ว่า CG ถ้าไปดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงก็คือกลุ่มติดบ้านติดเตียงเนี่ยถ้าเขาไปดูแลน้อยกว่า4คนเขาก็จะได้600บาทต่อเดือนแต่ถ้าเขาดูแลมากกว่า5คนขึ้นไปเขาก็ได้ 1,500 บาทต่อเดือนเป็นค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานเนาะไม่ได้เป็นเราไม่ได้มองว่าเป็นค่าจ้างเพราะเราจ้างเงินค่าใช้การสนับสนุนเป็นค่าน้ำมันรถอะไรที่เขาไปเยี่ยมบ้านอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือในปี59ถึง61เนาะเราก็ฟูมาตรงนี
1: ้
0: ปฏิบัติเต็มพื้นที่แล้วก็การดูแลผู้สูงอายุว่าค่ะในกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยเราก็มีเรื่องตัวอีกตัวนึงมีสาย ETC อีกตัวนึงก็คือ Care Plan ก็คือต้องทำแผนการดูแลรายบุคคลเพราะว่าเราต้องการไปฟื้นฟูเนาะเราไม่ต้องการให้กลุ่มนี้เป็นติดเตียงหรือติดบ้านตลอดชีพอะเราต้องการให้เขากลุ่มติดบ้านก็ต้องขยับมาเป็นติดสังคมมากขึ้นเมื่อมีกิจกรรมที่เขาเราไปดูแลแล้วก็เพิ่มกิจกรรม innovation เรื่องของการทำฝึกการเคลื่อนไหวฝึกเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะใช้หลักในเรื่องของแพทย์แผนไทยบ้างหลักในเรื่องของตัวยุทธศาสตร์ในเรื่องของตัวใช้ปราชญ์ชุมชนในเรื่องของสมุนไพรเรื่องของการกายภาพแบบพื้นแบบเตอแบบชาวบ้านอะไรแบบนี้เข้ามาประยุกต์ใช้มันก็จะทำให้เขาคือกระตุ้นให้เขานะคะมีโปรแกรมการกระตุ้นเนี่ยซึ่งเราใส่ไว้ในแคร์แพลนนี่แหละว่าคนนี้เมื่อเราประเมินแล้วเนี่ยเขาเป็นกลุ่มติดบ้านแต่เขามีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวเราก็ไปตุ้นเรื่องการเคลื่อนไหวมีปัญหาเรื่องการนอนเราก็โอเคเราก็ไปเพิ่ม

0: เรื่องวิธีการทำยังไงให้เขานอนหลับมากขึ้นครบ8 ชั่วโมงหรือคนที่มีปัญหาเรื่องการอาบน้ำการใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปฝึกจนเขาดีขึ้นเขาก็จะอาจจะ ADL จะเพิ่มขึ้นเนี่ยแทนที่จะเป็นแบบ5-7เขาอาจจะเป็น10-11อะไรแบบนี้ค่ะแล้ว
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: างคนเราฝึกดีๆมากๆเขาใส่ใจมากๆทั้งครอบครัวและทั้งแคร์กิฟเวอร์นะเขาก็เข้ามาสู่เปลี่ยนกลุ่มมาเป็นกลุ่มจิตสังคมก็มีอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ในชุมชนของเราตอนนี้เนี่ยแคร์กิฟเวอร์หรือก็แคร์แมเนเจอร์เนี่ยค่ะมีกระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยยังไงบ้างคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราทำครอบคลุมเนาะทั้งบวกกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยถามว่าครอบคลุมไหมความครอบคลุมก็คือถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยเราด้วยความพลเมืองที่เยอะเนาะเราไม่สามารถไปเทียบการสัดส่วนว่าครอบคลุมหรือไม่เนี่ยแต่มันมีแน่นอนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ในต่างจังหวัดนี่ความครอบคลุมเราอยู่ที่การผลิตของ Care Manager กับ Care Giver เพราะว่าเราจะดูว่าในพื้นที่ในชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยรับผิดชอบโดยรปสตเนี่ยเราจะให้มีการอบรมก็คือสัดส่วนของ CM ต่อการดูแลผู้สูงอายุและ CG ต่อการดูแลผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสัดส่วนของ CM ในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่คือ CM 1คนต้องดูแลผู้สูงอายุได้35-40 คนเนาะเพราะว่าเป็นผู้จัดการไงเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่ CG 1คนเนี่ยเราต้องผลิต CG 1คนในการที่ดูแลผู้สูงอายุ5-10 คนจ
1: ้
0: าเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นสัดส่วนในพื้นที่ตอนนี้ที่เราผลิตเนี่ยเราต้องมอง2 แบบเนา
1: ะ
0: มองเรื่องการผลิตมันครบครอบคลุมแน่นอนมีครบแต่พอในการปฏิบัติจริงเนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าคนที่เราอบรมไปตามสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะไปปฏิบัติงานได้ครบอ่ะเรามองว่ากลุ่มนี้เป็นจิตอาสาเนา
1: ะ
0: แต่ CM น่ะแน่นอนเพราะ CM เป็นตัวที่เป็นที่เขาด้วยภารกิจเขาด้วยไงด้วยการที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยอะไรแบบเนี้ยซึ่งปัจจุบันอาจจะถ่ายโอนเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของท้องถิ่นก็ตามเนี่ยอันนี้เขาต้องดูแลแน่นอนอันนี้ครอบคลุมอะไรแบบนี้ค่ะ
1: งั้นแสดงว่าบทบาทของ CM เนี่ยก็คืออยู่ในหน่วยราชการอยู่แล้วแต่ CG เนี่ยเป็นจิตอาสาหรือว่าเป็นคนในครอบครัวใช่ไหมคะที่วางเอาไว้แบบนี้ค่ะทีนี้บทบาทของ CM ก่อนค่ะของ Care Manager เนี่ยค่ะเขาต้องทำอะไรบ้างค่ะที่ต้องดูแลผู้สูงอายุถึง35-40 คนประมาณนี้ค่ะ
0: บทบาทเบื้องต้นเลยเนาะค่ะเพราะว่าในพื้นที่เนาะเขาต้องคัดกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องคัดกรองนั่นแหละหมายความว่าอันดับแรกเลย CM ต้องมีข้อมูลแล้วแหละว่าเอาข้อมูลแบบไม่ต้องถี่มากก็คือในแต่ละเดือนเนี่ยเขาต้องรู้แล้วว่ากลุ่มเนี้ยจะมีประชากรเนาะเขาต้องมีดัวดาต้าประชากรเขาอยู่แล้วแหละว่าประชากรเขาเนี่ยทั้งหมดในพื้นที่เท่าไหร่แล้วเป็นเด็กเท่าไหร่เป็นวัยทำงานเท่าไหร่ผู้สูงอายุเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะคอยเฝ้าระวังว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันอินคลูดเข้ามาเป็นผู้สูงอายุกี่รายใช่ไหม
1: คะ
0: พอตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นหน้าที่ของเขาก็คือเขาต้องพอมีผู้สูงอายุเข้ามาแต่ละเดือนเนี่ยรายเดือนเนี่ยแล้วแต่บางพื้นที่เขาขยันมากเขาทำรายเดือนเลยทุกเดือนเขาจะต้องออกสำรวจเลยว่าผู้สูงเข้ามาอยู่ในเป็นผู้สูงอายุกี่คนเขาก็จะคัดกรองเลยด้วย ADL เลยเขาคัดกรองเสร็จเขาก็ดูเลยรู้เลยว่ากลุ่มเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยพอรู้ว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่แยกคัดกรองเสร็จได้แยกเลยเป็น3 กลุ่มเพราะนั้นเนี่ยพอ3 กลุ่มปั๊บเนี่ยพอกลุ่มที่เป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียงเนี่ยโอเคเลยเขาก็จะต้องส่งข้อมูลนี้ให้กับ CG เลยเพราะเขารู้แล้วว่าตำบลนี้เขามี CG เท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยพอเขารู้แล้วเขาก็จะแจ้งจำนวนแล้วว่าผู้สูงอายุเข้ามาเท่านี้เนาะอยู่ในความรับผิดชอบของ CG คนนี้นะอะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินมอบ CG ให้ไปเยี่ยมบ้านถ้า CM ไม่ว่างเนาะแต่ CM บางคนก็ไปเยี่ยมเองไปพร้อมกับ CG เลยพอไปเสร็จเนี่ยเขาก็จะดูแล้วว่าคนเนี้ยมีการต้องช่วยเหลือด้านใดบ้างอะไรแบบนี้ค่ะใช่เขาก็ต้องมาเก็บข้อมูลมาแล้วประชุมร่วมกันกับ CG ว่าตรงนี้นะเคสนี้คุยร่วมกันว่าเช่นมีประเด็นปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวเขาก็ต้องมาประเมินแล้วว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาอยู่ในระดับไหนเช่นเคลื่อนไหวได้เองหรือเคลื่อนไหวได้แหละต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของการเข้าห้องน้ำเขาต้องเข้าห้องน้ำได้เองไหมหรือว่าต้องมีราวจับต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็ต้องมาวางแผนเนาะพอมาวางแผนมีประเด็นปัญหาออกมาเลยปัญหาอะไรเป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุเคสนี้อะไรแบบเนี้ยพอเป็นปัญหาปั๊บเขาก็จะมาทำแคร์แพลนต่อเลยว่าวางแผนว่าอันประเด็นไหนปัญหาไหนที่ต้องการช่วยเหลือก่อนก็วางแผนระยะต้นระยะกลางระยะยาวใช่ก็ต้องวางแผนการดูแลว่าถ้าสมมติว่ามีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวแต่ดูแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ย

0: ถ้ามีเครื่องช่วยพยุงมันก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้ตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าสมมติว่าเขามาเพิ่มเรื่องของการทำกายภาพเข้ามาเนี่ยมันโอกาสที่เขาจะหายยังไงเขาก็ต้องทีทเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสเต็ปเพราะนั้นเนี่ยเขาจะประเมินเสร็จแล้วประเมินต่อไปว่าแล้วถ้าสมมติว่าระบบการช่วยเหลือเนี่ยเช่นไม้ทาต้องมีเครื่องช่วยพยุงอะไรแบบนี้เขามีอยู่ในระบบของสาธารณสุขแล้วหรือยังอะไรแบบนี้โรงงานมีไหมมีหน่วยมีธนาคารอุปกรณ์ไหมอะไรแบบนี้ถ้ามีอยู่แล้วเขาก็โอเคสามารถไปดึงมาจากแหล่งต่างๆมาใช้ได้แต่มันมีประเด็นที่ว่าบางเคสที่ในชุมชนนะมันไม่มีระบบการตรงนี้ไม่มีอุปกรณ์ในซัพพอร์ตในเชิงของการมูลนิธิหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาอาจจะต้องประชุมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเช่นเชิญพม.จังหวัดมาอะไรแบบนี้ตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าทำแคร์คอนเฟอเรนซ์หน่อยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นบทบาทของแคร์แมเนเจอร์ที่จะต้องช่วยประสานใช่ไหมคะ
0: ต้องประสานต้องหาแล้วต้องมองหาแหล่งงบประมาณอะไรพวกนี้ค่
1: ะ
0: แล้วก็ต้องพอเขาเขียนแผนการดูแล1 2 3แล้วอุปกรณ์ตรงนี้ยังไงอะไรแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องไปกระตุ้นเนาะต้องไปเยี่ยมเพื่อให้เกิดกำลังใจเพื่อไปกระตุ้นอะไรเนี่ยเพราะนั้นเขาก็จะมอบ CG คนนี้ไปทำอะไรบ้างในตับผู้สูงอายุเคสนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้บทบาทของ CG ล่ะคะ
0: คือ1ไปช่วยเหลือตามกิจวัตรประจำวันนั่นแหละที่อยู่ในแคร์แพลนที่ ECM เขียนไว้นั่นแหละเช่น คนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาวางแผนดูและประเมินแล้วเนี่ยคนนี้สามารถเดินได้แน่โดยลดการอุปกรณ์ช่วยเหลือเนี่ยภายใน5 เดือนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแล้วเขาก็CM ก็จะต้องประสานทีมสาวิชาชีพของโรงพยาบาลมาประเมินแล้วว่าทำกี่ครั้งมันถึงจะหายอะไรแบบเนี้ยมันถึงจะดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยจะมีโปรแกรมจากของนักกายภาพหรือนักแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนอะไรแบบเนี้ยมาเนี้ย
1: ก็คือเป็นการดูแลเหมือนรายบุคคลเลยเนาะว่าแต่ละคนคนนี้เป็นยังไงแล้วก็ต้องออกแบบออกมาเป็นมีแคร์แพลนออกมาแล้วก็ CG ก็ทำหน้าที่ทำให้เป็นไปตามเป้าหมายใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นแคร์แพลนมันจะมีรายบุคคลเนาะพอสมมติเขาดู4 คนเนี่ยเขาก็ต้องมาหยิบดูแล้วว่าอาทิตย์นี้เขาต้องไปดู4 เคสเนี่ยเขาต้องดู4 เคสเนี่ยด้านไหนบ้างแต่ละเคสอาจจะไม่เหมือนกันเลยอะไรแบบนี้ใช่
1: ตอนนี้เนี่ยทั้ง CM และ CG เนี่ยค่ะพี่น้องมองว่ายังมีความต้องการอีกไหมคะในระบบของสังคมสูงวัยเนี่ยค่ะ
0: การทำงานกับคนเน
1: า
0: ะคนก็มีอายุขัยไงมีภาวะเรื่องของการเบิร์นเอาท์อะไรแบบเนี้ยมีภาวะเรื่องปัจจัยเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นมันก็จะมีคนที่เข้าและออกอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะนั้นเจ้าหน้าที่เองด้วยภาระงานหรือด้วยภาระของการตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องของเขาก็ต้องมีการย้ายงานหรือเปลี่ยนงานหรือว่าเกษียณไงคะตรงนี้ถามว่าระบบเนี้ยพี่มองว่าเนาะมันจะมองสวนทางกับภาครัฐบาลเนาะที่เขามองว่าเมื่อผลิตออกมาแล้วดูตัวเลขแล้วมันเพียงพอแต่คุณไม่ได้คิดว่าปัจจัยต่อหน้างานจริงอ่ะมันมีเข้าๆออกๆตอนนี้เราจะดูเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นว่าบางทีตำบลหนึ่งเนี่ยการเพิ่มของผู้สูงอายุเนี่ยคือบางทีปีนึงอ่ะเพิ่มแค่10อะไรแบบเนี้ยแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่เนาะมันเรียลไทม์ไงมันเรียลไทม์มากเพราะว่ามันเพิ่มเข้ามาทุกวันทุกวินาทีด้วยซ้ำอะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดคนในชุมชนหรือว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะถ้ามีความต้องการที่จะต้องขอรับความช่วยเหลือจากผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะจะต้องไปติดต่ออะไรยังไงถึงเราจะได้เข้าถึงการดูแลในลักษณะนี้ค่ะ
0: ถ้าในกรุงเทพใช่ไหมคะตอนนี้นะคะก็หน่วยงานหลักที่ดูแลก็คือสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเนาะที่เขามีศูนย์บริการสาธารณสุขเขตแต่ละเขตอยู่แล้วไงคะเขาก็ผลิตอยู่อะไรแบบนี้ค่ะใช่เขาก็จะจัดอบรมหลักสูตร CG นี่แหละแล้วก็ CM ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถไปที่ศูนย์บริการเขตได้เลยว่าเราจะขอดูว่าในพื้นที่เราอ่ะมี CG ดูไหม CG อยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าในครอบครัวในสังคมกรุงเทพก็ประสานเข้าไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขอะค่ะเพราะกทม.ก็จะมีอบรมกับทุกปีอยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็ประสานแล้วขอขึ้นขอเข้าไปจองไว้ก็ได้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยค่ะว่าเราจะมีความประสงค์จะขออบรมหลักสูตร CG เนี่ยค่ะเพื่อไปดูแลคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใกล้เคียงอะไรแบบนี้ค่ะใช่เพราะว่า CG นี่คือเราไม่ได้ให้ปฏิบัติงาน ทุกวันอะไรแบบนี้ทั้งวัน
1: พี่น้องมองว่าการที่สังคมไทยตอนนี้เนี่ยมีผู้ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็มีผู้จัดการตรงนี้เนี่ยค่ะ

0: ข้ามาช่วยเรื่องของระบบรองรับสังคมสูงวัยได้ยังไงคะในกลไกตรงนี้ค่ะ
1: คือเรามองที่ตัวโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไปเนา
0: ะ
1: แล้วก็ในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจมาออนด้วยกันเมื่อแล้วก็การเพิ่มของจำนวนประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูในเชิงของสถิติเราจะเห็นว่าสัดส่วนของคนที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวได้กับคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยมันสัดส่วนมันจะน้อยลงเรื่อยๆเนาะในครอบครัวเนี่ยพอเข้าถึงสังคมผู้สูงอายุรายได้ผู้สูงอายุลดลงเพราะนั้นคนที่ต้องมาทดแทนก็คือสมาชิกในครอบครัวต้องกลับต้องออกไปทดแทนในเรื่องของการหารายได้เราก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งมากขึ้นได้อยู่คนเดียวเพราะนั้นเนี่ยถ้าติดสังคมก็โอเคมีกิจกรรมมีอะไรทำเนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงล่ะแล้วลูกต้องไปออกใครจะดูแลอะไรแบบนี
0: ้
1: เพราะว่าเรามองเห็นว่าสภาพของคนของผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อไหร่ที่สภาพจิตใจย่ำแย่มันก็จะมาต่อด้วยสภาพร่างกายก็ยิ่งทรุดโทรมถูกไหมคะการยิ่งขาดการออกสู่สังคมมากขึ้นอันนี้มันเป็นตัวโฮที่ทำให้อายุของผู้สูงอายุเนี่ยเริ่มสดถอยลงแล้วก็ปัญหาสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเพราะตรงนี้ถ้าเรามีระบบคนที่ไปช่วยดูแลเนา
0: ะ
1: ช่วยดูแลช่วยให้เป็นกำลังใจช่วยเพื่อนๆคุยเนี่ยแล้วพาออกสู่สังคมอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้การที่มันทำให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นแล้วก็ลดการภาวะพึ่งพิงน้อยลงนะคะ
0: ค่ะนี่สำคัญมากเลยนะคะที่ตรงนี้ก็คือเป็นบทบาทของแคร์แมเนเจอร์และก็แคร์กิฟเวอร์นะคะในการดูแลผู้สูงอายุในสังคมไทยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่น้องนะคะคุณรัชนีบุญเรืองศรีนะคะรองผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุกรมอนามัยค่ะที่มาเล่าประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งแคร์แมเนเจอร์และก็แคร์กิฟเวอร์ในสังคมไทยซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลผู้สูงอายุในยุคนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณพี่น้องค่ะที่มาพูดคุยในรายการ Aging Society ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะคุณฟังคะวันนี้ค่ะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องลาคุณฟังไปด้วยเวลาที่ FM 101.5 MHz
2: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
3: ยิ้ม

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
2: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุของสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจาก Facebook แล้วก็ YouTube จุฬา Radio Plus นะครับขอต้อนรับสู่รายการรอบตัวเรานะครับวันนี้รายการสนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชแล้วก็ผมรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเรื่องที่หลายๆคนก็คงจะงงๆนะครับว่าเป็นปัญหาด้วยเหรอผมก็เลยกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สุเทพอุดมแสวงทรัพย์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์รักพุงใช่ไหมครับคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภากาชาดไทยสวัสดีครับอาจารย
3: ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ผมได้ยินชื่อตรงนี้แล้วผมก็เริ่มงงๆนะครับว่ารักพุงนี่มันหมายถึงอะไรเรารักให้มันพุงใหญ่ขึ้นหรือ
3: รักอันนี้ย่อมาจากรักษา
2: อ๋อรักษาร
3: ักษาพุงฮะเราไม่ต้องการให้พวกเราหรือคนไทยมีพุงฮะครับก็จริงๆแล้วเป็นคลินิกโรคอ้วนฮะเป็นคลินิกสหสาขา
2: โอ้ครับ
3: ขนาดหมายความว่าเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญหลายๆด้านมารวมกันเพื่อดูแลภาวะโรคอ้วนนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นสาขาแห่งแรกแล้วก็เป็นที่ที่

เราให้บริการกับทั้งคนในแล้วก็คนไทยทั้งหมดนะที่เข้ามารวมทั้งเราเป็นต้นแบบนะครับอาจารย์ในการที่จะให้ศูนย์ต่างๆเนี่ยได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับทั้งในประเทศเรา

0: ฤดูที่ตรงไหนอาจารย
1: ์จริงๆ
0: คำว่าโรคอ้วน
1: คำว่าภาวะโรคอ้วนเนี่ยหลักๆเราใช้ปริมาณของไขมันทีนี้เนี่ยไขมันเองเนี่ยถ้าเราวัดกันโดยไม่มีเครื่องมืออาจจะยากนิดนึงอาจจะวัดบางที่นะครับหรือจับเอาบางส่วนแต่จริงๆแล้วเราเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้หญิงได้ถึงประมาณสัก 30% หมายว่าร่างกายถ้ามีไขมันเกิน 30% อันนี้ก็แปลว่าท่านเข้าสู่ภาวะอ้วนแล้ว
0: คำว่า 30% หมายถึงว่าน้ำหนักทั้งตัวเมื่อวัดปริมาตรของไขมันทั้งตัวใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับเมื่อเทียบกับทั้งตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ไม่ใช่น้อยนะ
1: ไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเครื่องมืออาจารย์จะวัดไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์พูดถูกครับนะมันก็จะเป็นสัดส่วนไปฮะถ้าไขมันเยอะขึ้นเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะท้วมมากขึ้นดังนั้นเราก็เลยใช้น้ำหนักมาเป็นตัวที่พอที่จะสามารถที่จะบอกได้ว่าเขาอ้วนหรือไม่อ้วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้ำหนักอย่างเดียวอาจจะไม่พอใช่ไหมครับอาจารย์นะบางท่านก็สูงหน่อยน้ำหนักอาจจะได้เยอะมากขึ้นอีกนิดนึงโดยที่ไขมันก็ยังไม่ได้เยอะมากหรือถ้าความสูงไม่มากนะฮะน้ำหนักอาจจะไม่ต้องสูงมากไขมันก็อาจจะเกินแล้วก็ได้ดังนั้นเราเลยใช้คำว่าดัชนีมวลไก่นั่นหมายความว่าเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสองนะคือหาร2ครั้งครับอาจารย์ครับค่าปกติมันควรอยู่ที่ประมาณสักนะฮะ 18.5 จนถึง 24.9 ซึ่งผมเรียนเลยครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงกลุ่มนี้นะครับนะครับเกินตั้งแต่25เป็นต้นไปถือว่าเริ่มท่วมละเรียกว่าน้ำหนักเกิน30อันนี้เราต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นภาวะโรคอ้วนละนะครับ
0: ที่สาเหตุจริงๆเนี่ยนะอาจารย์ที่ผมสังเกตดูนะไม่ต้องอะไรมากนะในจุฬาเนี่ยนะฮะมีหลายหน่วยงานโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานที่ผมเคยทำศูนย์บริการวิชาการนะผมไม่ได้เข้ามาเนี่ยหลายเดือนแล้วนะพอเข้าไปตกใจทุกคนปลักปักนะเรียกว่าอ้วนหรือไม่รู้อะไรนะเยอะไปหมดผมก็เลยถามว่าเอ้ยทำไมอ้วนกันจังนะงานเป็นทำงานกันยังไงเขาบอกทั้งวันนะคะอยู่กับเครื่องแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็จิบกินไปเรื่อยอันนี้เป็นสาเหตุหรือเปล่าครับ
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งครับอาจารย์ครับก็เป็นความจริงนะฮะว่าด้วยเรียกว่าวิถีในการใช้ชีวิตนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็กิจกรรมที่มีต่างๆก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งรวมทั้งบางครั้งก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมด้วยเพราะฉะนั้นมันหลายด้านเลยครับนะสาเหตุนี้คงต้องบอกหลายอย่างนะครับแต่ว่าที่อาจารย์เห็นส่วนใหญ่นะครับผมเรียนเลยฮะว่าทั้งที่อาจารย์เห็นแล้วก็ที่เราเห็นในสังคมเนี่ยส่วนใหญ่เรียกว่าภาวะแค่ท้วมหรือน้ำหนักเกินฮะยังไม่ถึงขั้นภาวะอ้วนผมเรียนไปแล้วฮะ BMI ที่เราเอานะครับก็เราตัดกันที่ประมาณสัก30เนี่ยถือว่าอ้วนละนะฮะดัชนีมวลกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงครับตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นแนวโน้มฮะอันนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยครับในเซาท์อีสเอเชียหรือเทรนทั้งโลกนี้ก็จะเป็นเหมือนกันก็คือทุกคนเริ่มมีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นถามผมว่าปัจจัยอะไรคงหลายๆด้านร่วมกันและเป็นปัจจัยที่ไปทั้งโลกนี้เลยครับ
0: ถ้าเทียบระหว่างคนเอเชียกับยุโรปคนยุโรปกินเนยกินอะไรอันนั้นผมเห็นเขาแต่ละคนนี่โอ้โหอ้วนใหญ่อย่างนั้นอันนั้นคือปัญหาไหมครับว่าเรื่องอาหารเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับอาจารย์ครับอาจารย์ให้ข้อสังเกตที่ถูกต้องครับก็คือในโซนของตะวันออกตกเองเนี่ยนะครับนะมาเป็นยุโรปหรือในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องภาวะโรคอ้วนค่อนข้างสูงมากนะครับอันก็จะเป็นอะไรที่บั่นทอนทั้งสุขภาพของตัวบุคคลแต่ละคนเองแล้วก็บั่นทอนสังคมไปด้วยมันก็โหลดนะฮะในเรื่องของการที่จะโรคต่างๆนะฮะเราเรียกว่าโรครุมเร้าเนี่ยมันตามมาหมดนะครับ ภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่า NCD หรือว่า non communicating disease มันมาหมดทุกอันเลยครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้แต่ละประเทศเองก็จะเป็นเรียกว่าบั่นทอนความมั่นคงของแต่ละประเทศด้วยครับอาจารย์ครับ
0: อันนี้ถ้าท่านมองลักษณะนี้นะ ในอดีตเนี่ยนะครับอย่างประเทศไทยนะเวลาเราทานอาหารก็จะมีน้ำพริกมีอะไรต่ออะไรมีผักมีอะไรนะผมไม่ค่อยเห็นคนอ้วนเท่าไหร่คนอ้วนมีน้อยอะนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนเริ่มมาอาหารสั่งอะไรนะdelivery มี KFC มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะผมสังเกตดูว่าคนมันเริ่มอ้วนอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างนี้
1: คงมีส่วนด้วยครับนะเป็นส่วนหนึ่งฮะไม่ได้ทั้งหมดนะครับนะผมว่าวิถีชีวิตเนี่ยก็เปลี่ยนไปอาจารย์พูดถูกครับในอดีตเราอาจจะนะฮะใช้เรียกว่ามี physical activity คือตัวเราก็มีการเคลื่อนไหวมีการอะไรหลายๆอย่างมันก็เป็นการใช้พลังงานไปด้วยโดยตัวเนื้ออาหารเองเราก็ค่อนข้างเรียกว่าอาจจะยังไม่ เปลี่ยนรูปหรือว่าแปลรูปมาถึงปัจจุบันนี้มันเป็นพัฒนาการซึ่งจริงๆแล้ว

0: ันก็มีผลข้างเคียงอย่างที่ผมเรียนนะว่าภาวะอ้วนก็เลยจะตามเรามาด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทีนี้ภาวะอ้วนเนี่ยอาจารย์มันจะทำให้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามไหมว่าจะเป็นโรคเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอันนี้มีผลมากเนี่ย
0: ครับภาวะอ้วนดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีผลใดๆถ้าเราสังเกตแบบคร่าวๆนะแต่จริงๆแล้วมันบั่นทอนระยะยาวภาวะอ้วนนี่เราเรียกว่าเป็นภาวะเรื้อรังครับมันไม่ได้แสดงผลวันนี้แล้วก็แสดงออกทันทีใช่ครับเราเห็นว่าโอเคละโดยไขมันเยอะขึ้นนะฮะตัวรู้สึกจะใหญ่ขึ้นแต่จริงๆแล้วไขมันที่ไปสะสมตามที่ต่างๆเนี่ยมันรบกวนเรื่องการทำงานทั้งหมดเลยครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของเบาหวานเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมครับหลังจากไขมันสะสมนะมันสะสมทุกที่ฮะอย่างบางคนบอกไขมันเกาะตับใช่ครับมันก็จะไปเกาะตามที่ต่างๆรวมทั้งเกาะที่ตับอ่อนและอวัยวะปลายทางต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลสูงขึ้นครับทำไมสูงขึ้นเพราะว่าอินซูลินยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเริ่มไม่ทำงานก็เรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนต์หรือภาวะดื้อต่ออินซูลินเบาหวานก็จะเริ่มขยับเคลื่อนตามมา อาจารย์ครับความดันนะครับนะพอไขมันเยอะขึ้นนะครับนอกจากความเสี่ยงเรื่องของไขมันไปอุดตันตามที่ต่างไปเกาะตามที่ต่างๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะที่ของหัวใจหรืออวัยวะปลายทางสมองต่างๆเนี่ยอันนึงก็คือมันไปสะสมในทุกๆที่มันทำให้เกิดภาวะต่างๆโหลดต่างๆเหล่านี้ทำให้อันที่หนึ่งหัวใจก็ต้องบีบมากขึ้นครับความดันก็สูงขึ้นเส้นเลือดก็จะต้องมีความเรียกว่าความดันก็จะสูงขึ้นตามมาขณะเดียวกันนะฮะถ้าเรามีไขมันตามที่ต่างๆยกตัวอย่างในเช่นในคอเองเวลาหลับน้ำหนักที่มีอยู่ก็ตกลงไปทำให้เกิดการหยุดหายใจขณะนอนหลับนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นช่วงของโคนลิ้นหล่นลงไปทับทางหลอดลมก็จะมีภาวะการผิดปกติการนอนหลับยังอีกเยอะแยะมากมายเลยครับอาจารย์ผมเรียนได้เลยว่าตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าเลยนะครับนะมีผลทั้งหมดนะปลายเท้าเช่นเส้นเลือดขอดก็ตามมาครับเส้นเลือดดำก็ทำให้ทำงานมากขึ้นนะมีเส้นเลือดดำอุดตันแม้กระทั่งเรื่องของมะเร็งเองนะฮะภาวะอ้วนก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องของโรคมะเร็งบางประเภทได้เช่นเรื่องของรังไข่เป็นต้นครับอาจารย์ครับ
1: อันนี้พูดถึงความอ้วนทีนี้พุงเนี่ยพุงเห็นบางคนนี่พุงยุ้ยเลยแต่ว่าร่างกายไม่ได้อ้วนนะฮะแต่พุงอันนี้มันเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าถือว่าเป็นอ้วนหรือเปล่า
0: เราใช้นิยามคำว่าไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันเกินเมื่อไหร่เราถือว่าอ้วนแต่ความน่าสนใจก็คือไขมันที่น่ากลัวไขมันที่มีปัญหามากที่สุดคือไขมันในช่องท้องดังนั้นเราจะมีศัพท์คำหนึ่งว่าอ้วนลงพุงนั่นว่าในพุงเองมีไขมันอยู่เยอะอันนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงครับดังนั้นถ้าเห็นบุคคลท่านใดที่มีลักษณะของมีการสะสมไขมันในช่องท้องเองนะหรืออ้วนลงพุงเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้ามาตรวจสุขภาพนะฮะกับทีมงานเราก็จะเจอว่าอาจจะมีภาวะเสี่ยงต่างๆมีโรคต่างๆตามมาเรียบร้อยแล้วที่ซึ่งอาจจะไม่ได้แสดงผลออกมาณเวลานั้นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับ
1: โอ้โหงั้นก็ต้องระวังกันเยอะเลย
0: ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าถึงจุดหนึ่งนะฮะเราก็ศึกษากันมาแล้วก็เห็นกันชัดๆนะฮะทุกคนก็มีประสบการณ์ว่าถึงจุดหนึ่งนะฮะพอเราทานในปริมาณที่อาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมแต่เรารู้สึกว่าทำไมมันเริ่มสะส
1: ม
0: น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นละแต่บางท่านอาจจะดูหรือว่าเราออกกำลังกายเอ๊ะทำไมน้ำหนักมันก็ยังไม่อยู่กับที่ใช่ครับผมอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆว่ามันคงหลายปัจจัยที่ผมบอกฮะนอกจากเรื่องของชีวิตประจำวันเองนะวิถีชีวิตหรือว่าอาหารแล้วเนี่ยในเรื่องของการเผาผลาญมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันนะอาจารย
1: ์ที่ผมเห็นเขาโฆษณาในทีวีบ้างอะไรบ้างเขาบอกว่าการออกกำลังกายหรือการกินยาบางประเภทที่เขาโฆษณาอันนี้มันช่วยได้จริงไหมอาจารย
0: ์ถ้ามุมมองในการรักษาภาวะโรคอ้วนเนี่ยสำคัญที่สุดผมว่าคงต้องไปควบคุมเรื่องของอาหารที่ทานเข้าไปก่อนครับสำคัญที่สุดเลยนะครับเราต้องคุมเรื่องของปริมาณอาหารโดยเฉพาะปริมาณอาหารที่มีเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะแป้งหรือไขมันนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สำคัญส่วนการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วนะครับเราบอกแล้วว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์แน่นอนมีผลต่อเรื่องของหัวใจนะครับแข็งแรงมากขึ้นพาร์ทอีกอันหนึ่งก็คือการออกกำลังกายก็เป็นการเผาผลาญพลังงานออกไปผมเรียนฮะว่าการออกกำลังกายดีทุกส่วนต่อสุขภาพข้อที่2การลดน้ำหนักเองเนี่ยสำคัญมากกว่านั้นก็คือต้องควบคุมเรื่องของอาหารนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายประกอบควบคู่กันไปด้วยน้ำหนักจากที่ขึ้นอยู่มันจะอยู่กับที่ก่อนครับอาจารย์ฮะหลังจากนั้นมันจะเริ่มค่อยๆลดลงถึงจุดที่เรียกว่าสุขภาพจะดีขึ้นครับ
1: โอ้อันนี้คนทั่วไปไม่ค่อยคิดเรื่องพวกนี้ก็พยายามจะมองแต่ว่าเออมีโฆษณาอะไรใช่ไหมโฆษณาแบบนี้ไปออกกำลังกายก็เห็นอย่างที่อะไรนะสุดรุมใช่ไหมโอ้ตอนนี้ดังมากใช่ไหมไปออกกำลังกายกันทีนี้คำถามอะคนสูงอายุนะกับโรคอ้วนเนี่ยผมสังเกตดูว่าคนสูงอายุเนี่ยอาหารจะน้อยลงคือทานอาหารน้อยลง

0: นะออกกำลังกายน้อยลงอันนี้จะมีปัญหาไหมกับไอ้โรคอ้วนเนี่ย
1: ครับภาวะอ้วนคงมีความเสี่ยงกับทุกวัยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวัยที่สูงอายุนิดนึงเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้นำเสนอมาก็คือเรื่องของอาหารก็คงทานน้อยลงนะเมตาบอลิซึมต่างก็น้อยลงดังนั้นผมคิดว่าการดูแลสุขภาพการใส่ใจเรื่องของอาหารที่ทานเราเล่นย้ำเสมอในผู้ใหญ่ในสูงวัยนี่เราอยากให้ได้โปรตีนปริมาณที่มากเพียงพอเช่นเดียวกับวัยอื่นๆนะครับโปรตีนเป็นสิ่งสำคัญนะไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะฮะทำให้ผู้ใหญ่เองเนี่ยเกิดภาวะหกล้มได้ยากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อันนี้สำคัญมากๆภาวะอ้วนเองในผู้ใหญ่ในปัจจุบันเราก็เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นเดียวกันครับ
0: คือตอนนี้คำถามที่ผมถามเนี่ยคือถามเพื่อตัวเองด้วยเพราะผมจะ80อยู่แล้วนะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามื้อเย็นอย่างเงี้ยมื้อเย็นนะทุกคนก็บอกว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมื้อเย็นให้ลดให้เหลือน้อยที่สุดผมก็ให้มันลดยังไงควรจะทานอะไรนะคือยังไม่รู้เลยนะก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรก็มาหยิบมาก็ใส่ปากไปเรื่อยเปื่อยอันนี้อาจารย์พอมีข้อเสนอแนะมั้ยว่าคนสูงอายุจริงๆเนี่ยคือรุ่นผมเนี่ยจะมีเยอะมากนะตอนนี้ก็ไปหลายคนละนะก็อยากจะถามอาจารย์ว่าเราควรจะแก้ปัญหายังไง
1: ผมว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเราต้องเรียนจากอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์ดูแลสุขภาพอย่างไรนะสุขภาพถึงแข็งแรงนะอันนี้บอกว่าจะ80อยู่แล้วอาจารย์แข็งแรงมากครับสำหรับมองของเรานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทำมาผมว่าอันนี้ต้องมาแชร์ให้กับสังคมได้รับทราบกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่อย่างที่อาจารย์ได้กระนำมาว่าอาหารเราปกติเราทาน3มื้อถ้าถามทางการแพทย์เลยก็บอกว่ามื้อเช้ามื้อกลางวันเป็นมื้อสำคัญครับเรายังใช้งานอยู่มื้อเย็นเป็นมื้อที่เราอาจจะไม่ได้ใช้พลังงานละก็อาจจะต้องแนะนำว่าทานให้น้อยลงเล็กน้อยผมว่าอาจารย์มาได้ถูกต้องเลยครับถึงสุขภาพแข็งแรงนะครับมื้อเย็นเราไม่แนะนำให้ทานเยอะมากนะครับยกเว้นกรณีที่ท่านอาจจะมีภารกิจใดๆที่ต้องไปทานอันนั้นก็จะต้องเป็นแต่ละครั้งไปแต่ว่าโดยชีวิตประจำวันเรามักจะแนะนำว่ามื้อเย็นเนี่ยพยายามทานให้น้อยที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมื้อที่เราทานอาหารที่จะทานได้เนี่ยต้องให้ครบทั้ง5หมู่เราคงไม่เน้นย้ำอย่างเดียวว่าต้องมีโปรตีนให้สูงเข้าไว้อันนี้ถูกต้องครับแต่อย่างไรตามวิตามินและสารเกลือแร่ต่างๆมันจะต้องตามมาด้วยฝั่งที่ให้พลังงานเองก็ต้องทานครับอาจารย์ข้าวก็ยังมีประโยชน์นะครับนะไขมันก็มีประโยชน์ครับเพียงแต่ว่าจำกัดให้มีปริมาตรนะปริมาณที่ลดน้อยลงเพิ่มโปรตีนเพิ่มผักและผลไม้ต่างๆเข้าไปอันนั้นก็เป็นคำแนะนำทั่วๆไปเพราะว่าอันนี้ได้ผลอยู่แล้วส่วนเรื่องการออกกำลังกายต้องเรียนย้ำว่าการออกกำลังกายเองไม่จำเป็นต้องเป็นออกกำลังกายที่เป็นรูปแบบ อย่างชัดเจนนะอาจารย์พูดถึงการออกกำลังกายแอโรบิกอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ทำได้หรือแม้กระทั่งเลือกอันที่เหมาะกับแต่ละท่านเองนะถึงแต่ละวัยก็จะมีการออกกำลังกายที่อาจจะเหมาะสมกับแต่ละท่านนะฮะซึ่งการออกกำลังกายคือการเคลื่อนไหวร่างกายออกจากที่ต่างๆอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่นอกจากได้สุขภาพที่ผมเรียนไปก็คือกล้ามเนื้อต่างๆมันจะแข็งแรงครับกล้ามเนื้อที่แข็งแรงป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหกล้มซึ่งอันตรายตามมาครับผม
0: ตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตดูนะว่าคนทั่วไปเนี่ยตอนเนี้ยในกรุงเทพเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยคนที่จะอ้วนนี่ก็ประมาณอายุ20-40เนี่ยโอ้โหทำไมเขาอ้วนเดี๋ยวหรือเขาไม่ได้ดูแลร่างกายหรือเป็นเพราะว่าเขาทำงานหนักหรืออะไร
1: คงหลายปัจจัยแต่อาจารย์พูดถูกครับคืออายุประมาณนี้แหละครับ20กว่าก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามีภาวะอ้วนอาจารย์ทราบไหมฮะว่าในบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยประมาณ1 ใน 3เลยฮะ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะที่จะมีภาวะอ้วนนะครับที่ผมเรียนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรนะฮะที่มากกว่านั้นคือในช่วงวัยเด็กเองเราก็เริ่มเห็นละเด็ก10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเริ่มเป็นเด็กที่มีภาวะอ้วนแล้วในเด็กที่เป็นภาวะอ้วนเนี่ยเกินครึ่งก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนด้วย
0: คือเด็กนั้นก็จะมาเป็นผู้ใหญ่อ้วน
1: ใช่ครับ
0: อ้วนก็จะเป็นผู้ใหญ่อ้วน
1: ถูกต้องครับอันนี้มันก็จะตามกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลินิกของเราเองนอกจากมีภาวะดูแลภาวะอ้วนในผู้ใหญ่เรามีคลินิกสำหรับภาวะอ้วนที่อยู่ในเด็กด้วยอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ช่วยๆกันดูฮะนะในเด็กเองก็ควบคุมนั้นก็ส่งผลมาถึงในระดับของผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นที่คลินิกเรานอกจากจะมีนักกำหนดอาหารเรามีเรื่องของnutritionist นะฮะซึ่งเป็นนักโภชนาการนะครับมีหมอทางด้านต่อมไร้ท่อนะครับแล้วก็มีเราก็ได้ทางด้านของวิทยาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของเรานะครับนะมาช่วยดูแลเรื่องของการออกกำลังกายด้วยดังนั้นผมคิดว่าเราใช้หลายๆบุคลากรร่วมกันในการดูแลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรียนย้ำกับอาจารย์ครับจุดเริ่มต้นมาเริ่มจากแต่ละท่านฮะ เริ่มจากเรื่องของการควบคุมอาหารและเรื่องของการออกกำลังกายแต่หากท่านผลจุดต่างๆแล้วดูแลไม่ได้อันนี้เราก็เชิญมาที่คลินิกของเราครับเพราะเราจะมีองค์ความรู้แล้วก็มี

0: อุปกรณ์ในการช่วยหรือในการติดตามมากขึ้นเนี่ยอีกระดับหนึ่งครับ
1: ทีนี้เราพูดเรื่องอาหารใช่ไหมครับอาหารเนี่ยพอรู้แล้วว่าเออจะลดเนี่ยทีนี้เนี่ยมันมีการโฆษณายาในท้องตลาดเยอะมากในทีวีในอะไรจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าผมอยู่ต่างจังหวัดผมไม่รู้จะไปหาหมอที่ไหนพอกว่าจะเข้าจุฬาทีก็รู้ว่าโอ้โหคิวยาวเหยียดนะผมซื้อยามาเนี่ยมันพอมีโอกาสไหมครับซื้อสั่งยามากินเพื่อลดความอ้วนเนี่ยพอมีทางไหม
0: ต้องเรียนย้ำอย่างนี้นะฮะว่ายาเนี่ยขึ้นชื่อว่ายาเนี่ยต้องได้รับการใช้งานโดยภายใต้การดูแลของแพทย์นะฮะผมเรียนอย่างนี้ฮะว่ายาเป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นสำหรับบางท่านคำว่าอาจจะเป็นนั้นแปลว่ายาทุกชนิดมีผลข้างเคียงครับสิ่งที่เราต้องทราบคือผลข้างเคียงอันนั้นคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยาคงต้องภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเมื่อกี้ผมเกินนำไปว่าเราแบ่งอดัชนีมวลกายนะครับอาจารย์ตั้งแต่25จนถึง30มากกว่า30หรือมากกว่า 32.5 ถึง 37.5 เรามีเป็นแต่ละกลุ่มอยู่ซึ่งจะมีอุปกรณ์หรือมีวิธีการเรามีเรียกว่าเป็นคำแนะนำสำหรับการดูแลนะซึ่งออกโดยชมรมรักษาโรคอ้วนแห่งประเทศไทยหรือว่าภายใต้การดูแลของราชวิทยาลัยสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่ยังไม่ถึง 23.5 กลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วเราบอกว่ากลุ่มนี้ดูแลตัวเองน่าจะไหวอยู่ยายังไม่จำเป็นตั้งแต่ 23.5 ถึง 27.5 กลุ่มนี้บางทีแล้วอาจจะต้องมาให้เราช่วยพิจารณาว่ายากลุ่มต่างๆมีทั้งยาที่ใช้รับประทานยาที่เห็นกันบ่อยๆตอนนี้ก็เป็นยาฉีดมันจะเริ่มมีบทบาทเข้ามามากขึ้นผมเรียนย้ำว่าการรักษาก็เช่นเดียวกับปัจจัยในการเกิดโรคนะครับมันมีหลายๆด้านเราต้องวิเคราะห์ของแต่ละท่านว่าแต่ละท่านเหมาะกับวิธีไหนและเรายังเรียนย้ำว่าถ้าใช้ยาแล้วจะต้องภายใต้การดูแลแพทย์และติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะยาแต่ละตัวเนี่ยไม่ได้ให้ใช้เป็นระยะยาวเราบอกเสมอว่ายาอาจจะใช้เพื่อกระตุ้นนะฮะหรือปรับหรือบล็อกบางอย่างอันนี้ต้องบอกว่าภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับยามีความเสี่ยงครับยามีผลข้างเคียงครับยาระยะยาวเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังดังนั้นหากท่านพยายามด้วยตัวเองแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของการออกกำลังกายและยังเห็นว่าสุขภาพยังไม่ออกจากจุดที่เรียกว่ามีภาวะอ้วนเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเรามีผู้เชี่ยวชาญที่กระจายอยู่ทั้งประเทศครับเขตสุขภาพทั้ง13เขตของเรามีทีมเรามีสาขาที่ดูแลได้ครบทั้งหมดอาจจะรบกวนท่านไปดูนะฮะกับศูนย์ที่ดูแลที่ใกล้บ้านของท่านนะครับภายใต้การดูแลแพทย์อันนั้นก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะช่วยแต่ละท่านให้มีสุขภาพดีอย่างมีความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: น่าสนใจมากนะฮะทีนี้สิ่งที่ผมได้ยินมาตลอดก็คือว่าอยากลดความอ้วนใช่ไหมกินผลไม้เยอะๆถูกต้องไหม
0: อาจจะถูกบางส่วนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือผลไม้บางประเภทมันให้น้ำตาลค่อนข้างสูงผลไม้ประเภทไหนที่มีความหวานกลุ่มนี้คือเหมือนกับว่าเราได้น้ำตาลค่อนข้างจะสูงนะฮะน้ำตาลก็คือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตอีกเช่นเดียวกันดังนั้นผมคิดว่าไม่ใช่คำตอบเดียวไม่ใช่คำตอบเดียวแล้วก็ไม่ใช่แพ็กเกจเดียวที่ทุกคนบอกว่าทำแล้วจะได้ผลนะครับเราคงต้องลงไปดูรายละเอียดผลไม้มีหลายประเภทครับประเภทที่ไม่ได้ให้ความหวานมากประเภทที่ให้กากเยอะๆอันนี้อาจจะช่วยได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคงต้องดูเป็นรายละเอียดไปผมย้ำว่าผักและผลไม้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ครับนะฮะแต่ว่าถ้าชนิดไหนมีความหวานระมัดระวังนิดนึงเรื่องของน้ำตาลนะครับเรื่องของปริมาณของพลังงานที่อาจจะเกินครับผม
1: โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตอนนี้ตัวอย่างง่ายนะอย่างผมเห็นเขาซื้อมะขามหวานนะต้องหวานเก็บถึงจะราคาแพงนะแล้วคนก็นิยมจังเลยนะไอ้มีรสเปรี้ยวนิดหน่อยๆไม่เอาเขาบอกมันไม่อร่อยไอ้อย่างนี้มันจะมีผลไหมครับว่ามะขามหวานมากๆกับไอ้มะขามหวานแต่ว่ามันมีรสเปรี้ยวด้วยมันมีความแตกต่างกันเยอะไหมอันนี้คือตัวอย่างนะอาจารย
0: ์คือต้องเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์ครับถ้าเราใช้เรียกว่าทฤษฎีที่ก็ทั้งตรงไปตรงมาคืออาหารที่มีความหวานทั้งหมดก็จะให้พลังงานนะครับผมย้ำฮะว่าบ้านเราของหวานผลไม้ที่มีความหวานเนี่ยมีเยอะมากมายครับเราไม่ได้บอกว่าห้ามท่านทานนะครับแต่เพียงแต่ว่าทานด้วยเรียกว่ามีสติก็คือหากท่านทานก็ต้องไปลดบางส่วนนะที่เป็นส่วนของอาหารให้พลังงานหรือกลุ่มของแป้งและคาร์โบไฮเดรตนะครับบ้านเราโชคดีครับเรามีอาหารเรามีผลไม้ที่มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ในทางตรงข้ามมันก็จะตามมาด้วยผลข้างเคียงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราคงเรียกว่าไม่ได้บอกว่าห้ามทั้งหมดเลยครับแต่ว่าเราเลือกที่จะเรียกว่าเรียกที่จะเทรดนะฮะเลือกที่จะรับบางส่วนเพื่อเรียกว่าเพื่อความส

0: ุขของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามแต่โดยภาพรวมเราก็อาจจะต้องไปลดพลังงานด้านอื่นลงนะครับเป็นการเรียกว่าเสริมความสมดุลในร่างกายของแต่ละครั้งมากกว่านะครับ
1: ทีนี้เป็นคำถามที่ผมจะถามแบบนั่นเลยนะความรู้ต่างๆเหล่านี้อาจารย์อธิบายผมเข้าใจแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่ได้รับความรู้วันนี้และก็ความเข้าใจอันนี้มันมีโอกาสไหมครับที่ทำยังไงที่เราจะเผยแพร่พวกนี้ออกไปให้ชาวบ้านเพราะชาวบ้านตอนนี้ต่างในตามเมืองต่างมันเริ่มอ้วนอ่ะแต่เขาไม่รู้อ่ะเขาก็กินเขาไปเรื่อยนะฮะที่เราทำยังไงให้เขาได้รับรู้พวกนี้แทนที่จะต้องวิ่งไปหาหมอไปเสียค่าตังค์ให้เขารับรู้ตั้งแต่แรกว่าก่อนอยู่จะอ้วนนะอยู่ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้มันมีโอกาสไหมอาจารย์คืออย่างน้อยให้ความรู้เบื้องต้นอ่ะมันมีไหม
0: ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะที่เชิญทางคลินิกเรามาร่วมเสวนาในวันนี้อันนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะแจกความรู้ให้กับสังคมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าในสังคมของเราเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานนะฮะรวมทั้งศูนย์ของเราเองเนี่ยก็ช่วยกันนะฮะในการที่จะเผยแพร่ความรู้ออกไปนะครับว่าเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของยาเรื่องของภาวะโรคอ้วนเรื่องความเสี่ยงต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามีหลายองค์กรมากๆที่ร่วมกันทำอยู่ฮะซึ่งก็ได้ผลระดับหนึ่งครับเพียงแต่ว่าโดยการปรับเปลี่ยนเรื่องของวิถีชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความตั้งใจความพยายามค่อนข้างสูงถามผมว่าแต่ละท่านทราบไหมรู้ไหมผมว่าตอนนี้ความองค์ความรู้เนี่ยค่อนข้างที่จะถึงแต่ละท่านแล้วแต่ว่าทางปฏิบัติเองก็ยังอยู่อีกขั้นหนึ่งที่ซึ่งจะทำอย่างไรที่จะทำให้แต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะทำตามสิ่งที่ตัวเองทราบสิ่งที่ตัวเองรู้ได้เนี่ยอันนั้นก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งซึ่งผมเห็นหลายหน่วยงานร่วมกันทำอยู่นะครับเราก็คงเห็นภาพแล้วว่าภาวะอ้วนเป็นมีความเสี่ยงครับนะโดยเฉพาะเสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพของทั้งประเทศนะครับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมมือร่วมไม้กันอยู่ครับทางคลินิกของเราเองก็จะมีแคมเปญต่างๆนะครับองค์ความรู้ต่างๆที่จะส่งผ่านไปถึงแล้วก็จะมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่จะไปร่วมกันกับสังคมในการที่จะพยายามที่จะทำให้ความรู้นะฮะการดูแลสุขภาพที่มันป้องกันคลินิกของเรารักษาภาวะโรคอ้วนแต่ท้ายที่สุดเราจะบอกเลยฮะว่าเราต้องการที่จะไปป้องกันภาวะโรคอ้วนในสังคมเราร่วมมือกับหลายหน่วยงานมากครับอาจารย์ครับก็อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าหน้าที่จะต้องช่วยกันก็คือองค์ความรู้ต่างๆนี่เราช่วยกันคุยกันเราร่วมกันตระหนักและผมมั่นใจว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอย่างน้อยๆก็คือหยุดไม่ให้ภาวะโรคอ้วนมันเริ่มขยายมากขึ้นและมากกว่านั้นก็คือเรากดภาวะโรคอ้วนให้มันลดน้อยลงอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งใจแล้วก็ผมคิดว่าคดีของเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นในด้านนี้อยู่ครับอาจารย์ครับ
1: ว่าผมมีข้อเสนอสุดท้ายนะผม อยู่ในท้องถิ่นคือบ้านนอกเลยนะผมเรียนได้เลยนะครับไม่เคยมีใครพูดถึงเลยเรื่องของความอ้วนนะในอนามัยแม้กระทั่งในอบต.ซึ่งผมก็ได้เถลิดทะล่าไปเป็นกรรมการอบต.เนี่ยนะไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันเลยนะซึ่งผมนี่ถามอาจารย์ไงว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะลงไปถึงพวกนั้นถ้าเราสามารถถึงได้เนี่ยนะแม้กระทั่งอนามัยเนี่ยซึ่งมันก็ไม่มีหมออยู่แล้วนะมีแต่พยาบาลวิชาชีพกับผู้ช่วยพยาบาลซึ่งก็ไม่มีความรู้เลยก็ทำงานเป็นรูทีนนะแต่เวลาผมมีคนไปหาเนี่ยเขาไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะคือผมอยากถ้าอาจารย์ทำได้นะเผยแพร่ตรงนี้หน่อยนะคือน่าสนใจมากว่าคนอ้วนมันเริ่มเขาเรียกจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ว่าคนที่ให้ความรู้เหล่านี้ระดับท้องถิ่นจริงๆนะฮะระดับพื้นล่างเลยเนี่ยแทบไม่มีนะอาจารย์อยากจะเรียนอาจารย์ได้ทราบว่าถ้าอาจารย์จะมีอะไรให้ผมช่วยผมอยู่แข่งอาจารย์บ้านนอกเลยนะแล้วก็อยู่ที่ประเด็งนะซึ่งที่นั่นนะบอกเลยว่าแย่มากแล้วมีคนอ้วนเยอะแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะไปสอนเขายังไงเพราะผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องโรคอ้วนนะก็เนี่ยอาจารย์ทราบว่าถ้าอาจารย์มีโอกาสนะอาจารย์เผยแพร่พวกนี้หรือจะส่งมาให้ผมก็ได้ผมจะได้เอาไปให้อบต.หรืออนามัยคือคุณครูทั้งหลายเพื่อจะให้เด็กเนี่ยได้เตรียมตัวคือตอนนี้พอเข้าใจอะนะว่าคนอ้วนมันต้องแก้ปัญหาแต่ว่ามันจะแก้ยังไงนะ
0: ต้องขอบคุณอาจารย์เลยฮะสำหรับคำแนะนำดีๆเลยครับเพราะว่าอันนี้ผมต้องเรียนเลยว่า องค์ความรู้อันนี้เดี๋ยวเราต้องมีหลายๆวิธีในการที่จะแพร่กระจายลงไปเพราะว่าแก่งอาจารย์หลายๆท่านก็อยากจะไปอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าทำอย่างไรให้องค์ความรู้เข้าถึงประชาชนอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจารย์แนะนำได้ดีมากๆ เรามีสื่อต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงจะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็แชร์กันลงไปนะครับแล้วก็เราอาจจะมีในชมรมรักษาโรคอ้วนแห่งประเทศไทยเราเองเนี่ย เราอาจจะมีเรียกว่ากิจกรรมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนที่จะลงไปตรงนั้นอีกทีตอนนี้ต้องเรียนว่าเราเองเรายังทำ

0: อยู่ในส่วนขององค์ความรู้ในส่วนกลางค่อนข้างเยอะนะฮะในส่วนของเข้าถึงชุมชนเนี่ยอันนี้ได้รับคำแนะนำที่ดีมากๆครับเราองค์คงเอาไปเรียกว่าพิจารณาแล้วก็หาวิธีที่จะเชื่อมกันผมมั่นใจฮะว่าของอาจารย์มีเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับของเราก็มีความรู้อยู่แล้ววันไหนที่เราสามารถเชื่อมมาได้ผมว่าวันนั้นก็ทำให้องค์ความรู้ไปถึงได้มากขึ้นครับ
1: แม่เสียดายนะครับเวลาหมดแล้วแม่ไม่งั้นได้คงจะมีคำถามอีกเยอะฮะเรื่องพวกนี้
0: จริงๆแล้วการรักษาโรคอ้วนเนี่ยถ้าถามทางคลินิกโรคอ้วนเราเองนอกจากเรื่องยาแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเรามีเรื่องการผ่าตัดด้วยซึ่งอันนี้เองเนี่ยผมว่าอันนั้นจะเป็นอันที่เราเองทำมานานมากครับ20กว่าปีที่เราทำมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มผ่าตัดนะครับมีข้อบ่งชี้การผ่าตัดคือดัชนีมวลกายเกิน 32.5 บวกโรคหรือเกิน 37.5 บวกโรคนะครับแล้วก็ต้องผ่านการดูแลมาอย่างเต็มที่กลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีความเหมาะสมที่จะรับการดูแลโดยการผ่าตัดหากท่านผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นนะฮะสปสช.เองนะครับไม่ว่าจะเป็นของประกันสังคมหรือว่าข้าราชการอันนี้สามารถเบิกได้ภายใต้กติกาครับแต่ดีกว่านั้นคือป้องกันไม่ให้เกิดนะฮะหรือเกิดแล้วดูแลตัวเองได้อันนั้นน่าจะเป็นอันที่ดีที่สุดครับ
1: นะอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพอุดมแสวงทรัพย์นะครับขอบคุณที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับอ้วนนะและลงพุงนะก็ขอบคุณมากแล้วก็จะได้เผยแพร่ต่อไปในอนาคตขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณ
1: วันนี้รายการของเราก็คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 น.ส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเรา
3: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนเนี้ยยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
4: รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการรอจุฬานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายโดยคณาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายต่างๆครับรายการรอจุฬานิติมิติของเรานะครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึงเวลา 11:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับนายสิงห์โตบุญปันนิติกรศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับโดยประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับชื่อหัวข้อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อโลกสีเขียวนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พุทธิพงศ์ปิยรัตนโยธินนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายในหัวข้อนี้ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ผมเห็นหัวข้อแล้วน่าสนใจมากๆครับนอกจากจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เรารู้จักกันเนี่ยยังมีต่อท้ายขึ้นมาเพื่อโลกสีเขียวนะครับน่าสนใจมากคำถามแรกนะครับขออนุญาตให้อาจารย์เล่าที่มาของหัวข้อในวันนี้ได้ไหมครับ
6: ครับก็สำหรับหัวข้อวันนี้นะครับเวลาเราได้ยินคำว่าภาษีเราก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นภาระมันเป็นหน้าที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นรายจ่ายของเราใช่ไหมครับ
5: ครับ
6: ซึ่งถ้าเราจะรู้สึกแบบนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันก็เคยมีประโยชน์แบบคลาสสิกมากๆนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยปี1789แล้วกับปีที่แล้วนะครับโดยเบนจามินแฟรงคลินครับเป็นรัฐบุรุษเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างชาติอเมริกาแล้วก็อาจจะคุ้นเคยในฐานะของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบสายล่อฟ้านะครับเขากล่าวไว้ว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนนะครับยกเว้นอยู่2 อย่างคือความตายและภาษีก่อน
5: ครับ
6: ซึ่งไอ้คำกล่าวเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำไปเลยครับว่า

0: มุมมองของคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มองว่าภาษีเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือหาเงินของรัฐนะครับที่เอาจากประชาชนเพื่อเอาไปทำกิจการต่างๆของรัฐนะครับซึ่งในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับมันจะมีหน้าที่อื่นๆตามมาด้วยอย่างเช่นที่เราคุยวันนี้คือเป็นเครื่องมือทางนโยบายในการชี้นำพฤติกรรมของสังคมนะครับเอางี้เพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราลองเปรียบเทียบกับกลไกกับทางภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนเนาะเวลาที่ร้านค้าหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอย่างเช่นเขาคิดค้นสินค้าชิ้นใหม่ขึ้นมาเขาอยากให้คนมาลองใช้สินค้าชิ้นนี้หรือว่าอยากให้คนซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นนะครับภาคธุรกิจเขาไม่สามารถไปบังคับผู้บริโภคได้ครับสิ่งที่เขาคิดค้นก็คือการสร้างสิทธิประโยชน์เชิงการค้าขึ้นมาครับอย่างเช่นการออกโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะครับรวมไปถึงการสะสมแต้มส่วนลดเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเนี่ยเขายอมที่จะจ่ายเงินด้วยความเต็มใจแล้วก็สมัครใจครับอย่างเช่นอาจจะมีร้านซูชิสายพานนะครับมีโปรโมชั่นสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัลนะครับในใจแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากกินซูชินะครับแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้รางวัลอะเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมครับเราก็ยอมไปร้านซูชิไปสะสมแต้มเพื่อไปแลกของรางวัลนะครับหรือว่าร้านสะดวกซื้อที่เราเห็นสะสมแต้มเพื่อแลกของใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: บางทีเขาก็อาจจะเอาของต่างๆเนี่ยมารวมๆกันเป็นชิ้นๆเหมือนสังฆทานใช่ไหมครับแล้วก็จะขายร่วมกันแล้วเนี่ยของชิ้นของชุดเนี่ยจะได้สแตมป์มากกว่าปกติในมุมนึงก็เป็นการระบายสินค้าของเขาด้วยเช่นกันซึ่งเขาก็ทั้งหมดเนี่ยมันคือเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เรารู้สึกคุ้มค่าแล้วก็ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมควักเงินจ่ายเงินด้วยความสมัครใจนะครับทีนี้ครับเราลองมาดูของภาครัฐกันบ้างนะครับ เวลารัฐต้องการให้ประชาชนหรือสังคมเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเพื่อเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นอยากให้คนลดการปล่อยมลพิษอยากให้คนลดการกินหวานลดการกินเค็มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็อาจจะหาเครื่องมือที่มาใช้กับประชาชนซึ่งของรัฐเนี่ยอาจจะต่างจากเอกชนตรงที่รัฐมีอำนาจมหาชนอยู่ในมือ นะครับรัฐจึงมีทางเลือกอยู่2ทางในการจัดการเรื่องนี้ครับอย่างเช่นเรื่องแรกครับก็คือการใช้กลไกการให้โทษหรือการบังคับควบคุมนะครับ
1: ครับ
0: พูดภาษาง่ายรัฐใช้ไม่เลียวนะครับ
1: ครับ
0: ออกกฎหมายครับสั่งห้ามนู้นห้ามอย่างนี้นะครับอย่างเช่นต่างประเทศอาจจะมีรถเรารถติดมากๆใช่ไหมครับเราไม่อยากให้คนมาเข้าเมืองเยอะๆเราอาจจะสั่งห้ามเอ้ยวันนี้ห้ามรถทะเบียนลงท้ายด้วยเลขนี้เข้ามาในเมือง มันก็คือเป็นการสั่งบังคับนะครับซึ่งถ้าใครฝ่าฝืนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาอาจจะโดนจับโดนปรับโดนจำคุกนะครับมันเป็นนโยบายที่เด็ดขาดนะครับแต่ในอีกมุมนึงครับมันก็อาจจะสร้างแรงต้านจากสังคมหรือว่ารัฐต้องเสียต้นทุนในการส่งเจ้าที่ไปตามตรวจสอบไปตามจับนะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มงบประมาณในการบังคับให้มันเป็นไปตามกฎหมายได้มากยิ่งขึ้นนะครับด้วยเหตุนี้ครับในปัจจุบันรัฐจึงหันมาใช้ทางเลือกอื่นๆนะครับที่เป็นทางบวกมากขึ้นอย่างเช่นที่เราคุยวันนี้คือการให้สิทธิประโยชน์นะครับเป็นการชี้นำสั่งพฤติกรรมคือรัฐหยิบเอาวิธีคิดแบบเอกชนมาใช้นะครับไม่ใช่เราจะไม่ใช้ไม่เลียวแล้วเราเปลี่ยนเป็นเอ้ยเราให้นักขนมนะถ้าคุณทำสิ่งที่รัฐต้องการนะครับยอมเปลี่ยนพฤติกรรมมาช่วยชาตินะครับก็เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับรัฐก็พร้อมที่จะลดแลกแจกแถมหรือว่ายกเว้นภาษีให้เป็นการตอบแทนในสิ่งที่คุณทำให้กับรัฐนะครับซึ่งกลไกการให้สิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจแบบนี้ที่กลายมาเป็นหัวข้อในวันนี้นะครับคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อโลกสีเขียวนะครับก็คือกับในเทรนด์วันนี้ที่เราอยากให้มีเรื่องของโลกร้อนใช่ไหมครับมีเรื่องของธรรมชาติที่เราอยากให้มันดีขึ้นพอเอาตับมาสองอันนี้รวมกันมันก็เลยเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อโลกสีเขียวนะครับ
1: คำนี้น่าสนใจมากๆเลยครับอาจารย์ผมสังเกตว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยากให้เจาะตรงนี้ได้ไหมครับว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เป็นลักษณะยังไงฮะ
0: สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับมันก็เหมือนเป็นการให้ประโยชน์แก่ประชาชนใช่ไหมครับในรูปแบบหนึ่งนะครับปกติสิทธิประโยชน์อาจจะมีอย่างอื่นอาจจะให้เงินแจกเงินอะไรโดยตรงแต่นี่คือการเอามารวมกับโครงสร้างทางภาษีนะครับแล้วนึกถึงโครงสร้างภาษีที่เรามีรายได้ใช่ไหมครับเอาเป็นเงินได้เราเงินได้ไปหักค่าใช้จ่ายไปหักค่าลดหย่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอามาคูณอัตราภาษีเป็นเงินที่ต้องเสียภาษีทีนี้รัฐอยากจะจูงใจคนให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรสักอย่างนึงรัฐก็อาจจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยทำให้การเสียภาษีมันอาจจะลดน้อยลงนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในโครงสร้างของการเสียภาษีในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งอาจจะแบ่งได้หลักๆเนี่ยอาจจะแบ่งได้ประมาณ5รูปแบ
1: บ
0: นะครับอย่างเช่นอย่างแรกคือการยกเว้นภาษีนะครับเวลาเรามีเงินได้เข้ามาก้อนนึงนะครับรัฐก็ให้สิทธิในการยกเว้นภาษีแปลว่ากฎหมายอนุญาตให้เราหักเงินก้อนนั้นทิ้งไปเลยนะครับรายได้ก้อนนั้นน่ะ

0: ผลไปนะครับไม่ต้องนำมารวมกับมารวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนะครับอย่างเช่นสิทธิประโยชน์เช่นของ BOI ที่เราเคยได้ยินกันนะครับรัฐยกเว้นภาษีให้หรือว่าการให้รัฐยกเว้นภาษีกับการขายคาร์บอนเครดิตนะครับสมมติบริษัททำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็เอาคาร์บอนเครดิตมาขายนะครับซึ่งบริษัทที่ซื้อส่วนใหญ่เขาก็จะมีเกณฑ์ว่าเขาต้องมีคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่นะครับถ้ามันเกินเขาต้องไปซื้อสิทธิ์ของบริษัทอื่นๆมาใช้ซึ่งการขายคาร์บอนเครดิตตรงนี้มันก็จะเป็นเงินได้ประเภทหนึ่งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะต้องเสียภาษีนะครับแต่กฎหมายเนี่ยก็เลยโอเคการที่คุณหาคาร์บอนเครดิตมาเยอะๆแล้วคุณมาขายเนี่ยมันก็ทำให้โลกเราดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: กฎหมายก็เลยอาจจะบอกว่าโอเคเงิน10ล้านบาทที่คุณได้จากการขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ให้ยกเว้นไปเลยก็คือไอ้10ล้านบาทเนี่ยไม่ต้องเอามาคำนวณภาษีนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือบริษัทก็รายได้ลดลงนะครับเวลาคำนวณภาษีเขาก็จะเสียภาษีน้อยลงนะครับผมอันนี้คือรูปแบบแรกคือการยกเว้นภาษีรูปแบบที่2นะครับคือการหักรายจ่ายเป็นพิเศษนะครับตามโครงสร้างที่โครงการการเสียภาษีเมื่อสักครู่นะครับมีรายได้เราต้องหักค่าใช้จ่ายนะครับปกติเราจ่ายไปเท่าไหร่เราก็จะหักตามนั้นนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้ารัฐอยากจูงใจนะครับให้คนมาทำสิ่งที่รัฐต้องการรัฐก็อาจจะบอกโอเคคุณถ้าคุณจ่าย100บาทคุณอาจจะหักค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นอาจจะหัก150บาทนะครับหัก200บาทก็อาจจะเป็น1เท่า 1.5 เท่า2เท่าอะไรอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นทางบริษัทกำไรทางกำไรสุทธิของทางบริษัทเขาก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะครับคือรายจ่ายเขาเยอะขึ้นพอหักกับรายได้ของเขารายได้เขาลดลงนะครับเวลาคำนวณภาษีก็คำนวณลดลงนะครับอย่างเช่นรัฐอยากสนับสนุนคนพิการหรือผู้สูงอายุนะครับรัฐอาจจะออกกฎหมายว่าโอเคถ้าบริษัทหรือบริษัทเนี่ยเขาอยากจะจ้างบุคคลเหล่านี้มาเป็นพนักงานเนี่ยค่าเงินเดือนที่เขาจ่ายไปค่าจ่ายที่เขาจ่ายไปเนี่ยเขาสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าหักค่าใช้จ่ายได้2เท่านะครับบริษัทจ้างผู้สูงอายุเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทตอนลงบัญชีเพื่อเสียภาษีรัฐก็อนุญาตให้เขาลงบัญชีเขียนรายจ่ายใหม่เลยเป็น 30,000 บาทก็คูณ2ไปเลยผลก็คือยังไงครับกำไรสุทธิของบริษัทก็ลดน้อยลงเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: เสียภาษีลดน้อยลงเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คืออันที่2ที่เป็นการหักรายจ่ายพิเศษ
1: ครับ
0: อีกอันนึงครับเป็นการหักลดหย่อนภาษีนะครับอันนี้อาจจะคุ้นเคยกับตัวของบุกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหลักนะครับคือเหมือนพอเรามีรายได้เราหักค่าใช้จ่ายเสร็จปุ๊บไอ้ตัวหักค่าลดหย่อนเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการที่รัฐมาจูงใจบุคคลธรรมดาให้ยอมเอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายในสิ่งที่รัฐต้องการ
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้เงินที่เราที่รัฐใช้จ่ายไปเนี่ยรัฐก็จะหักลดหย่อนหักลบไปจากสิ่งที่เราหักลบไปกับเงินได้ของเรานะครับเช่นรัฐอยากให้คนเนี่ยอดออมใช่ไหมครับมีออมเงินไว้เพื่อที่จะมีเงินนอกอนาคตก็อาจจะให้เงินค่าซื้อกองทุนไทย ESG
1: ครับ
0: เนี่ยซื้อมาปุ๊บแล้วก็หักลดหย่อนได้นะครับเป็นต้นถึงเช่นเรามีฐานภาษีอยู่1ล้านบาทนะครับถ้าอยากเสียภาษีน้อยลงคุณก็ไปลงทุนในไทย ESG 100,000 บาทใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็เอา1ล้านบาทลบ 100,000 บาทเนี่ยก็ทำให้เงินได้สุทธิคุณจะเหลือแค่ 900,000 บาทเท่านั้นนะครับซ
1: ึ่
0: งมันอาจจะมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นซื้อประกันชีวิตซื้อกองทุน IMF หรือรวมไปถึงหักลดหย่อนบุตรคนที่2นะครับที่มันจะหักได้มากกว่าการมีบุตรแค่คนเดียวนะครับอันนี้คือการหักค่าลดหย่อน
1: ครับ
0: รูปแบบต่อมาก็คือการลดอัตราภาษีนะครับปกติเรามีได้เงินเราคอยเรามีเงินได้มาสรุปเรียบร้อยแล้วหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไปคูณกับอัตราภาษีนะครับในจุดนี้รัฐก็สามารถให้สิทธิประโยชน์ได้เช่นเดียวกันโดยการลดอัตราภาษีลงจากเพดานปกตินะครับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับปกติรัฐจะเก็บในอัตรา 20% นะครับแต่รัฐเขาอาจจะอยากจะช่วยธุรกิจรายย่อยนะครับธุรกิจ SME ทั้งหลายช
1: ่
0: วงแรกเขาอาจจะยังไม่สามารถเติบโตได้เต็มที่เนาะเขายังมีค่าใช้จ่ายมีอะไรเยอะรัฐก็เลยออกมาว่าโอเคงั้นกลุ่ม SME เนี่ยเขาก็จะมีอัตราอีกอัตรานึงที่ลดให้นะครับอย่างเช่นพวก SME ที่ทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทแล้วก็รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการเนี่ยไม่เกิน30ล้านบาทเนี่ยแล้วก็มีกำไรไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยก
1: ็
0: ใช้อัตราร้อยละ15ไปคูณก็พอนะครับแทนที่จะจ่ายให้รัฐทุก20บาททุกกำไร100บาทก็จะเหลืออยู่15บาทนะครับอันนี้คือรายละเอียดของตัวการลดอัตราภาษีอีกอันนึงอันสุดท้ายนะครับที่เป็นหลักๆก็คือเครดิตภาษีนะครับปกติเราคูณอัตราภาษีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีผลลัพธ์เป็นตัวเงินภาษีที่เราต้องจ่ายให้กับรัฐใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้การเครดิตภาษีก็คือการที่

0: รัฐเนี่ยให้สิทธิ์ในการเอาเงินที่ใช้จ่ายไปเนี่ยหักจากตัวภาษีได้เลย
1: อ
0: ันนี้มันจะเป็นมันจึงเป็นสิทธิประโยชน์ที่แบบมันให้ประโยชน์ที่สูงสุดก
1: ็
0: คือหักจากตัวภาษีที่เราจ่ายไปเลยนะครับซึ่งประเทศไทยอาจจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาจจะเป็นต่างประเทศอย่างเช่นในบางประเทศเนี่ยเขาอาจจะแบบเนี่ยเขาอยากให้คนมาซื้อรถ EV เยอะๆใช่ไหมครับรัฐก็เปลี่ยนเป็นการให้เครดิตภาษีนะครับสมมติซื้อรถมาแล้วก็ให้เครดิต 7,500 เหรียญดอลลาร์ก็ได้ครับ
1: ครับ
0: สมมติเขามีเงินได้เยอะๆคำนวณไปคำนวณมาเขาเสียภาษีต้องเสียภาษีให้รัฐ 10,000 ดอลลาร
1: ์ครับ
0: นะครับไอ้ 7,500 ที่บอกว่าเครดิตภาษีเนี่ยก็ลบไปกับตัว 10,000 ดอลลาร์ที่ต้องจ่ายภาษีเลยดังนั้นเขาก็จ่ายเงินให้สหกรณ์ของประเทศนั้นแค่ 2,500 ดอลลาร
1: ์ครับ
0: อันนี้ก็คือเหมือนว่ามันไม่ได้ลดตัวเงินได้ของเราตั้งแต่ต้นหรือว่าลดเงินได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วแต่เป็นการหักภาษีที่เราต้องจ่ายตอนจบเลย
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยไอ้สิทธิประโยชน์ที่เป็นการเครดิตภาษีมันจึงแบบเบี่ยงเหมือนทําไมดึงดูดพฤติกรรมของคนได้สูงสุดนะครับ
1: ครับ
0: เราเรียกว่าสูงสุดทางเศรษฐศาสตร์เลยก็ได้ครับ
1: อืมครับอืมที่อาจารย์มาพูดมาน่าสนใจมากๆแล้วก็มีการจำแนกแจกแจงอย่างชัดเจนนะครับแต่ผมมีคำถามนิดนึงนะครับโดยก่อนที่รัฐบาลจะตัดสินใจนำสิทธิประโยชน์ทางภาษีเหล่านี้มาใช้อ่ะครับรัฐมีวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายอะไรแบบอยู่เบื้องหลังไหมครับผมถามแบบธรรมดาเลยกันทำไมรัฐต้องยอมสูญเสียรายได้มหาศาลเพื่อจูงใจให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้ด้วยฮะ
0: อย่างที่กล่าวตอนต้นใช่ไหมครับบางทีรัฐให้ทำโทษไปอ่ะบางทีมันอาจจะมีแรงต้านเยอะอาจจะแบบมีไปประสบผลอาจจะไม่ 100% คนไม่ได้สมัครใจขนาดนั้นใช่ไหมครับดังนั้นรัฐก็ให้ประโยชน์ไปให้ซึ่งมันก็มีเหตุผลหรือนโยบายบางอย่างอยู่บ้างที่รัฐต้องยอมแลกกับมันอย่างเช่นเราต้องการจูงใจในด้านของมิติด้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับรัฐใช้ภาษีเหมือนเป็นเครื่องกระตุ้นให้กับระบบเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีใช่ไหมครับเราอยากให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยเวลาเศรษฐกิจฟื้นคืนเงี้ยรัฐก็อยากให้คนแบบเอาเงินเก็บมาออกมาใช้หมุนเวียนรัฐหมุนเวียนไปเรื่อยๆเศรษฐกิจเติบโตใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แทนที่รัฐจะเอาเงินไปแจกตรงๆรัฐก็อาจจะต้องดูเรื่องของงบประมาณต่างๆแต่เราก็เปลี่ยนใหม่เป็นให้ลดหย่อนภาษีแทนนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้เรามีช้อปดีมีคืนเรามีEasy Receive ที่มีการให้เราจ่ายเงินไปซื้อของซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาที่กำหนดใช่ไหมครับเช่นปลายปีต้นปีแล้วแต่ค้างไปนะครับพอเสร็จปุ๊บพอเราจ่ายไปเนี่ยเราก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาหักลดหย่อนได้นะครับซึ่งนอกจากหมุนเวียนแล้วเขาก็อาจจะแทรกรายละเอียดบางอย่างไปเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นถ้าคุณซื้อสินค้าโอท็อปคุณอาจจะได้รับลดหย่อนเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณซื้อสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมคุณลดหย่อนได้มากขึ้นอย่างนี้ครับก็เป็นการมิติในด้านเศรษฐกิจไปด้วยนะครับอีกอันนึงจะเป็นมิติของด้านสังคมนะครับรัฐจริงๆรัฐก็คือใช้ภาษีเพื่อดูแลโครงสร้างทางสังคมอยู่แล้วพยายามลดความเหลื่อมล้ำสนับสนุนให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองแต่ในอีกมุมนึงครับรัฐก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึง
1: ครับ
0: รัฐก็อาจจะเป็นต้องให้ขอความช่วยเหลือจากประชาชนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชนเนี่ยที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไปด้วยกันนะครับหรือว่าอาจจะใช้ภาษีในการจูงใจให้คนเนี่ยมาร่วมกระทำกิจกรรมเหล่านี้เป็นต้น
1: ครับ
0: อย่างเช่นอย่างที่ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องของที่พูดไปเรื่องของการจ้างคนพิการจ้างคนสูงอายุใช่ไหมครับพอเราให้เขาหักค่าจ่ายเพิ่มขึ้นคนก็อาจจะจ้างคนเหล่านี้ได้นะรัฐไม่ต้องเป็นคนไปจ้างเองใช่ไหมครับหรือว่าเราอยากให้ประเทศเราเนี่ยแบบให้เรามีบุตรมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเนี่ยหักลดหย่อนคนที่บุตรจากบุตรคนแรกหักลดหย่อนได้ 30,000 บาทคนที่2เราให้หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท
1: อย่
0: างเนี้ยครับโอเคเราอาจจะไม่พูดถึงเรื่องของตัวเงินที่มันมากน้อยแต่ว่าโอเคมันก็เป็นในสิทธิประโยชน์นึงที่รัฐพยายามดึงให้คนเนี่ยเหมือนจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสังคม
1: ครับ
0: หรือว่าการบริจาคให้โรงพยาบาลการลงอยากให้โรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นจุฬาเราก็ไปจาก2เท่าได้อย่างน
1: ี
0: ้ใช่มั้ยครับก็คือจูงใจคนทําดีเพื่อสังคม
1: ครับ
0: แล้วก็อีกอันนึงครับเป็นการจูงใจด้านสิ่งแวดล้อมนะครับโลกเราเหมือนเริ่มแย่ใช่ไหมครับม
1: ี
0: โรคเดือดอะไรเงี้ยรัฐก็ต้องใช้ภาษีเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนนะครับขนาดใหญ่นะครับเป้าหมายก็คือเพื่ออย่างเช่นความเป็นกลางของทางคาร์บอนใช่ไหมครับลดการปล่อยคาร์บอนออกไปอย่างเช่นในอดีตเนี่ยเรามีการลดภาษีสัมภาระมิตรให้รถ EV รถไฟฟ้าใช่ไหมครับเพื่อจูงใจคนเลิกใช้รถสันดาปหรือว่าการลดภาษีให้กับการขายคาร์บอนเครดิตเพื่อให้เพื่อจูงใจให้กับองค์กรต่างๆหันมาลดการปล่อยก๊าซรวมไปถึงให้มาปลูกป่าด้วยกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาที่ประโยชน์เหล่านี้มันอาจจะไปกระจุกตัวอยู่ครับ

0: ทุนใหญ่ๆโรงงานอุตสาหกรรมพวกบริษัทใหญ่ๆบริษัทรถเขาได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ใช่ไหมครับ แต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะการที่จะช่วยเหลือโลกของเราอ่ะมันอาจจะต้องอาศัยคนที่มากกว่านี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จะพึ่งกลุ่มในกลุ่มหนึ่งมันคงไม่ไหวนะครับรัฐจึงมีความจำเป็นต้องอาจจะต้องกระจายสิทธิประโยชน์ทางสิ่งแวดประโยชน์ทางภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี้ยให้มากขึ้นลงแบบครัวเรือนลงแบบประชาชนให้รู้สึกให้ประชาชนรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้เงินผ่านทางภาษีสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะตอบแทนกลับมาด้วยนะครับ
1: อืมครับอืมเดี๋ยวเราขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะครับให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับหากเรามองภาพใหญ่นะฮะผมอยากทราบว่าในระดับสากลเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมีวิธีการคิดหรือว่าใช้เครื่องมือทางภาษีอย่างนี้ไหมฮะเพื่อดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยผมอยากให้ได้ไปต่างประเทศแล้วก็อาจจะลงไปถึงประเทศไทยอย่างนี้ได้ไหมฮะ
0: ได้ครับผมก็ของจริงๆหลักมันจริงการเสียราคาภาษีเนี่ยมันก็มีทั้งขององค์กรระหว่างประเทศอย่าง OECD IMF หรือว่า UN เองนะครับอย่างแรกคือเขามองว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นการเข้าไปแทรกแซงเพื่อแก้ไขความล้มเหลวของกลไกตลาดเนาะเพราะว่ากิจกรรมที่ปล่อยคาร์บอนน่ะมันจะไม่อยู่ในต้นทุนของต้นทุนความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยนะครับหลายประเทศเขาก็จะมีมาตรการที่น่าสนใจอย่างเช่นการเครดิตภาษีที่เราคุยกันนี้ที่มันทรงพลังมากอย่างเช่นในสหรัฐก็มีการให้เครดิตภาษีเป็นหลักนะครับเช่นซื้อรถ EV แล้วก็ติดรถโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
1: ครับ
0: ก็ให้เครดิตภาษีไปหักลบกับภาษีที่ต้องจ่ายนะครับก็คือมันทำให้ประชาชนเนี่ยเห็นเป็นเงินที่จะประหยัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือว่าการหักค่าเสื่อมในอัตราเร่งนะครับในยุโรปหรือว่าในประเทศญี่ปุ่นก็คือรัฐให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีคือให้บริษัทที่ซื้อเครื่องจักรสีเขียวสามารถหักรายจ่ายได้ 100% หรือ 130% ตั้งแต่ปีแรกที่ลงทุนนะครับมันมีเรื่องของหักค่าเสื่อมในต่างๆนะครับ เพื่อเอกชนมีกระแสเงินสดหมุนเวียนให้กลับมาเร็วที่สุดนะครับหรือว่าการลดภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรนะครับรัฐบาลประกาศลดแวดสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับจาก 20% หรือ 0% ทำให้ราคาต้นทุนสินค้าเนี่ยมันถูกลงอย่างชัดเจนนะครับชาวบ้านก็สนใจซื้อได้ง่ายขึ้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงในยุโรปก็เริ่มมีการเก็บตัวภาษีคาร์บอนนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่สิทธิประโยชน์แต่ว่ามันก็เป็นอีกวิธีการนึงนะครับเพื่อบีบให้ต้นทุนในการทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันแพงขึ้นเนาะพอธุรกิจแบกรับต้นทุนไม่ไหวเขาก็ต้องโอเคเขาก็หนีเนาะมาลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อที่จะไปรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแทนนะครับซึ่งทิศทางมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับประเทศไทยเราก็มีการออกกฎหมายมาเหมือนกันเพื่อที่จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
1: ครับ
0: ครับอันนี้คือตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎรนะครับฉบับที่805นะครับพ.ศ. พุทธศักราช2569นะครับเดี๋ยวต่อไปเรียกพ.ร.ด. 805แล้วกันนะครับเอาง่ายๆเลยกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่3มีนาคม2569นะครับ
1: ครับ
0: มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมอนุรักษ์พลังงานนะครับแล้วก็การใช้พลังงานทดแทนนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมันมีมาตรการอยู่2ตัวนะครับอย่างแรกก็คือมาตรการส่งเสริมการติดโซลาร์รูฟท็อปในบ้านอยู่ในที่อยู่อาศัยนะครับมาตรการนี้เนี่ยหลักๆ ก็คือการนำเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ค่าติดตั้งคือไม่ใช่แค่เฉพาะแผงโซลาร์เซลล์ที่เรารู้จักมันจะมีอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นอาจจะมีอินเวอร์เตอร์ชื่อเพื่อแปลงไฟจากระบบ DC เป็น AC เข้าบ้านใช่ไหมครับหรือว่าเป็นหลายครั้งอาจจะมีระบบที่แบบเราสามารถดูเกี่ยวกับการใช้ไฟผ่านอินเทอร์เน็ตได้อะไรอย่างนี้ที่แบบเกี่ยวข้องกับโซลาร์รูฟท็อปพวกนี้นะครับซึ่งเราติดปากว่าโซลาร์รูฟท็อปหรืออุปกรณ์ส่วนครบต่างๆมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงนะครับแต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทนะครับเป้าหมายก็คือกลุ่มครัวเรือนทั้งหลายกฎหมายเขาก็เลยจะกำหนดให้สิทธิประโยชน์เฉพาะผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งแล้วก็นิติบุคคลต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้สิทธิ์นะครับ
1: ครับ
0: เงื่อนไขสำคัญนะครับเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์เหล่านี้นะครับอันนี้อาจจะจำไว้เลยนะครับข้อแรกครับเรื่องสถานที่กับขนาดสถานที่ตั้งต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เป็นหรือว่าถ้าการไฟฟ้าเราจะเรียกเราเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่1นะครับ
1: ครับ
0: ก็คือแล้วก็กำลังการผลิตของไฟฟ้ารวมของบ้านหลังนั้นจะต้องไม่เกิน10กิโลวัตต์นะครับอันนี้เราดูจากแสงโซลาร์เซลล์ว่าผลิตได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับถ้าผลิตได้เกินจากนั้นเราก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับอย่างเช่นถ้าท่านไปเปิดร้านกาแฟหรือทำโฮมออฟฟิศแล้วไปจดทะเบียนเป็นประเภทอื่นที่ไม่ใช่ประเภทที่1มันก็ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยใช่มั้ยครับไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแบบนี้ก็จะไม่เข้าเงื่อนไขหรือบ้านหลังใหญ่มากๆแต่ไปติดแผงโซลาร์เซลล์จัดเต็
1: ม
0: 15-20 กิโลวัตต์แบบนี้เขาก็จะหลุดจากสิทธิ์เหมือนกันนะครับอีกอันนึงครับคือระบบของไฟฟ้านะครับ
1: ครับ
0: ในระบบของการติดตั้งไฟฟ้าเนี่ยปกติมันจะมี3ระบบ3แบบ
1: ครับ
0: แบบออนกริดออฟกริดแล้วก็ไฮบริด
1: ครับ

0: ออนกริดก็คือแบบมีการเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านะครับพออันที่2คือไฮบริดคือเขาอาจจะมีแบตเตอรี่มาลูกนึงนะครับนอกจากที่จะเชื่อมต่อการไฟฟ้าแล้วพอมีไฟเหลือเขาอาจจะเอาไฟเนี่ยลงไปที่แบตเตอรี่ของเขานะครับแล้วก็พอตอนคืนเขาเอาไฟจากแบตเตอรี่นั้นมาใช้กับแบบที่3คือออฟกริดไปเลยก็คือผลิตไฟใช้เองนะครับได้ไฟก็ลงแบตเตอรี่เอาไปใช้เองไม่มีการเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงนะครับดังนั้นคนที่ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นแบบเชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้าเท่านั้นระบบไฟฟ้าเท่านั้นก็คือออนกริดกับไฮบริดเท่านั้น
1: ครับ
0: เรื่องที่3ครับค่าซื้อค่าติดตั้งนะครับต้องเช็คด้วยว่าผู้ประกอบการเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่สามารถออกแบบกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่นะครับอาจจะเป็น e-tag invoice หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นแบบไฟถ้าเป็นแบบกระดาษเนี่ยจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือชื่อเจ้าของมิเตอร์ชื่อในเอกสารเชื่อมต่อทั้งหลายชื่อแบ
1: ร
0: นด์กับภาษีต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้นนะครับ ไปเอาชื่อแบบบ้านเป็นชื่อคนติดตั้งเป็นชื่อพ่อมิเตอร์เป็นชื่อแม่อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ได้นะครับต้องเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ของตัวโซลาร์เซลล์นะครับเวลาที่ใช้ก็คือตั้งแต่วันที่3มีนาคม69ถึง31ธันวาคม71นะครับใช้ระบบเดียวเท่านั้นแล้วก็เรื่องต่างแล้วก็ที่ต้องระวังก็คือต้องติดตั้งให้เสร็จภายในปี71นะครับ
1: ครับ
0: โอเคอันนี้คือมาตรการแรกอีกมาตรการหนึ่งคือมาตรการเพื่อส่งเสริมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพอันนี้คืออะไรก็คือพวกเบอร์5ที่เรารู้จักการสินค้าเปลี่ยนไฟเบอร์5แต่เบอร์5เพิ่มขึ้นมาแล้วคือเบอร์5ที่มี5ดาวนะครับซื้อสินค้าที่มีเบอร์5 5ดาวเนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการหักภาษีนะครับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นซึ่งกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับทั่วไปสามารถใช้สิทธิ์ได้กับ2บุคคลธรรมดานะครับเขาก็ใช้สิทธิ์ได้แต่ว่าต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ประเภท40วงเล็บ5 6 7 8วงเล็บ5คือคนที่มีเงินแต่ค่าเช่านะครับ
1: ครับ
0: 6คือวิชาชีพอิสระนะครับทนายแพทย์วิศวะอะไรแล้วแต่40วงเล็บ7ก็คือคนที่มีรายได้จากการรับเหมานะครับที่เป็นผู้จัดหาสัมภาระเองนะครับแล้วก็8อื่นๆนะครับอาจจะเป็นค้าขายแล้วแต่นะครับพวกนี้เนี่ยเวลาเขาหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาสามารถหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและความสมควรได้ก็คือหักใช้จ่ายตามจริงได้ไม่ได้หักเหมาแบบคนธรรมดาที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะหักได้ไม่หักได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าความเป็นจริงเขาถึงจะหักใช้สิทธิ์นี้ได้นะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์นี้นะครับก็คือนำเงินที่จ่ายเป็นค่าลงทุนซื้ออุปกรณ์มาลงบัญชีเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีก 0.5 นะครับเหมือนเช่นเราจ่ายไป100บาทเราสามารถหักได้เป็น150บาท
1: ครับ
0: ครับซื้อของซื้อตู้เย็น 10,000 บาทกฎหมายหักค่าใช้จ่ายได้ 15,000 บาทนะครับกำไรสุทธิมันลดลงใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายเงินได้ของเราก็ลดลงนะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่รับสิทธิ์เบอร์5 5ดาวนะครับซึ่งสามารถติดตามได้จากเว็บของตัวการไฟฟ้านะครับแล้วก็ต้องเป็นหลักๆก็คือต้องเป็น e-tag ด้วยนะครับเป็นสินค้าใหม่ที่ซื้อมานะครับซื้อของมือสองไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับแล้วก็ต้องซื้อระหว่างวันที่3มีนา69ถึง31ธันวา2571นะครับอันนี้คือตัวสินค้าหลักๆที่จะลดได้นะครับทั้งหมดนี้มันคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ไทยเนี่ยออกมาล่าสุดนะครับเพื่อให้เราสามารถลดการใช้คาร์บอนเครดิตลดคาร์บอนการปล่อยคาร์บอนได้ทำให้โลกเราดีขึ้นได้อันนี้คือเป็นที่มาของสิทธิประโยชน์สีเขียวนะครับ
1: ครับผม เนื้อหาในวันนี้เนี่ยอาจจะมีดีเทลนิดนึงแต่เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆครับผมอาจจะสงสัยว่าทำไมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสีเขียวได้ใช่ไหมฮะ
0: คร
1: ับผม เนื้อหาจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการเราจุฬานิติมิติของเราย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ www.law.jula.ac.th หรือผ่านทาง YouTube Channel ครับ Law Jula Channel และ Podcast Jula Radio Plus ครับใน สัปดาห์ต่อไปนะครับจะพบกับประเด็นทางกฎหมายด้านไหนนะครับแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจเช่นเคยแน่นอนนะครับและพบกันได้ที่รายการวิทยุ Law Jula นิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึงเวลา 11:30 น.ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์

0: ิตย์ 11:00 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz
1: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียจกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
3: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุทคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.กูมุดคงเทศอยู่ดูแลรายการตรงนี้ที่สถานีวิทยุจุฬาครับ 101.5 MHz นะครับวันนี้อย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังเป็นพยานว่าผมดึงรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐรุ่นราอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอาไว้ไม่ให้ท่านกลับมหาลัยนะครับให้ท่านอยู่กับเราก่อนเพราะว่าตัวงานวิจัยพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยข้อมูลต่างๆมีเยอะมากทีเดียวที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะแตะกันอยู่ในหลายๆจุดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รายละเอียดแบบครบถ้วนซะทีเดียววันนี้แหละครับจะเป็นวันที่เราได้ครบถ้วนแล้วเพราะว่า1คือภาพรวมของเรื่องของวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดพูดถึงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พิธีดั้งเดิมเรื่อยมาจนถึงพิธีกรรมประดิษฐ์เราได้พูดคุยกันให้เป็นที่เข้าใจไปแล้วนะครับจากนั้นอาจารย์แบ่งภาคให้เราทั้งภาคเหนือแล้วภาคอีสานแล้ววันนี้เราจะไปภาคกลางกับภาคใต้แล้วจะสรุปรวบยอดถึงตัวงานวิจัยของอาจารย์กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับผม
4: อาจารย์ทำไมเสียงเหนื่อยลงเลย
5: จริงๆยังสนุกอยู่นะ
4: ยังสนุกอยู่อาจารย์อย่าเพิ่งเบื่อครับเพราะว่าตัวชิ้นงานเองเชื่อว่าหลังจากได้ฟังแล้วเนี่ยคงจะมีคุณผู้ฟังหลายท่านทีเดียวที่อยากจะไปร่วมงานประจำปีของพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้คือถ้าพูดว่าพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยคนจะหนึ่งนึกไม่ออกแล้วสองก็คือไม่ได้มีความรู้สึกอยากร่วมแต่ถ้าพูดจำเพาะเจาะจงไปอย่างเช่นพิธีบูชาพระยาพิชัยดาบหักอย่างเงี้ยก็จะมีคนสนใจแล้วว่าพระยาพิชัยดาบหักเราจะไปบูชาท่านด้วยเจอเกียรติประวัติอะไรแล้วมีอะไรที่น่าสนใจเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์ไปวิจัยมาว่าเพราะอย่างนี้ไงเขาจึงมีสิ่งนี้และเพราะสิ่งนี้จึงทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างแน่นอนที่สุดเลยอย่างหนึ่งก็คือชื่อเสียงความต้องการความเร้าความสนใจของบุคคลภายนอกมันจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะขยายฐานของทั้งคุณงามความดีด้วยนะครับแล้วก็ขยายฐานของตัวกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะครับวันนี้เราจะลงมาที่ภาคกลางภาคใต้อาจารย์ทำไมถึงต้องรวบสองอันนี้เพราะว่าตัวความแตกต่างอะไรหรือว่าความใกล้เคียง
5: ความเหมือนกับความแตกต่าง
4: ครับ
5: ภาพเอาพูดง่ายๆก่อนภาคกลางเนี่ยเจ้าเมืองมักจะเป็นเจ้าผู้เขาเรียกว่าไงกอบกู้เอกราช

0: หรือว่า
1: คือเป็นส่วนกลางเรารู้จักอยู่แล้ว
0: หรือว่าสัมพันธ์กับอยุธยา
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นที่ลพบุรีก็มีพิธีบูชาสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ก็ชัดเจนว่าเป็นกษัตริย์อยู่แล้ว
0: เป็นในพื้นที่ข้างในเป็นพื้นที่ปิด

0: สนับสนุน
1: ทรัพยากรให้
0: ทรัพยากรให้
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันคนจังหวัดจันทบุรีก็จะมองว่าของเขาเป็นที่ตั้งกอบกู้เพื่อนำมากอบกู้อาณาจักรบ้านเมืองฉะนั้นจริงอยู่ว่าแม้แต่บางพื้นที่ในภาคกลางที่บูชาวีรบุรุษองค์เดียวกันแต่วิธีการนำเสนอแตกต่างกัน
1: ครับ
0: เพื่อจะนำเสนอให้เห็นอัตลักษณ์ของคนพื้นถิ่นตรงนั้นว่า มีความสำคัญขนาดไหนสามารถกู้บ้านกู้เมืองขึ้นมาได
1: ้
0: ด้วยคนท้องถิ่นที่อยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆของภาคกลางที่เราเห็น
1: ซึ่งจะไปสนับสนุนกับตอนที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าการที่จะเชื่อชูใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เป็นวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยเขาต้องได้รับการยอมรับในเรื่องที่เชิดชูอย่าง
0: น
1: ี
0: ้
1: ใน
0: วีรกรรม
1: ใช่ครับนอกจากจะเป็นตัววีรกรรมซึ่งเป็นตัวสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยอย่างในกรณีที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้คือการซัพพอร์ตการสนับสนุนไม่ได้เป็นกิจกรรมถุงของตัวเราที่เราลุกขึ้นไปลบกับเขา
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่ากิจกรรมคือเราสนับสนุนทรัพยากรอันนี้เขาก็สามารถจะยกขึ้นมาเชิดชูเพื่อทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ประจำของท้องถิ่นได้ด้วย
0: ผมยังใช้คำนี้ว่าเจ้าเมืองประจำจังหวัดของผมเนี่ยไม่ใช่หมายถึงเจ้าเมืองที่แต่งตั้งด้วย
1: ครับ
0: เป็นเทพเจ้าประจำเมืองเลยพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเป็นเทพเจ้าของทั้งคนจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีด้วย
1: ครับ
0: เป็นสูตรรวมใจของคน
1: ค
0: เป็นเทพเจ้าจริง
1: ๆ
0: สำหรับคนในกลุ่มตรงนี
1: ้
0: เห็นไหมถัดมาเดี๋ยวผมเท้าความไปถึงภาคใต
1: ้
0: ภาคใต้นี่มีลักษณะที่พิเศษหลากหลายเช่นบางพื้นที่เนี่ยที่เริ่มมีแนวคิดเรื่องบูชาวีรบุรุษประจำจังหวัดเนี่ยบางพื้นที่ก็อาศัยวีรบุรุษที่เป็นตำนานเช่นนครศรีธรรมราชก
1: ็
0: บูชาพระเจ้าศรีธรรมโศกซึ่งการบูชาอย่างเงี้ยเขาแสดงอัตลักษณ์ตัวเขาว่าเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นหัวเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตั้งแต่อดีตที่เรียกว่าหัวเมือง12นักษัตริย
1: ์ครับ
0: ฉะนั้นเขามีอำนาจปกครองอยู่ตรงนั้นจึงยกวีรบุรุษที่อยู่ในตำนานพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาเป็นวีรบุรุษประจำจังหวัด
1: ครับ
0: แต่ในบางจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่ไม่ได้มีวีรบุรุษที่ชัดเจนเขาอาจจะยกเจ้าเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรุงเทพแต่ไม่ได้ยกย่องวีรกรรมในฐานะที่ลบมากนัก
1: ครับ
0: อาจจะยกย่องวีรกรรมในฐานะทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นตรงนั้นดีขึ้น
1: นี
0: ่นี่มีความต่างกันเช่นพญาดำรงสุจริตมหิตสอนภักดีหรือว่าต้นตระกูลของนารนองเนี่ย
1: หรือ
0: ว่าชื่อว่าคอสูเจียงเนี่ยท่านเป็นผู้บุกเบิกทำเหมืองแร
1: ่ที
0: ่จังหวัดระนองแล้วก็ส่งภาคหลวงเข้ากรุงเทพ
1: ครับ
0: อันเนี้ยก็เป็นวีรบุรุษท้องถิ่นเหมือนกัน
1: ครับ
0: หรือว่าพญาวิเชียรคีรีที่จังหวัดสงขลาเนี่ยพญาวิเชียรคีรีเทียนเสงเนี่ยก็เพราะว่าท่านเป็นคนจีนเป็นคนไทยเป็นคนเชื้อสายจ
1: ีนเชื้อสายจีนครับ
0: แล้วท่านก็มีคุณูปการคือสามารถเก็บภาคหลวงส่งกรุงเทพได้ฉะนั้นถ้าพิธีบูชาเจ้าเมืองของที่สงขลาเนี่ยพิเศษจะทำพร้อมกับพิธีบูชาหลักเมืองด้วยแล้วหลักเมืองถ้าใครไปหลักเมืองที่สงขลานะจะอยู่ในศาลเจ้าจีนแล้วมีหลักเมืองอยู่สามหลัก
1: ครับ
0: คือมีหลักตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามที่สูงประมาณสักศอกหนึ่งได
1: ้ครับ
0: มีหลักสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วก็มีหลักเมืองใหม
1: ่ซึ่งหลักเมืองใหม่นี่ก็ต้องใหญ่โตเห็นชัดเจนแล้วเลยครับ
0: แต่อยู่ในพื้นที่ของคนดูแลโดยคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งเขาเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากพญาวิเชียรคีรีเห็นไหมฉะนั้นคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่ใช่คนพื้นถิ่นเดิม
1: ครับ
0: แต่ได้รับการยกย่องแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง
1: ครับ
0: ที่สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นได
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเจ้าเมืองอีกประเภทหนึ่งที่ผมจัดขึ้นมาครับเป็นวีรบุรุษอีกประเภทหนึ่งครับ
1: คือวีรบุรุษที่ว่านี้เนี่ยก็คือการสร้างคุณงามความดีไม่ใช่วีรบุรุษที่แสดงถึงการเป็นนักรบแต่เพียงอย่างเดียวคืออาจจะเรียกว่านักรบก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้รบบนในสนามสงครามการต่อสู้ฟาดฟันแต่เป็นสนามเศรษฐกิจ
0: จริงๆท่านมีการลบอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่เวลาเชิดชูอย่างที่บอกว่า อัตลักษณ์คือการประกอบสร้าง
1: เลือกข
0: ึ
1: ้นมา
0: เลือกขึ้นมาคนในเขต2จังหวัดเนี่ยก็จะเลือกอัตลักษณ์ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ขึ้นมา

0: จริงอยู่ว่าท่านก็เคยทำการรบช่วยรบหรือปราบกบฏหรือปราบโจรแถวนั้นแต่ความโดดเด่นของท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องด้านเศรษฐกิจ
1: ซึ่งเลยทำให้ผมสนใจมากเลยว่าคือพอเป็นท่านอื่นๆเนี่ยถ้ามันชัดเจนว่าถ้าเป็นเรื่องของการเป็นนักรบอะไรต่างๆเนี่ยเขาควรจะมีพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรบอันนี้พอเป็นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยพิธีกรรม
0: ในพิธีกรรมอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นพิธีกรรมบูชาคอสูเจียงหรือที่จังหวัดระนองเนี่ยมีการสาธิตการทำเหมืองแร่มีบุ้งกี
1: ่นี่
0: ม
1: ี
0: แล้วเครื่องพิธีของเขาเป็นจีนทั้งหมดจัดเครื่องพิธีบูชาแล้วคนทำพิธีเนี่ยเป็นสายตระกูลทำเอง
1: โอ้
0: เป็นคนที่ดูแลพิธีพันธ์สายตระกูลผมถึงบอกว่าพอผมได้ไปเก็บข้อมูลกับท่านท่านชวนผมไปบ้านท่านแล้วไปเอาไม้ตะพดไปเอาของสะสมที่เคยเป็นของคอสูเจียงประจำตระกูลให้ผมมาถือถ่ายรูป
1: โอ้โห
0: ผมขนลุกเลยว่าผมมาเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยแล้วผมได้เห็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนี้
1: จริงครับ
0: มันเกิดความรู้สึกปลื้มปิติว่าการได้มาเก็บข้อมูลเราในฐานะนักวิจัยเนี่ยจริงๆเราต้องการความรู
1: ้
0: แต่สิ่งที่ได้มามากกว่านั้นคือเราได้สัมผัสความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์แล้วสัมผัสกลุ่มคนพิธีกรรมได้สัมผัสได้เห็นเครื่องสัญลักษณ์วิธีคิดของกลุ่มคนในพื้นที่ครับ
1: ครับซึ่งนั่นเป็นความแข็งแรงนะ
0: เป็นความแข็งแรง
1: แล้วความแข็งแรง
0: สายตระกูลแข็งแรงมาก
1: ใช่ครับความแข็งแรงนี้เนี่ยมันประกอบสร้างตัวตนเขาชัดเจนมาใช้อาจารย์ใช้คำว่าสายตระกูลอยู่บ่อยๆเราจะเห็นว่าเพราะว่าสายตระกูลนี้นี่แหละตั้งแต่เริ่มต้นนี่แหละที่มันทำให้ตัววีรกรรมคือคำว่าวีรกรรมไม่ต้องสู้รบ
0: ไม่ต้องไปฆ่าคนในงานวิจัยของผมนะคร
1: ับ ใช่ครับวีรกรรมคือสร้างเศรษฐกิจส่งเสริมเศรษฐกิจเนี่ยก็ทำให้ตัวพื้นที่เองท้องถิ่นเองเนี่ยมีความเข้มแข็งแข็งแรงกันมาถึงปัจจุบันส่วนหนึ่งนะครับคือเราใช้ชื่อว่าพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยแต่อาจารย์ยกตัวอย่างมา 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยมีวีรสตรีอยู่ด้วย
0: ใช
1: ่นั่นก็คือมาถึงยุคสมัยนี้เขาจะมีการเรื่องของการพยายามที่จะนำเสนอความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมทางเพศซึ่งเป็นแบบอัตลักษณ์ทางเพศหญิงเพศชายว่าผู้หญิงก็มีความสามารถทัดเทียมอะไรต่างๆจริงๆอ่ะเราทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแค่มันไม่ได้ถูกบัญญัติเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าทำเป็นรูปธรรมมาตั้งนานแล้ว
0: จริงอันนี้อาจารย์พูดดีมากจริงๆเนี่ยคนในสังคมเราเนี่ยสืบเชื้อสายทางแม่นะอ้าวเวลาเราแต่งงานเนี่ยลูกเขยต้องไปอยู่บ้านพ่อตานะใครเป็นใหญ่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วลองดูในอดีตของเรากษัตริย์ที่จะได้ครองราชเนี่ยไม่ใช่ดูพ่ออย่างเดียวต้องดูว่าแม่เป็นใครนะแม่มีเชื้อสายกษัตริย
1: ์
0: ฉะนั้นสังคมเราอ่ะเราในมุมมองผมนะผมมองว่าคนไทยเราเนี่ยให้เกียรติความเป็นแม่สูงมาก
1: สูงมากครับ
0: เอาบ้านผมสมัยก่อนแม่ผมก็มีอำนาจมากกว่าพ
1: ่อค่ะใช่คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมองว่าผู้หญิงมักจะส่งเสริมให้ผู้ชายเนี่ยดูดีแต่ผู้ส่งเสริมต่างหากคือผู้ที่แข็งแรง
0: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นแข็งแรงด้านความคิดหรือว่าด้านอำนาจหน้าที่ใดๆก็ตามนะครับ
0: แล้วอย่างที่ภูเก็ตอันนี้บูชาย่าจันย่ามุก
1: ครับ
0: ในอดีตนะก่อนหน้านั้นก่อนพิธีที่ผมจะไปเก็บโอ้โหจะมีการทรงพอพิธีเริ่มขึ้นเขาเรียกว่าบูชาผีหลางผีทลาง
1: ครับ
0: เราก็จะมีในพิธีพอเครื่องดนตรีขึ้นเนี่ยคนจะขึ้นเข้ากันเยอะแต่มีความเปลี่ยนแปลงคือเมื่อภาครัฐเข้ามามากขึ้นในพื้นที่จัดพิธีเนี่ย
1: ค
0: นก็ขมบางครั้งเราเก็บพิธีเนี่ยเราเห็นว่าเรารู้แล้วล่ะเขาน่าจะมีดวงวิญญาณอะไรเข้าแต่เมื่ออยู่ในพื้นที่ของภาครัฐเนี่ยเขาจะข่มตัวเขาเอง
1: ข่มเอาไว้ไม่ให้แสดงท่าทางต่างๆ
0: ซ
1: ึ่
0: งม
1: ัน
0: เป็นการต
1: ่
0: อสู้กันระหว่างพิธีกรรมของรัฐ
1: ครับ
0: ซึ่งมีความเป็นออฟฟิเชียลมีความเป็นทางการ
1: ครับ
0: กับพิธีกรรมที่ภาคประชาชนที่เขานับถือเรื่องผีสางเทวดาอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็เป็นผีฝ่ายแม่
1: เหมือนอาจารย์จะบอกว่าทางงานดั้งเดิมผีใดๆก็ตามเขาก็มีมารยาทฮะ เขาก็ช่วยดูแลงานทางการให้สามารถจะดำเนินการต่อไปได้ตามระเบียบแบบแผนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าสำหรับท่านที่อยู่ในยุคสมัยใหม่แล้วก็เห็นเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเชิงวิทยาศาสตร์ไป

0: ้งหมดเลยเนี่ยยังไงก็ตามท่านก็มีส่วนที่น่าจะต้องพิจารณาแล้วก็ยอมรับว่าเพราะความเชื่อดั้งเดิมเพราะความศรัทธาอะไรต่างๆเหล่านี้นี่แหละที่ยังประโยชน์ให้กับท้องที่ชุมชนเรื่อยมาถึงปัจจุบันและผมเชื่อว่ามันจะยังประโยชน์ต่อไปอีกภายภาคหน้ามากมายเอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลไปหมดเลยเนี่ยนะมันจับต้องได้เฉพาะเวลาเฉพาะเวลาเท่านั้นพ้นไปปุ๊บเนี่ยมันไม่เหลืออะไรให้ยึดโยงความศรัทธาไว้นะมันก็สูญหายไปหมด
1: คือถ้าเรามองในเชิงไม่มีราก
0: ครับ
1: คือมองทุกอย่างเป็น
0: เหตุเป็นผล
1: เป็นทางด้านกาย
0: วิทยาศาสตร์
1: ฟิสิกอลอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่จริงๆเราสังเกตไหมร่างกายเรามันมีทั้งฟิสิกอลแล้วก็เมนทัลมีทั้งกายแล้วก็มีทั้งใจ
0: ครับ
1: เอาไม่ต้องยกตัวอย่างง่ายๆนะท่านอาจารย์เวลาพูดง่ายๆเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยบางครั้งกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หาย
0: ครับ
1: มีคนที่เรารักหรือเราคิดถึงมาจับบีบเท้าเนี่ยทำไมมันเหมือนมีกำลังขึ้นมายังไม่ได้กินยาเลย
0: ร่างกายพร้อมจะรักษาตัวเองขึ้นมาทันที
1: วิทยาศาสตร์ก็อาจจะอธิบายว่ามันทำให้เสริมจิตใจแต่จริงๆเรารู้สึกลึกๆว่ามันไม่ใช่
0: ครับ
1: มันเป็นเรื่องของด้านจิตใจพิธีกรรมเหมือนกันมันช่วยเยียวยาจิตใจของเขา
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยมีหมุดหมายคือรอเพื่อบูชาวีรบุรุษประจำปีมันเป็นหมุดหมายในชีวิตเขาทำว่าปีนี้เขาจะทอผ้ายังไงเพื่อได้ไปตกได้ไปแต่งกายเพื่อได้ไปบูชาวีรบุรุษหรือบูชาเจ้าเมืองหรือบรรพบุรุษของเขาในช่วงเวลาแบบนั้นผมว่ามันเป็นความสวยงามถ้าลองคิดดูว่าเราเชื่อในเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งหมดคนทั้งโลกก็เหมือนกัน
0: ใช่
1: ผมว่าเราเดินไปในโลกนี้ใครจะแยกว่าเราเป็นไทยฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาหรือลาวเราแยกไม่ได้แต่เมื่อเรามีวัฒนธรรม
0: เ
1: รามีพิธีกรรม
0: ใช่ครับ
1: เรามีวิถีปฏิบัติเรามีความเชื่อ
0: มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเรา
1: คนจึงแยกคนไทย
0: ครับ
1: หรือเรามีสิ่งที่คนปัจจุบันจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้แตกต่างกับคนอื่นแล้วทำให้คนชาติอื่นหรือคนในสังคมอื่นๆอยากจะมาเยี่ยมชม
0: ครับ
1: อยากจะไม่เห็นก็เป็นผลพลอยได้จากเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: เอาง่ายๆวัดวาอารามเนี่ยบรรพบุรุษเราอ่ะไม่ได้สร้างไว้ว่าโอ้คุณจะได้มาเก็บค่าตั๋วคนจะได้เศรษฐกิจ คนจะได้ เขาสร้างจากศรัทธา
0: ใช่ครับ
1: เขาต้องการเป็นพระโพธิสัตว์ต้องการบำรุงศาสนา
0: ครับ
1: แต่ผลที่มันพลอยได้ต่อมาเนี่ยมันทำให้คนเดินทางมา อยากจะมาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีศิลปะ
0: ศิลปะนี่แหละชัดเจนที่สุด
1: ผมคิดว่าพิธีกรรมก็ดีความเชื่อเรื่องวีรบุรุษหรือความเชื่อในพิธีกรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติเทศกาลอะไรก็ดีมันเป็นรากทางวัฒนธรรมของชนชาติเรา
0: ครับซึ่งเรามีและเราแข็งแรงด้วยและเราจะต้องปกป้องของเราเอาไว้ยาวๆนานๆอาจารย์ครับตอนนี้เราจะเห็นความชัดเจนของตัวพิธีกรรมที่แบ่งภาคพื้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าภาคเหนือแบบนึงอีสานแบบนึงกลางใต้ก็จะมีทั้งความต่างความเหมือนและที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือทั้งกลางและใต้เนี่ยมันจะแตกต่างไปจากของที่อื่นเขาโดยทั่วไปหมดแต่ผมเชื่อว่าแกนเรื่องของความศรัทธาเนี่ยมันทำให้ทั้งหมดหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันก็คือความศรัทธาทั้งในเรื่องของตัวบุคคลศรัทธาในเรื่องของพิธีกรรมนะครับมีอย่างนึงที่เหมือนกับว่ามันแล่นซ้อนเป็นฐานลึกๆอยู่ก็คือไม่ว่าจะเป็นศรัทธาเรื่องอะไรก็ตามมันมีพื้นมาจากความกตัญญูทั้งความกตัญญูของตัวบุคคลความกตัญญูต่อแผ่นดินความกตัญญูต่อครอบครัวบรรพบุรุษอะไรก็ตามอันเนี้ยอาจารย์มองในแง่ของงานวิจัยชิ้นนี้ว่ายังไงครับ
1: ผมมองเลยว่าจริงๆความน่ารักของวัฒนธรรมเราคือการความกตัญญูกตเวที
0: ครับ
1: เป็นรากฐานที่สอนทั้งในปรัชญาพุทธที่เป็นเมนทางความเชื่อของเราเป็นเมนหลักทางความเชื่อของเรา
0: ครับ
1: แล้วก็แม้แต่คนไทยเชื้อสายจีน
0: โอ้อันนั้นยิ่งแข็งแรงใหญ่เลย
1: ความเชื่อความกตัญญูนี่เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นในพุทธศาสนาก็บอกว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี
0: ครับ
1: นะครับใครทำความไม่ดีให้เราเนี่ยเราลืมเร็วๆแต่ถ้าใครทำดีกับเราเนี่ยให้เรากตัญญูมันทำให้เสริมรากจิตใจของเรา
0: ครับ
1: ฉะนั้นพิธีกรรมบูชาเจ้าเมืองหรือวีรบุรุษประจำจังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การประกาศคุณงามความดีของวีรบุรุษ
0: ครับ
1: แต่มันประกาศความเป็นคนกตัญญูกตเวทีของผู้ที
0: ่
1: ไปร่วมด้วยเขาในทางพุทธศาสนาเนี่ยบอกบุคคลที่หาได้ยากในโลกมี2 อย่าง1คือบุพการี
0: ครับ
1: แปลว่าบุคคลผู้ทำอุปการะก่อน
0: ครับ
1: วีรบุรุษของเราเนี่ยทำอุปการะให้ชาติบ้านเมืองท้องถิ่นมาก่อน
0: ครับ
1: กับบุคคลที่หาได้ยากประเภทที่2คื

0: คนกตัญญูกตเวที
1: ครับ
0: ฉะนั้นเราเป็นอนุชนคนรุ่นหลังเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นบุคคลหาได้ยากในโลกเพราะเรายังกตัญญูต่อสถาบันชาติศาสนาและมหากษัตริย
1: ์
0: รวมทั้งบรรพบุรุษของเราที่รักษาบ้านเมืองหรือทำความดีให้กับพื้นถิ่นของเราผมคิดว่าอันนี้เป็นความงามนะเป็นความงามแน่นอน
1: คร
0: ับ
1: ก
0: ็
1: คือหนึ่งคือเรายกย่องเชิดชูผู้ที่ทำคุณงามความดีและสองคือเราเนี่ยแสดงความกตัญญูต่อพวกเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าความดีงามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทัดเทียมเสมอกันแต่ว่าคุณงามความดีมันมีคงอยู่ทั้งตัวผู้ทำและตัวผู้สนับสนุนด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้อาจารย์ครับผมมีเวลาให้อาจารย์5นาที6นาทีนี้เลยครับอาจารย์พูดถึงงานวิจัยนี้ก่อนอาจารย์หน่อยว่าสรุปรวมแล้วเป็นยังไงครับ
0: คืองานวิจัยเนี่ยสรุปได้อยู่ 2-3 ประเด็นคือผมมองด้วยมุมมองของแนวคิดเรื่องวีรบุรุษ
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็ถ้ามองในเชิงวีรบุรุษในเชิงต้นน้ำคือประวัติของวีรบุรุษเนี่ยแน่นอนละมันก็เป็นการประกอบสร้างหรือเลือกหยิบยกตอนใดตอนหนึ่งขึ้นมาเพื่อเชิดชูวีรบุรุษ
1: ครับ
0: ซึ่งการหยิบยกเนี่ยมันก็มีความมีลักษณะที่ความเป็นดรามาติก
1: ครับ
0: คือมันแน่นอนละเรื่องเล่ามันก็ต้องสนุกมีความเป็นละครมันก็จะไม่ได้เล่าละเอียดมันจะยกแค่บางตอนขึ้นมาหรือตอนไหนที่มันไม่ได้เข้ากับวัฒนธรรมเราเนี่ยเราก็ลดทอนส่วนนั้นเช่นวีรบุรุษต้องไม่แสดงอาการลังเลสงสัย
1: อ
0: ันนี้เป็นเกือบทั้งหมดที่เป็นข้อมูลในการวิจัย
1: ครับ
0: ประเด็นที่2เนี่ยประเด็นที่เกี่ยวกับพิธีกรรมเนี่ยผมสามารถจำแนกพิธีกรรมได้ออกเป็น6แบบ
1: ครับ
0: 1ประเภทพิธีกรรมที่เป็นลัทธิพิธี
1: ครับ
0: คือทำแบบ
1: ทางการเลย
0: ทางการเลย
1: ครับ
0: มีการจัดเตรียมแบบชุดทางการเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะว่าบางครั้งได้ดึงงบประมาณที่เป็นทางการเนี่ยก็ต้องจ้างออร์แกไนเซอร
1: ์ครับ
0: เพราะว่าสามารถเบิกได
1: ้
0: มีใบเสร็จม
1: ี
0: บริษัทรับทำอย่างเงี้ยก็พ
1: ิ
0: ธีกรรมก็จะมีลักษณะที่เป็นทางการเลย
1: ครับ
0: ประเภทที่สองเนี่ยพิธีบวงสรวงที่เป็นแบบพิธีกรรมพิธีการก็คือทำถูกตามพิธีกรรม
1: หมายถึงดั้งเดิม
0: ทั่วทั่วไปใช่คอนเซอร์เวทีฟทั่วๆไปมีเครื่องพิธีแบบพอสมควร
1: ครับ
0: อันนี้เป็นพิธีกรรมที่พิธีการนะครับประเภทที่3เนี่ยพิธีบวงสรวงที่เป็นแบบราษฎรพิธีละคือแบบชาวบ้านพูดง่ายๆใครเอาของอะไรมาก็ได้ต่างคนต่างเอามาแล้วเอามาวางบนแท่นพิธีแล้วทำพิธีรวมกันคำพูดก็อาจจะเป็นบวงสรวงบทบูชาบวงสรวงแบบท้องถิ่นแบบชาวบ้านที่สื่อสารแบบชาวบ้านแบบเป็นภาษาเหนือบ้างเป็นภาษาอีสานหรือภาษาลาวบ้างนะครับ
1: ครับ
0: ประเภทที่4เนี่ยพิธีกรรมที่แบ่งรัฐพิธีกับราษฎรพิธี
1: อ
0: ันนี้แปลว่าแยกกันทำ
1: ครับ
0: คือไอ้รัฐก็ทำแบบ
1: ทางการก็ทำ
0: ทางการให้มันถูกต้องทำทางการแต่ในขณะที่พิธีท้องถิ่น
1: ความเชื่อก็ทำตามความเชื่อชัดๆเลย
0: ท้องถิ่นก็ทำไปเช่นที่จังหวัดอุบล
1: ครับ
0: ก็ทำแบบนี้หรือที่จังหวัดระยองก็มีพื้นที่ที่ทำแบบแยกกันระหว่าง2พื้นที่ก็มี
1: ครับ
0: นะครับแล้วประเทศที่3อันนี้ฉีกเลยแบบจีนระลึกถึงสายตระกูลตัวเองทำแบบจีนเลยเช่นที่ระนอง
1: ครับ
0: เครื่องพิธีต่างๆหรือการจัดพิธีหรือคำบวงสรวงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นจีนเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าทำโดยคนที่เป็นสายตระกูล
1: ครับ
0: รู้พิธีกรรมจีนนะครับอันนี้ผมก็เลยแบ่งว่าลักษณะพิธีในแต่ภูมิภาคเนี่ยสามารถสังเคราะห์รวมได้แบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้สัญลักษณ์ในพิธีเนี่ยที่สามารถสรุปตีความอาจจะเป็นประเด็นท้ายๆว่าอาจเวลาช่วยท่านผู้ฟังทางบ้านเผื่อไปเห็นในพิธีมีอะไรนะสัญลักษณ์ในพิธีเนี่ยมักจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดง2 อย่าง1คือสัญลักษณ์ที่แสดงอัตลักษณ์ของวีรบุรุษคนนั้น
1: ครับ
0: เช่นที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็จะมีการแห่พระแสงดาบแห่หอกแห่หมวกที่ได้รับพระราชทานไปจากส่วนกลางคือกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: อันนั้นเป็นสัญลักษณ์
1: หรือ
0: หรืออย่างเช่นกาลสิทธิ์อย่างเงี้ยสัญลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพระยาชัยสุนทรเนี่ยท่านเอากาน้ำไปถวายรัชกาลที่หนึ่งฉะนั้นในพิธีก็ต้องมีกาน้ำคือยกอนุภาคในส่วนเนี่ยขึ้นมาให้เห็น
1: ครับ
0: คือสัญลักษณ์ที่แสดงตัวตนของวีรบุรุษ
1: ครับ
0: กับสองคือสัญลักษณ์ที่คนท้องถิ่นรู้สึกกับวีรบุรุษเช่นรู้สึกว่าท่านเป็นเจ้า
1: ครับ
0: ของที่ถวายก็

0: ้องเป็นของชั้นสูงในพิธี
1: ครับ
0: หรือรู้สึกว่าท่านเป็นนักรบแบบดิบเถื่อนเป็นนักสู้ของที่ถวายก็ต้องเป็นเหล้าขาวกับมะขามเปียกกิ้มเกลือเห็นไหมแล้วเนี่ยคือเทพเนี่ยอยู่ได้ด้วยคนไง
1: ใช่
0: คนก็มีมโนทัศน์กับเทพหรือเทพเป็นเทพผู้หญิงเป็นวีรบุรุษที่เป็นผู้หญิงวีรสตรีก็ถวายพวกเครื่องหอมให้ท่านถวายพวกของ
1: ผ้า
0: ดอกไม้อะไรเนี่ย
1: เป็นของ
0: หวานเนี่ยเป็นสิ่งที่หรือในบางชุมชนในบางจังหวัดเนี่ยมองว่าวีรบุรุษของตนเป็นปู่ย่าตายายก็จะนำอาหารท้องถิ่น
1: ม
0: ากคู่ซุปมะเขืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นอาหารที่เขากินอยู่เหมือนเอาไปให้ญาติพี่น้องของเขา
1: อ
0: ันเนี้ยก็เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของคนในพื้นที่ตรงนั้นที่รู้สึกต่อวีรบุรุษของตัวเองครับฉะน
1: ั้
0: นสัญลักษณ์หลักๆเนี่ยจึงมีสัญลักษณ์ทั้งแทนตัววีรบุรุษด้วยแล้วก็สัญลักษณ์ที่แสดงความรู้สึกของคนในชุมชนกับวีรบุรุษด้วยครับ
1: ซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบทอดวิธีการพิธีกรรมทั้งหลายอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่ามีทั้งทางการไม่ทางการมีทั้งแบบของพื้นบ้านชาวบ้านหรือแม้กระทั่งเป็นแบบจีนเลยก็ตามเนี่ยเรื่องการสืบทอดมายาวนานเป็นระยะเวลา10ปี20ปีทั้งหลายเนี่ยมันต้องผ่านการบอกเล่าไม่ว่าจะเป็นบอกเล่าด้วยการกระทำหรือว่าบอกเล่าด้วยบันทึกก็ตามนะครับอันนี้มันจะทำให้ตัวเทศกาลต่างๆเนี่ยทั้งคงอยู่แล้วก็ดำเนินต่อไปในขณะที่ตัวเรื่องของสัญลักษณ์นะครับทั้งสัญลักษณ์ของตัวบุคคลเองหรือว่าสัญลักษณ์ของความรู้สึกที่มีเนี่ยมันก็สื่อถึงเรื่องความกตัญญูที่มีต่อตัวบุคคลเพราะว่าเราจะยังคงจดจำท่านหรือว่าจดจำข้าวของต่างๆของท่านจดจำพฤติกรรมต่างๆของท่านเนี่ยทั้งสองอันนี้ประกอบสร้างกันเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันทำให้ตัวพิธีกรรมนี้แข็งแรงแล้วก็สื่อใหคนต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท้องที่แต่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวบ้างหรือเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นบ้างแล้วสนใจในพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้เข้าไปร่วมพิธีกรรมด้วยเนี่ยได้รับรู้ตัวข้อมูลรับรู้บันทึกทางประวัติศาสตร์ซึ่งถูกบันทึกไว้ในแง่ของพิธีกรรมนะครับอันนี้จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยขยายความแข็งแรงกันไปแบบมีจุดเชื่อมโยงเป็นจุดเชื่อมโยงที่เล็กๆเหมือนรากฝอยเหมือนรากแขนงต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปได้ทั้งประเทศซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ทั้งน่ารักอย่างที่อาจารย์บอกนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับแล้วอยู่บนแกนของความกตัญญูกันทั่วทั้งประเทศจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรมากๆเลยที่จะยังคงนึกถึงยกย่องเชิดชูของเราต่อไป
0: ผมเลยมองพิธีกรรมนี้ว่าถ้าดำรงทั้งความศักดิ์สิทธิ
1: ์ครับ
0: แล้วก็สร้างความเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างคนในชุมชนกับภาครัฐได้เนี่ย
1: ครับ
0: ในอนาคตเนี่ยมันสร้างมูลค่าได้แน่นอน
1: แน่นอนเลย
0: เรารู้แต่ว่าไม่อยากให้คิดตั้งต้นจากการสร้างมูลค่าก่อนแล้วพยายามไปประดิษฐ์สร้างพิธีกรรม
1: ครับ
0: ผมให้นึกถึงอย่างที่เราพูดกันในก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนพระมหากษัตริย์ไทยสร้างวัดอ่ะ
1: ครับ
0: พระองค์ท่านไม่ได้คิดว่าลูกหลานต้องมาเก็บเงินค่าเข้าชมหรอกแต่ว่าท่านสร้างด้วยจิตศรัทธาด้วยจิตวิญญาณความเชื่อความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่ผลพลอยได้เนี่ยมันจะเกิดมีเหมือนการพิธีกรรมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ผมในความรู้สึกผมก็ยังอยากให้ทั้งสายตระกูลและภาครัฐเนี่ยร่วมกันจัดด้วยความเชื่อความศรัทธา
1: ครับ
0: ต่อบุพการีหรือบรรพชนหรือวีรบุรุษของเรา
1: คือเอาแก่นไว้ก่อน
0: เอาแก่นไว้ก่อน
1: ครับ
0: ส่วนผลพลอยได้จะเป็นการท่องเที่ยวจะเป็นการโปรโมทผ้าไหมจะเป
1: ็
0: นการ
1: มา
0: ออกร้านอาหารท้องถิ่นของพวกนี้มันจะตามมาเองในภายหลังขอให้เรามีแก่นยึดถือความเป็นท้องถิ่นนิยมของเราให้ดีผมค
1: ิ
0: ดว่าพิธีกรรมนี้จะยังดำรงอยู่แล้วสร้างมูลค่าสร้างความหมายให้คนในพื้นที่ประจำจังหวัดได้คร
1: ับ ใช่ครับงั้นคุณผู้ฟังก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับไม่ว่าจะมีพิธีที่ไหนก็ตามนะครับอย่าลืมก็ไปมีส่วนร่วมแล้วก็เข้าไปซาบซึ้งกับคุณงามความดีเพราะว่าตรงนั้นนั่นหมายถึงว่าเราเองเนี่ยก็ไปแสดงความคุณงามความดีด้วยการแสดงความกตัญญูของตัวเราด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับไทยศึกษากับเรื่องของพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐรุนราอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากนะครับผมกุมุดคงเทศลาคุณผู้ฟังเท่านี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีอาจารย์กุมุดและสวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น. ถึง 16:55 น. ดำเนินรายการ

0: โดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเล่นรำทำกับข้าววิ่งจ็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาอาราบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยSci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจตกันได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับภายใต้แนวคิดสารสันสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับนะเพิ่งวิ่งมาจากที่สอนหนังสือเสร็จก็กลับมาทางนี้นะครับก็มาจัดสดเราก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้ครับที่เบอร์ของสถานีนะครับเบอร์02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7นะครับแล้วก็ทักทายผ่านมาทางเพจ Facebook ผมได้นะครับนะก็กำลังไลฟ์กันอยู่ที่ Facebook นะครับใช้เพจว่าเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับก็เขียน JEWSADA แล้วก็ DDog นะครับเด่นดวงบริพันธ์นะครับหาได้นะครับก็จะเข้ามาทักทายพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือฝากคำถามต่างๆก็ได้นะครับกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับนะโอเคมีอะไรคุยกันบ้างหลายจริงๆก็หลายๆเรื่องนะครับจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องเด่นๆของสัปดาห์เท่าไหร่นะก็เอาเป็นเรื่องเกิดเล็กเกิดน้อยทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันแล้วกันนะครับในส่วนของรายการไซไฟเราเองตอนนี้ก็มีคลิปที่เอาทีมงานของสถานีช่วยกันทำอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วตอนล่าสุดเนี่ยก็คือเอาตอนที่พูดถึงเรื่องการแพ้ยาสลบนะครับที่ผมเคยพูดไว้เอามาทำเป็นคลิปนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในFacebook ของจุฬาเรดิโอนะครับนะก็จะมีคลิปวิดีโอเรื่องนี้ครับใครสนใจกลับไปดูย้อนหลังได้เห็นภาพประกอบสวยงามนะครับนะแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ก็คือว่าสัปดาห์หน้านี้จะเป็นเรื่องของสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับนะก็คือปกติวันวิทยาศาสตร์ไทยคือวันที่18สิงหาคมผ่านมาจะครบปีมาครึ่งปีนี่มาจะค่อนมาปีแล้วครับก็พอครบจากปีที่แล้วผมเพิ่งไปงานนี้แป๊บๆยังกลับมาครบปีแล้วนะครับก็จริงๆเราจะชอบเรียกว่างานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับปี2569เพราะฉะนั้นก็ไปเที่ยวกันได้เหมือนเดิมครับที่เมืองทองธานีนะครับที่ Impact เมืองทองนะอาคาร9-11นะครับจัดตั้งแต่วันพรุ่งนี้ละเริ่มวันเสาร์นี้แล้วคือ15นะครับไปจนถึงวันที่23สิงหาก็คือไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับนะแล้วก็มีผมได้รับรางวัลด้วยนะครับใครจะไปร่วมแสดงความยินดีก็ได้นะครับวันที่23นี่ก็จะมีรับรางวัลผมได้รางวัลเป็นเขาเรียกว่านักสื่อสารวิทยาศาสตร์แห่งปีนะครับนะร่วมกับอาจารย์ที่ไม่โดนอาจารย์ป่วยนะครับเราได้ร่วมกันแล้วก็มีคนคืออาจารย์พี่ชิวนะครับอาจารย์ดร.บัญชานะครับอยู่จากมหาวิทยาลัยสทช.ก็เป็นที่ได้ร่วมปีนี้นะครับงั้นใครก็เป็นสายคนยินดีท่านหนึ่งด้วยแล้วก็ยินดีกับตัวเองด้วยนะครับนะฉันงานมหากรรมวิทยาศาสตร์นะครับก็มาปีนี้เขาทีมเขาบอกว่า intelligence in science for a sustainable future นะครับวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะฉะนั้นใครสนใจไปดูได้ครับก็บอกมีนิทรรศการหลายอย่างเลยนะแน่นอนมีนิทรรศการเชิดพระเกียรตินะครับแน่นอนโดยย่อพาวิลเลียนมีเรื่องของการตามหาตามล่าหาแร่แร่เอิร์ธนะครับมีเรื่อง AI ปีนี้เน้นเรื่อง AI มากเลยนะครับนะ AI Revolution นะครับเรื่องของนี่ชื่อน่าสนใจความลับของท้องทุ่งเหรอ The Hidden World ofLynch Lands นะไม่แน่ใจว่าหมายถึงท้องทุ่งที่ไหนก็น่าจะไทยๆนะและสุดท้ายก็เรื่องของดอกไม้เปลี่ยนโลกนะครับเขาบอกว่า Over the Bloom นะครับนะไปดูว่าเมื่อโลกเปลี่ยนนะครับวิทยาศาสตร์จะนำเราไปสู่อนาคตได้อย่างไรนะครับนะโอเคอ่ะนั่นคือข่าวประสัมพันธ์จริงๆก็มีเรื่องอื่นที่น่าคุยกันสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันนะเรื่องเกี่ยวกับช่วงนี้ก็มีอาชญากรรมเยอะนะที่จุฬานี่โดนกันไปแต่พวกนิสิตโดนไปหลายคนมากเลยนะครับงั้นฝากเตือนลูกหลานด้วยนะครับนะเรื่องของมิจฉาชีพโทรมาเป็นคอลเซ็นเตอร์นั่นแหละแต่ชอบอ้างว่าเป็นตำรวจมาคล้ายๆเหมือนมาขู่ว่าทำผิดกฎหมายต้องเสียเงินค่าปรับอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็ให้ผู้ปกครองเสียแล้วหมดกันเป็นแสน

เลยนะครับนะรวมยอดตอนนี้บอกรวมทั้งจุฬาเนี่ย 7-8 คนใน2ล้านกว่าแล้วก็ยังไงก็ติดตามนะครับทางจุฬาเองทางคณะต่างๆก็เห็นว่าช่วยกันพยายามจะให้ข้อมูลกันนี้ก็เตือนเขาบอกว่าเป็นเพราะช่วงเปิดเทอมใหม่ๆแหละพอเปิดเทอมใหม่ๆเด็กก็เลยยังไม่ค่อยรู้อะไรมากก็บางทีบอกว่ามีกระทั่งไลน์มาบอกเป็นผู้อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็มีแปลกว่ามีบอกว่าเป็นอะไรนะอาจารย์บอกจะให้ทุนนะให้ทุนเรียนเลยแต่มีเงินค่ามัดจำมาก่อนนี่ก็แปลกดีนะครับแล้วสุดท้ายก็โดนหลอกลวงไปนะลูกศิษย์ที่ภาคผมก็โดนฉันก็ช่วยๆกันเตือนด้วยนะครับนะโอเคอ่ะมาดูเรื่องเราน่าสนุกในช่วงวันที่จะคุยกันดีกว่านะครับนะเอาเรื่องแรกก่อนเสร็จวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารกันเลยนะครับเรื่องแรกเรื่องอย.เตือนเกลือชมพูนะครับนะคนก็จะตกใจกันบอกว่าเห็นมีประกาศออกมานะอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยเรื่องนี้บอกอย.นะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช่ไหมออกประกาศเตือนเกลือผสมในไตสีชมพูนะครับนะบอกแล้วก็คนก็เลยเอ๊ะเกลือชมพูที่มันคือเกลือหิมาลัยป่ะเพราะว่าก็มีกระแสฮิตอยู่นะครับนะฉันก็จะมาคุยในรายการว่าเจ้าเกลือชมพูที่อย.เตือนเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับกับเกลือหิมาลัยนะไม่ต้องกังวลนะคือหลายคนก็เป็นนิยมอยู่เอาเกลือที่เรียกว่าเกลือหิมาลัยเนี่ยมาทำอาหารแล้วเจ้าเกลือหิมาลัยเนี่ยมันสีมันออกชมพูคนก็เอ๊ะแล้วมันที่อย.ประกาศเตือนเรื่องเกลือชมพูเนี่ยเกลือสีชมพูเนี่ยคือยังไงนะครับนะคร่าวๆก็คือมันคนละอย่างกันนะครับเนี่ยเพราะว่าเกลือที่ว่านี่คือเขาพูดถึงเกลือไนไตรนะครับเกลือไนไตรเป็นสารคนละตัวเลยนะครับแต่เพื่อนของเขาขาวจะดูคล้ายๆกับเกลือแกงที่เรากินกันโซเดียมคลอไรด์นะครับแต่พวกนี้มันเป็นองค์ประกอบมีสารพวกไนเตรตสูงบางคนเรียกผงแพรกนะครับไม่รู้จะดินป่ะนะเขาไปหมักเนื้อนะครับก็เลยมีกำหนดออกมาเกี่ยวกับเรื่องว่ามันต้องสีชมพูนะครับซึ่งคนละเรื่องกับเกลือหิมาลัยอาทิตย์ละอย่างก่อนเกลือหิมาลัยคืออะไรหรือบางคนจะเรียกภาษาอังกฤษว่าหิมาลายันซอลนะครับก็บางคนก็เจอเป็นทั้งที่เป็นผงนะแล้วก็บางทีก็เป็นก้อนๆอยู่ในขวดแล้วก็ต้องบดออกมานะครับหรือแม้ก็จะเจอเป็นเครื่องประดับก็มีเป็นโคมไฟก็เคยเห็นนะบางทีก็สปาบางสปาก็บอกสปาฉันเป็นสปาเกลือหิมาลัยนะครับเกลือหิมาลัยนี่ก็เป็นเกลือจริงๆนะนะครับแต่ว่าเป็นเกลือหินนะครับนะไม่ใช่แบบเกลือจากทะเลที่เราทำเราทำนาเกลือกันไม่ใช่งั้นมันจะคล้ายๆความคล้ายมันจะคล้ายเกลือสินเทาบ้านเราแต่ว่าเกลือสินเทาคือเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช่ไหมครับน้ำบาดาลที่มีเกลือผสมอยู่เยอะเอาขึ้นมาแล้วก็เอามาต้มนะครับเพื่อให้เกิดตัวผลึกเกลือมันตกผลึกออกมาแต่พวกที่เป็นลักษณะของเหมืองเกลือเลยคือเข้าขุดเข้าไปในภูเขาแล้วก็เจอเลยครับซึ่งในหลายประเทศก็มีในยุโรปก็มีแล้วก็อุ้ยแพงนะในยุโรปนี่เกิดเป็นพวกร็อกซอลพวกนี้แพงเจ้าเหมืองเกลือเนี่ยครับอยู่ในแคว้นปัญจาบประเทศปากีสถานนะครับแต่จริงๆมันควรจะเรียกเกลือปากีสถานแต่ฟังงั้นแล้วมันดูไม่ค่อยน่าซื้อนะครับก็เขาก็เลยเหมือนกับมาสร้างเป็นกิมมิกว่าเกลือหิมาลัยเกลือหิมาลัยยันซอฟก็อยู่ตรงเทือกเขาหิมาลัยนั่นแหละนะครับก็เลยเอามาใช้เป็นชื่อนะครับแต่เป็นชื่อเกลือปากีสถานคงขายไม่ออกก็บอกว่ามันก็เป็นเกลือนะแต่ว่าสีมันจะออกชมพูแล้วก็ขึ้นกับแต่ละก้อนแต่บางก้อนผมเห็นนะก็สีแดงเข้มๆออกไปทางดำๆก็มีนะครับจริงๆมันก็คือโซเดียมคลอไรด์ที่มันมีธาตุอื่นๆผสมอยู่นั่นแหละนะครับนะแล้วก็มีบางทีก็เป็นกลุ่มซัลเฟอร์อาจจะสูงขึ้นเป็นต้นคนก็เลยมีความเชื่อว่าเฮ้ยมันดีต่อสุขภาพนะมันได้สารนั้นสารนี้นะเอาบอกว่าเอาบางคนบอกว่าพูดกับข้างคืออาจจะมีโซเดียมต่ำกว่าเพราะด้วยปริมาณแล้วเนี่ยครับแต่บางทีอาจจะมีฟอสเฟตมันนี่ก็เลยเอาไปทำเป็นผสมอาหารนะความเชื่อก็เหมือนว่าถ้าผสมอาหารแล้วอร่อยขึ้นก็มีบางคนก็ว่างกันนะหรือไปทำเนี้ยครับทำเครื่องประดับก็มีทำของใช้ก็มีนะครับซึ่งโดยภาพรวมคือมันไม่มีข้อพิสูจน์นะครับ นะว่ามันดีต่อสุขภาพจริงอย่างที่โฆษณากันก็บางคนบอกว่ากินแล้วแก้โรคไตได้คงไม่ใช่กินแล้วน่าจะเป็นหนักกว่าเดิมนะเพราะมันก็โซเดียมอยู่ดีนะครับนะฉันก็ต้องระวังครับทีนี้แล้วเจ้าเกลือในไตรเกลือแพรกสีชมพูมันคืออะไรเขาบอกว่าเนี่ยก็คือมันก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเจ้าเกลือประเภทนี้นะครับนะทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะครับก็คือเลขาของอย.เนี่ยนะครับบอกว่ามีการติดตามการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีการผสมในไตรเนี่ยนะครับนะก็พบว่ามีปัญหาในหลายๆที่นะครับนะผมบอกว่าอาจจะมีใส่มากเกินไปใส่น้อยเกินไปหรือเคยได้ข่าวเหมือนกันว่าคนเอาไปกินผิดนะแต่ที่ยังจำได้ไหมประมาณสัก2เดือนที่แล้วไหมที่ว่าเป็นที่บ้านนั่นแหละแล้วก็แทนที่ทำอาหารเนี่ยซึ่งเป็นร้านอาหารเนี่ยผมจำอาหารไม่ได้แล้วว่าอาหารใครจำได้ช่วยบอกด้วยนะ

แต่จำได้ว่าเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวไหมเขาแบบเอาเหมือนกับหลานที่บ้านไปเอาถุงเกลือนะครับมาให้แล้วก็บอกเนี่ยเป็นเกลือแกลงทั้งนี้ก็มาทำอาหารขายคนเหมือนก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละพอกินเข้าไปแล้วก็โอ้ยช็อกกันใหญ่เลยนะครับนะไม่สบายกันใหญ่เลยแล้วมาสืบพบว่าเป็นเจ้าเกลือพวกที่มันไม่ใช่เกลือจริงๆนั่นแหละนะครับอย่างเช่นในไตรที่ว่าเนี่ยแล้วก็อันนั้นจริงๆยิ่งบ้าบอกต้องบอกกันนะคือมันเป็นเกลือที่ทิ้งขยะไปแล้วมันมีทิ้งขยะไปแล้วคนก็อุตส่าห์ไปเอามากลับมาแล้วมาใช้กันโดยที่แหมถุงก็ไม่ได้เขียนอะไรให้เชื่อถือว่าน่ากินได้ผมเข้าใจว่างั้นนะนั้นก็คือทางอย.ก็เลยเตือนครับว่าเนี่ยต่อไปก็ต้องมีการให้หลักสูตรการอบรมผู้ปรุงอาหารกำหนดชัดเจนน่าจะเอามาใช้ตัวไงแล้วก็เรื่องสำคัญคือให้มันมีการผสมสีด้วยนะครับนะนั้นถ้าใครเห็นในรูปจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เกลือในไตเนี่ยเขาประกาศว่าจะต้องมีการผสมสีเราเรียกสีคามีนนะครับหรือ INS 120นะครับปริมาณคือ25มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็ถ้าเทียบก็แค่ 0.0025 นิดเดียวนะครับแต่ว่าเกลือมันจะกลายเป็นสีชมพูฉะนั้นถ้าดูในรูปเนี่ยมันเป็นผงละเอียดยังกับผงเกลือนั่นแหละนะแต่ว่าเป็นสีชมพูสวยเลยนะครับซึ่งไม่เหมือนเกลือหิมาลัยเออมันเป็นก้อนๆส่วนใหญ่เป็นก้อนๆต้องมาบดๆนะครับแล้วก็สีมันก็ไม่ค่อยเสมอนี่จะสีเหมือนผงสีชมพูเลยนะครับนะใครเคยชิมก็จะรู้มันก็มีความเค็มนิดด้วยนะครับนะแต่ว่าอย่างที่ว่าห้ามใช้ผิดนะครับก็บอกว่าในถุงเนี่ยนอกจากมีเรื่องของการผสมสีแล้วยังต้องบอกว่าต้องมีการเขียนฉลากเพิ่มเติมด้วยนะฉลากก็บอกว่าให้เขียนว่าระวังให้ใช้ตามปริมาณที่กำหนดนะครับถ้าใช้เกินกำหนดอันตรายได้นะครับนะบอกว่าต้องเป็นตัวอักษรเส้นทึบสีแดงความสูงไม่น้อยกว่า2มิลลิเมตรก็อารมณ์วัวหายล้อมคอกซึ่งดีแล้วครับดีนั้นอย่างน้อยก็จะมาช่วยกันกำหนดในส่วนของถุงนะเพราะว่าฉลากมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยบอกสินค้าได้ว่าจริงๆใช้งานยังไงถ้าพูดกับข้างคือถ้าไม่บอกถ้าคนเอาไปกินก็ช่วยไม่ได้นะครับนะก็ต้องบอกเขาบอกว่าปัญหาก็คือว่าอย่างเจ้าเกลือในไตเนี่ยปกติมันเป็นผงหรือผลึกสีขาวมันดูคล้ายๆกับเกลือบริโภคทั่วไปมากนะครับการเติมสีชมพูก็จะช่วยให้แยกแยะได้ซึ่งเขาบอกว่ามันก็คงที่เลือกสีชมพูคือผมก็ถามมันสีอื่นไม่ได้เหรอทำไมต้องสีชมพูเขาบอกว่ามันตรงกับการใช้งานการใช้งานของเกลือในไตที่ปกติที่เราบอกว่ามันเป็นผงแพรกอะไรก็ตามก็คือไปผสมมาที่ว่าผสมกับเนื้อสัตว์นะครับเช่นถ้าเมื่อก่อนเราจะนึกถึงพวกดินประสิวเป็นต้นในอารมณ์นั้นนะครับก็ทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยก็สีแดงอมชมพูมากขึ้นนะครับช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์เอาไปใช้เวลาที่พวกทำพวกกลุ่มอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์หมักอย่างพวกแหนมพวกอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เพื่อให้เวลามีจุลินทรีย์เข้าไปมันโตไปได้ต้องมีสารพวกนี้อยู่แต่ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีนั่นหนึ่งเขาบอกว่าใช้สีที่ใช้โทนแดงเนี่ยเหมาะกับการนำไปใช้นะเราจะลดการผิดเพี้ยนกับอาหารอื่นแต่ผมก็เตือนว่าต่อไปใครสั่งซื้อเกลือชมพูมาแยกดีๆนะครับว่าใช้เกลือหิมาลัยที่อยากกินหรือไปเอาผงเจ้าเกลือในไตสีชมพูมานะครับนะก็คิดว่าน่าจะไม่สับสนนะครับในการใช้งานต่อไปนะครับนะก็ให้รู้ว่าอาหารที่ใส่เจ้าเกลือในไตเนี่ยครับก็เป็นอาหารที่ถ้ามากเกินไปมันเป็นพิษจริงๆนะมีกรณีเกิดขึ้นแล้วนะครับนะก็ใส่ได้เพียงเล็กน้อยแล้วก็อย่าสับสนกับเรื่องของเจ้าเกลือหิมาลัยที่เราพูดถึงนะครับนะทักทายเข้ามาทาง Facebook คุณพุตรินะครับเมราตินะครับชื่อประมาณขออภัยถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับบอกยินดีด้วยนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากครับนะมันก็เป็นเหมือนกับรางวัลชีวิตเลยเนาะนะผมก็ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องสื่อสารนี่มาประมาณจริงๆก็10กว่าปีแล้วนะครับในความที่ก็ฉีกแนวตัวเองนะจากอาจารย์สายวิทยาศาสตร์แล้วก็มาทำงานที่คิดว่าเราน่าจะให้ความรู้ประชาชนได้ในมุมของเรานะเดี๋ยวนี้คนทำเยอะขึ้นเยอะแล้วเยอะจริงๆนะครับนะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครเดินเพราะในออนไลน์ใน Facebook ไม่ค่อยมีแต่นี้ก็เยอะขึ้นนะครับมีคนทั้งทำทั้ง TikTok ทั้ง YouTube นะครับก็ถือว่ามาช่วยๆกันนะให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นของง่ายๆที่ไปถึงภาคประชาชนได้แล้วผมก็มาจัดรายการวิทยุคุยกับพวกเราไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคอาหารการกินอย่างที่1คือเรื่องของเกลือสีชมพูนะครับอย่างที่2หวังว่าคงจะไม่กระทบต่อท่านผู้ใดที่กำลังกินข้าวหรืออะไรกันขนาดนี้แล้วจะทำให้รู้สึกกระอักกระอ่วนไปด้วยนะครับเราจะพูดถึงการที่กินปลานะครับโดยเฉพาะถ้าเราบางคนบอกกินไข่ปลาสลิดกินเข้าไปแล้วเนี่ยขับถ่ายออกมาเนี่ยมันเป็นน้ำมันเหลวๆเยิ้มๆเลยเคยเป็นกันไหมครับนะเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับนะคือจริงๆเรื่องนี้เคยเขียนไว้ตั้งนานใน Facebook ของเก่านะครับนะตอนที่มีคนเคยสงสัยเรื่องนี้มาในอดีตนะครับแต่ว่าพอดีล่าสุดเนี่ยมีเพจ Drama Addict นะครับของจ่าพิชิตหมอจ่านะครับเขาก็เล่าเรื่องแล้วคนก็แชร์กันใหญ่เลยก็เลยคิดว่าเอามาขยายกันดีกว่าในเพจจ่าของจ่าเพจ Drama Addict เนี่ยบอกว่าพูดถึงว่ามีคนนะลูกเพจเขาเนี่ยไปสั่งอาหาร

พวกฟิชแอนด์ชิพนะครับฟิชแอนด์ชิพก็เป็นอาหารฝรั่งนะก็คือเป็นปลาใช่ไหมจะชุบแป้งแล้วก็ทอดชิพก็คือมันฝรั่งหั่นแล้วก็ทอดอร่อยครับนับเป็นอาหารประจำชาติคนอังกฤษเลยนะครับนะจริงๆถ้าตอนอยู่ตอนสมัยเรียนอยู่ก็กินนะครับถ้ากินสไตล์กินจริงมันจะต้องดูไม่น่ากินมากคือมันต้องดำๆเยิ้มๆหน่อยแล้วต้องเดินกินด้วยนะใช้มือกินนะครับนะโอเคก็บอกว่านี่ไปสั่งอาหารพวกนี้มาแล้วคนๆนี้เขาบอกว่ากลับบ้านตกถึงเย็นเวลาขับถ่ายออกมาเนี่ยครับนะมันมีน้ำมันสีเหลืองๆนะออกส้มๆด้วยซ้ำนะไหลออกมานะครับนะพร้อมกับการขับถ่ายดูแล้วก็ตกใจมากมันกินอะไรแล้วก็ถ้าน้ำมันพวกนี้ไปค้างอยู่ตรงผิวของชักโครกนะนึกภาพออกนะครับว่าเออมันที่ถ่ายไปเนี่ยมันก็เป็นคราบเหลืองๆมันจะบอกว่ามันจะดูแข็งๆดูมันคราบคล้ายๆขี้ผึ้งเลยนะครับนะซึ่งทางด้านของเพจดราม่าก็อธิบายไว้ครับว่ามีชื่อเรียกนะอาการนี้ก็ชื่อเรียกว่าเคริโอเรียเคริโอเรียครับเกิดจากการที่กินปลาบางชนิดนะแสดงว่าปลาที่เอามาทำฟิชแอนด์ชิพเนี่ยถ้าทางจะไม่ใช่ปลาคอตอะไรที่เราคุ้นเคยนะปกติต้องถ้าปกติต้องเป็นปลาคอตปลาแฮดด็อกอะไรเงี้ยพอได้นะครับเพราะนั่นเป็นกลุ่มของออยฟิชนะครับปลาที่มีไขมันสูงหรือว่าที่ตัวเรียกว่าเอสโคล่านะครับเอสโคล่าเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าปลานี้ก็เห็นมีบอกมีคนเอามาทำเป็นอาหารญี่ปุ่นเยอะขึ้นเหมือนกันถ้าปลากลุ่มนี้ก็บอกว่ามันมีไขมันสูงแล้วแถมไขมันมันเป็นกลุ่มพิเศษนะครับแล้วเป็นแว็กซ์เอสเทอร์นะเวลาเราเรียนเรื่องไขมันจะคุ้นเคยชื่อหลายชื่อใช่ไหมชื่อหนึ่งคือชื่อเอสเทอร์และเอสเทอร์แบบเธอเป็นแว็กซ์เป็นเหมือนกับขี้ผึ้งด้วยทำให้ร่างกายครับไม่สามารถย่อยนะไม่สามารถดูดซึมได้งั้นเวลากินเข้าไปแล้วนะครับทั้งที่มันจะปกติร่างกายเราค่อนข้างดีนะดูดซึมไขมันค่อนข้างเก่งแต่พบว่าเป็นกลุ่มนี้มันไม่ซึมเข้าร่างกายไม่เข้าลำไส้ไปมันก็เลยสู่ขับถ่ายมาด้วยครับแล้วก็ทำให้การขับถ่ายเป็นไขมันเหลวเยิ้มเป็นสีพวกนี้นะครับนะที่เราเรียกว่าเคริโอเรียนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครบังเอิญมีอาการแบบนี้นะครับก็อย่าตกใจครับนะมันไม่ได้เป็นอาการรุนแรงร่างกายผิดปกติอะไร อย่างมากบางคนก็จะมีการมวนท้องคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนร่างกายไม่รับสารพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นแพทย์วินิจฉัยว่าอ๋อถ้าเป็นเจ้าอาการนี้นะก็ค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอหมดแล้วก็อาการก็ดีขึ้นเองนะครับนะแล้วก็ได้คอมเมนต์ของอาจารย์ชวลิตนะครับอาจารย์ชวลิตวิทยานนท์นะครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาของประเทศไทยอาจารย์มาคอมเมนต์ว่าปลาตามที่เห็นในรูปเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าปลาขี้มันนะครับแต่ในไทยเราก็เจอในทะเลอันดามันด้วยนะครับนะชื่อมันก็บอกเลยปลาขี้มันนะครับชื่อตรงนะครับนะคนก็มาทักเยอะว่าในคอมเมนต์ของในเพจจ่าเนี่ยบอกว่าเอ้ยหรือว่าตอนที่กินไข่ปลาสลิดเนี่ยเคยพบปลาสลิดทอดแล้วเน้นกินของไข่ปลาก็เป็นที่บอกขับถ่ายออกมาฉะนั้นผมก็จะมาเล่าเรื่องไข่ปลาสลิดต่อเพราะว่าอันเนี้ยเคยโพสต์ไว้นานแล้วนะตอนนั้นสมัยนั้นมี Facebook ชื่อ KP ตะลอนแหลกนะครับ KP ตะลอนแหลกเขาเป็นเพจตามหาที่อาหารกินต่างๆนะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งรู้เลยว่าการกินไข่ปลาสลิดเยอะๆจะทำให้เกิดน้ำมันไหลจากก้นถ่ายเป็นน้ำมันแบบไม่รู้ตัวนะครับนะคือถ้าใครเคยเป็นก็จะรู้ว่ามันอั้นยากแล้วมันเป็นของเหลวเนี่ยมันไม่เหมือนอั้นอะไรที่มันเป็นกากใยนะมันก็แบบโอ๊ยปวดท้องปื๊ดออกมาเลยเป็นไขมันขออภัยนะครับนะซึ่งก็มีทั้งคนที่กินไข่ปลาสลิดทอดหรือบางทีแกงส้มไข่ปลานะครับก็จะเป็นภาวะนี้ภาวะนี้จริงๆโดยรวมๆเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกอาจจะต่างไปนิดนึงเรียกว่าสเตียทอเรียนะครับเมื่อกี้เรียกว่าเคริโอเรียในสเตียทอเรียคือภาวะรวมๆเราเรียกว่าเป็นภาวะที่อุจจาระมีไขมันปนอยู่มากเกินไปอุจจาระก็จะเหลวนะครับแล้วก็จะมีสารเป็นไขมันเป็นปริมาณมากแล้วคราบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะล้างออกค่อนข้างยากนะมันก็จะเป็นอาจจะเป็นสีที่ค่อนข้างซีดหรือก็ดูมันๆแล้วก็บางทีมีกลิ่นเหม็นผิดปกติมากเลยนะครับนะก็แบบมันเหมือนกับทวารเรากั้นไม่อยู่กางเกงในก็เลอะไปเลยอะไรเงี้ยครับนะอาการนี้บอกว่าปกติก็ไม่ค่อยจะเกิดนะเพราะว่าเรากินอาหารทั่วไปถึงไขมันทั่วไปเนี่ยครับร่างกายเราก็จะย่อยแล้วก็ดูดซึมได้นะครับนะเก็บสะสมส่วนใหญ่ก็ร่างกายเราทำงานค่อนข้างดีเรื่องไขมันนะครับถึงได้อ้วนกันง่ายเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดภาวะนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุหลายอย่างเช่นข้อหนึ่งบอกว่าอวัยวะในร่างกายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการย่อยไขมันอาจจะเริ่มมีปัญหาเช่นตับนะปกติตับก็ช่วยผลิตน้ำดีก็อาจจะมีปัญหาในการผลิตไหมตับอ่อนนี่ตับอ่อนสำคัญเลยก็คือไซเอนไซม์ชื่อไลเปสไลเปสก็ย่อยไลปิดก็ย่อยไขมันนะครับนะแล้วก็ถุงน้ำดีก็เป็นที่รวบรวมน้ำดีเก็บเอาไว้ใช่ไหมอาจจะทำให้มันมีปัญหาแล้วทำให้หลั่งน้ำดีได้น้อยก็ลงอะไรเงี้ยครับฉะนั้นรวมๆก็ทำให้ไขมันที่กินอาหารเข้าไปเนี่ยจากเจ้าไข่ปลาพวกเนี้ยมันเลยย่อยไม่หมดนะครับแล้วก็ดูดซึมไม่หมดน้ำมันก็เลยปนมากับอุจจาระด้วยนะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือกิน

ยานะครับวันนี้ถ้าใครเคยกินยาพวกนี้ยอมรับว่าผมเองก็เคยลองกินนะอาการแบบนั้นจริงเลยเข้าใจความรู้สึกเลยบอกว่ายาอย่างเช่นพวกยาดักไขมันนะครับอย่างเช่นเซนิคอลนะครับนะจริงๆก็มียาหลายตัวที่มันเป็นกลุ่มนี่คือมันทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถจะดูดซึมไขมันได้ทั้งหมดประมาณ 30% นะครับไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยประมาณ 30% จะถูกขับออกมานะครับนะก็เลยทำให้เกิดภาวะที่มันเหมือนกับไขมันเหลวๆออกมาจากการขับถ่ายด้วยบางคนแค่ผายลมก็ออกมาแล้วน่ากลัวมากนะครับอย่างที่3คือแน่นอนก็คือถ้าเป็นอาหารที่มีไขมันหนามากและเป็นไขมันชนิดดูดซึมไม่ได้ซึ่งก็อาจจะวนไปเข้ากรณีของกลุ่มที่เป็นที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเรียกว่าคาริโอเรียนก็จะเข้ากลุ่มเดียวกันคือเป็นกลุ่มไขมันที่ดูดซึมยากนะครับนะงั้นอย่างเคสของการกินไข่ปลาสลิดแกงส้มไข่ปลาสลิดแล้วเกิดภาวะนี้ขึ้นมาก็จริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับนะไม่ได้อันตรายถ้าเราไม่ได้มีซ้ำๆกินอาหารทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นหมดเลยเนี่ยไม่ใช่แค่ไข่ปลาสลิดเนี่ยอย่างนั้นค่อยน่าห่วงแต่ถ้าเป็นเฉพาะกลุ่มเนี้ยกลุ่มอาหารที่มันมีไขมันสูงเนี่ยก็วิธีการแก้ก็งดนะงดการทานพวกนี้แล้วก็อย่าไปตามด้วยไขมันสูงอื่นๆนะครับนะมันยิ่งเยอะกันใหญ่แล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับนะแล้วก็กินผักผลไม้ด้วยนะครับมันก็ได้เข้าไปช่วยในการเป็นกากใยช่วยตรึงเอาไว้นะครับก็จะหายเร็วขึ้นจริงๆแล้วไข่ปลาสลิดนี่มันก็ไม่น่าจะกินบ่อยนะครับนะบอกว่าจากฐานข้อมูลเรื่องของ Thai Food Composition นะครับไข่ปลาสลิดเนี่ย100กรัมมีพลังงานถึง500กว่ากิโลแคลอรี่เลยนะถือว่าสูงนะครับแล้วก็ไอ้เจ้า500กว่ากิโลเนี่ยโดยตัวมันเอง100กรัมเนี่ยก็เป็นไขมันสูงถึง50กรัมเลยนะครับนะส่วนโปรตีนก็ไม่ค่อยมีนะครับวิตามินก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยแต่ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับนะถือนับว่าเป็นแหล่งของไขมันถ้าจะกินก็ต้องคนที่ปกติดีถ้าคนที่มีไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วคนที่เป็นโรคเรื้อรังคนที่เป็นโรคหลอดเลือดใจไม่ควรกินนะครับนะบอกว่าข้อควรระวังคือเป็นอาหารไขมันสูงไม่ควรกินเกิน3ช้อนโต๊ะต่อวันนะครับ3ช้อนโต๊ะก็เยอะอยู่นะครับนะครับถ้าก็ไม่ควรจะไปทำในเมนูที่เป็นการทอดอะไรเงี้ยใส่มันก็ยิ่งเยอะก็ไปใหญ่นะครับนะควรกินกับผักใหญ่แล้วก็สำคัญก็เวลาเลือกซื้อของพวกนี้ต้องเลือกซื้อที่สดสะอาดนะเหลืองตามธรรมชาติไม่มีกลิ่นคาวด้วยเพราะบางทีของมันไม่สดนี่ก็ยิ่งอันตรายได้นะครับโอเคอ่ะจากเรื่องของกินกันเลยนะครับนะจากเรื่องของเจ้าไข่ปลานะครับแล้วก็ปลาต่างๆที่มันกินแล้วอาจจะมีไขมันสูงทำให้เรากินแล้วขับถ่ายออกมามีลักษณะของไขมันสูงตามไปด้วยนะซึ่งอันตรายเนี่ยนะครับนะมาอีกอันนึงที่ก็ประหลาดดีนะครับนะเป็นเรื่องของการต้มบะหมี่ครับก็แปลกดีคือเราพบว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูครับนะแล้วตอนแรกก็ไม่รู้มาจากไหนหรอกแล้วก็ต้องไปหาดูนะครับนะว่าสถานก็หาเจอนะครับลักษณะก็เหมือนกับมันเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็มีภาษาพูดที่ผมไม่ใช่ภาษาไทยแน่ๆแล้วก็เป็นตัวสื่อกำกับซึ่งก็ไม่น่าจะใส่สไตล์ภาษาไทยแล้วก็เท่าที่เช็คก็คือน่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับน่าเป็นอินโดนีเซียฉะนั้นก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวรถเข็นอะไรเงี้ยครับเขามีหม้อซุปเขาก็มีชามแล้วเขาก็ทำบะหมี่ครับเจ้าหม้อซุปของเขาเนี่ยก็คือเป็นหม้อที่ต้มลูกชิ้นเลยนะเต็มอยู่ในหม้อเลยแล้วก็ไม่มีหม้อลวกเส้นบะหมี่เพราะว่าบะหมี่ของเขาเนี่ยคือมาถึงปุ๊บเนี่ยชามเขาวางไว้เรียบร้อยเขาก็เอาบะหมี่ซองซึ่งเป็นยี่ห้อของน่าจะอินโดนีเซียนั่นแหละยี่ห้อเราไม่คุ้นเคยกันเขาก็ตัดซองแล้วเขาก็หยิบเอาเจ้าเครื่องปรุงออกมานะครับแยกออกมาจากนั้นก็ซองที่มีเส้นบะหมี่ซึ่งมันแห้งๆอยู่ใช่ไหมครับปกติเราก็ต้องเอาไปลวกใช่ไหมหรือถ้าเอามาก็เอามาใส่ชามแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปอย่างเงี้ยครับเอ้ยไม่เฮ้เขาทั้งถุงนั่นใส่ไปในหม้อต้มลูกชิ้นเลยครับทั้งถุงนั่นเลยนะครับนะสามสี่ถุงไทยมาหมดเลยครับนะเขาก็ต้มไปงั้นพอต้มไปแล้วถึงจุดหนึ่งตอนมีปิดฝาหม้อด้วยให้มันเดือดอะไรเงี้ยครับขึ้นมาปุ๊บเขาก็ใช้ปากคีบขึ้นมาแล้วก็เทเส้นซึ่งคราวนี้เส้นมันก็นุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันต้มแต่มันต้มพร้อมถุงเลยนะในทั้งถุงเลยแล้วก็ใส่ชามทีละทุ้งมีเครื่องปรุงรอไปเสร็จสับเสิร์ฟลูกค้าได้แล้วก็ทำใหม่นะยังนั่งคิดหรือว่าอาจจะทำให้มันไม่ต้องเสียเวลาไปลวกมันก็ไม่ต้องแยกหม้อ2ใบจัดการง่ายแล้วก็ว่าไปแต่ดูแล้วมันดูเหมือนมันเป็นทริคเหรอนะครับนายบอกว่าก็ส่งมาถามว่ามันเป็นทริคทำอาหารหรือเปล่านะอาจารย์นะบอกไม่หรอกมันออกแนวมักง่ายมากกว่านะครับนะมันออกแนวว่าเขาประหยัดเวลาในการทำเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าดูก็ทำกันเป็นปกติแล้วจริงๆไม่ได้มีแค่คลิปเดียวมีหลายคลิปมากแล้วก็มีหลายแบบนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็เลยบอกว่าโอเคนะวิธีนี้มันไม่ควรทำตามนะครับไม่ใช่เราเห็นแล้วก็ดีเนาะมาทำตามหลักการง่ายๆคืออะไรที่มันไม่ได้โดนออกแบ

0: ให้ใช้แบบนั้นอย่าไปใช้นะครับฉะนั้นซองใส่บะหมี่ไม่ได้ออกแบบมาให้ไว้ต้มนะครับผมเคยเห็นครั้งนึงบางคนที่ก็คือไม่มีชามหรือจินตนาการไม่มีชามก็ใส่เทน้ำร้อนลงไปในซองบะหมี่ที่มีบะหมี่แห้งอยู่ข้างในแล้วให้มันเดือดในนั้นนะให้มันสุกในนั้นแล้วก็เทนะครับซึ่งไม่ถูกนะครับนะซองบะหมี่เองเนี่ยถ้าไปโดนความร้อนเนี่ยมันก็มีหลายอย่างตัวมันเอ็มพลาสติกใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็มีฟิล์มเคลือบอยู่ชั้นความร้อนเนี่ยที่สูงขึ้นพลาสติกก็จะละลายออกมานะครับมีสารแยกๆนะสารกลุ่มพาเลตสารกลุ่มพาสติไซเซอร์นะครับนะพวกนี้ก็มีผลต่อร่างกายทำลายฮอร์โมนร่างกายได้นะครับนะสีที่พิมพ์ที่ซองก็ไม่ได้สีที่โดนอาหารได้นะครับสีพวกนี้มันก็มีทั้งสารเคมีทั่วไปมีทั้งโลหะหนักที่ทำเป็นสีก็เอาโยนลงไปในหม้อก็ปนอยู่ในน้ำซุปใครตักน้ำซุปกินก็ได้ไปด้วยนะครับบรรดาที่เป็นฟลอยด์ข้างในก็เป็นโลหะจริงๆข้างในก็มีพลาสติกเคลือบอีกก็ละลายมาอีกนะครับแล้วก็ไปนึกถึงไมโครพลาสติกก็ได้นะครับนะฉันก็จะเห็นว่ามันมีสารมากมายเลยที่มันจะทั้งความร้อนแล้วก็ไขมันจากน้ำซุปละลายออกมานั้นเราไปเจอทริคแปลกประเภทนี้อย่าไปทำตามครับเห็นเขาเฮ่ๆทำตามกันเอากระป๋องมาใช้เป็นที่ต้มเอาถุงมาใช้ต้มไม่ใช่หน้าที่ของมันนะครับหน้าที่มันคือแค่เก็บแล้วก็ให้เราเทใส่ชามไปต้มนั่นแหละครับโอเคนะประมาณนี้นะครับนะคุณทัศชัยบอกสวัสดีครับยินดีนะครับอาจารย์ขอบคุณอีกท่านนึงนะครับนะโอเคอ่ะวันสัปดาห์นี้เราเบาๆนะไม่ได้มีเรื่องใหญ่โตนะครับหวังว่าคงจะไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่โตในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สายฝ่ายค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16:30 น.ถึง17:00 น. 101.5 FM ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
2: เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
3: พี่คนนี้ทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
2: คุณคิดถึงเพลงเก่า
4: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
2: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
5: พาไปดูเป็นการ
2: จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้ง
6: ขอแค่ได้คิดถึง
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมง

ขอเชิญเข้าสู่จักรวาลแห่งสำเนียงสุนทรียะแห่งเสียงเพลงในคุยกับดนตรีดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์สุทธจิตร

0: สารานุกรมคุยกับดนตรีรายการสารคดีที่นำเสนอเกร็ดความรู้ทางดนตรีและดนตรีศึกษาทั่วโลกอันหลากหลายที่น่าสนใจและน่ารู้โดยการรวบรวมและเรียบเรียงจากเอกสารและการบอกเล่าของผู้รู้ในวงการดนตรีไทยและสากลสำหรับท่านผู้ฟังผู้มีดนตรีในหัวใจ
1: คลาริเน็ตคอนแชร์ติโนในประวัติศาสตร์ดนตรีคลาสสิกยุคโรแมนติกตอนต้นถือเป็นช่วงเวลาแห่งการแสวงหาสีสันและความหลากหลายของเสียงรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองต่อการแสดงออกทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งและเข้มข้นยิ่งขึ้นคลาริเน็ตเป็นเครื่องลมไม้ที่มีช่วงเสียงกว้างเป็นพิเศษตั้งแต่เสียงทุ้มต่ำลึกนุ่มนวลไปจนถึงเสียงสูงที่คมชัดทรงพลังจึงกลายเป็นเครื่องดนตรีที่ผู้ประพันธ์หลายท่านนิยมนำมาสร้างสรรค์ผลงานสำหรับเวเบอร์ความประทับใจในเครื่องดนตรีชนิดนี้เริ่มต้นในปีค.ศ.1811เมื่อเวเบอร์เดินทางไปยังเมืองมิวนิกและได้พบกับไฮริชแบร์มันยอดนักคลาริเน็ตชาวเยอรมันผู้มีชื่อเสียงในเรื่องโทนเสียงอันละมุนการควบคุมลมที่ยอดเยี่ยมและการถ่ายทอดอารมณ์ที่หลากหลายจุดประกายให้เวเบอร์ประพันธ์บทเพลง Clarinet Concertino ในบันไดเสียง E-flat Major ขึ้นมาอย่างรวดเร็วซึ่งผลงานชิ้นนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามทันทีที่เปิดแสดงทำให้พระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่1โจเซฟแห่งบาบาเรียทรงประทับใจและมีรับสั่งให้เวเบอร์ประพันธ์บทเพลง Concerto สำหรับ Clarinet เพิ่มอีก2บทได้แก่ Clarinet Concerto หมายเลข1ในบันไดเสียง F Minorออกแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่13มิถุนายนค.ศ.1811โดดเด่นด้วยการถ่ายทอดอารมณ์ที่หม่นหมองดุดันเต็มไปด้วยความขัดแย้งในท่อนที่1ก่อนจะปรับอารมณ์สู่ความสงบนิ่งราวกับบทสวดในท่อนที่2และปิดท้ายด้วยท่วงทำนองอันสนุกสนานมีชีวิตชีวาในท่อนที่3ส่วน Clarinet Concerto หมายเลข2ในบันไดเสียง E flat Majorออกแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่25ธันวาคมค.ศ.1813เป็นบทเพลงเดี่ยวที่มีความโอ้อาสง่างามและท้าทายทักษะการบรรเลงขั้นสูงผลงานชิ้นเอกทั้ง2บทนี้เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเวเบอร์มีความเข้าใจในศักยภาพเชิงเทคนิคและธรรมชาติของคลาริเน็ตอย่างทะลุปลุกโปร่งมีการสอดแทรกเทคนิคอันโลดโผนแพรวๆไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตที่รวดเร็วการกระโดดข้ามช่วงเสียงที่กว้างและการไล่บันไดเสียงที่ท้าทายเป็นการขยายขีดจำกัดของเครื่องดนตรีคลาริเน็ตในยุคนั้นอย่างมากพร้อมกันนี้ยังได้ผสานอารมณ์อันเข้มข้นแบบละครโอเปร่าถ่ายทอดผ่านท่วงทำนองลื่นไหลราวกับเสียงขับร้องของมนุษย์ส่งผลให้คลาริเน็ตคอนทราโตทั้ง2บทของเวเบอร์ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นบทเพลงคลาสสิกมาตรฐานที่นักคลาริเน็ตทั่วโลกนิยมนำมาบรรเลงอย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบันขนขวาและเรียบเรียงโดยนรุตสุทธจิตและสิทธิพรวิสุทธิแพทย
0: ์พบกับสารานุกรมคุยกับดนตรีในช่วงต้นของรายการคุยกับดนตรี
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุยกับดนตรีวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569ในวันนี้เราก็ยังคุยกันถึงเรื่องราวของคาร์ล มาเรีย ฟอน เวเบอร์ผู้ประพันธ์เพลงชาวเยอรมันในยุคโรแมนติกเนื่องจากเป็นการรำลึกถึงผู้ประพันธ์เพลงท่านนี้ด้วย

ฟังสารานุกรมคุยกับดนตรีจะเห็นได้ว่าเวเบอร์เนี่ยเขาชื่นชอบในเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งคือคลาริเนตเพราะมันมีเสียงอะไรที่เขาทำได้มากกว่าเครื่องดนตรีบางชิ้นหมายความว่าในลักษณะของเสียงที่มันผลิตออกมานะท่านผู้ฟังเช่นเครื่องดนตรีบางชิ้นเนี่ยเขาจะมีช่วงเสียงแคบแต่คาริเนตเนี่ยลักษณะเฉพาะคือช่วงเสียงเขาจะกว้างมากเลยทำเสียงสูงได้สูงมากเลยเสียงต่ำก็ทำได้เยอะตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าใช้คาริเนตเนี่ยในการประพันธ์อะไรเงี้ยมันจะได้เสียงที่มันกว้างแล้วมันสนุกท่านผู้ฟังเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงอะไรแบบเนี้ยซึ่งเวเบอร์ก็ชอบมากเลยเวเบอร์ก็เลยประพันธ์คาริเนตคอนแชร์ติโนคอนแชร์ติโนเนี่ยเป็นลักษณะของเป็นคอนแชร์โตซึ่งมีเครื่องดนตรีเดี่ยวแล้วก็บรรเลงไปกับวงหรือออเคสตราแต่คำว่าคอนแชร์ติโนแปลว่าคอนแชร์โตขนาดเล็กคงจะเป็นความรู้สึกของเวเบอร์มั้งท่านผู้ฟังว่าแหมเราประพันธ์นี่เราอย่าเพิ่งเอาเป็นขนาดคอนแชร์โตเลยเนาะเอาขนาดย่อมหน่อยประพันธ์ออกมาเป็นเพลงเล็กๆหน่อยถ้าเป็นคอนแชร์โตมันจะใหญ่อย่างเงี้ยเราก็เป็นคาริเนตคอนแชร์โตปรากฏว่าพระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่1โจเซฟแห่งบาวาเรียว่าอุ้ยเพราะมากเลยเธอประพันธ์ให้ฉันฟังอีกนะคราวนี้ก็เบลเบิร์กอาจจะมีความมั่นใจแล้วเอาละคราวนี้ประพันธ์เป็นคอนแชร์โตเลยก็ได้คอนแชร์โตหมายเลข1กับหมายเลข2ดังสารานุกรมคุยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเพราะน่าจะเห็นได้เลยว่าเวเบอร์นี่เก่งนะท่านผู้ฟังเวลาเขาประพันธ์อะไรเนี่ยเขาก็ต้องศึกษาก่อนใช่ไหมลักษณะของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทที่เขาจะประพันธ์เนี่ยมันมีอะไรยังไงแล้วก็ดึงเอาเรียกว่าลักษณะของดนตรีเครื่องนั้นหรือชิ้นนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นความสามารถของผู้ประพันธ์เพลงนะท่านผู้ฟังแล้วจะพูดต่อไปคือต้องเป็นความสามารถของผู้เล่นด้วยนะผู้ที่จะบรรเลงเนี่ยมันก็มีเทคนิคอะไรขึ้นมาเยอะเราก็จะคัดบางส่วนมาให้ท่านผู้ฟังทั้ง2เบอร์เลยวันนี้ทั้งเบอร์แรกแล้วก็เบอร์ที่2แต่เป็น movement เดียวอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังเพราะฟังกันทุก movement คงไม่ทันฟังกันทุกท่อนคงไม่ทันสำหรับบทเพลงแรกที่จะให้ท่านผู้ฟังก็เป็นคาริเนตคอนแชร์โตหมายเลข1ในบันไดเซต F minor ผลงานลำดับที่73ของเวเบอร์ลีลาจังหวะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่า allegro ก็หมายความว่าเร็วนะปกติจังหวะเร็วแน่นอนถ้าเป็นท่อนที่1แล้วก็เวลาที่เราเล่นคอนแชร์โตจะมีลักษณะหนึ่งที่สำคัญคือว่าช่วงท้ายของท่อนที่1เนี่ยเขาจะให้คาริเนตโซโล่วงออเคสตราไม่ต้องเล่นนะหยุดแล้วเขาจะเป่าโชว์ฝีมือนิดนึงช่วงนี้เราเรียกว่าคาเดนซ่าคาเดนซ่าเนี่ยในสมัยโรแมนติกหรือในสมัยคลาสสิกเนี่ยบางทีคนที่เขาแต่งเพลงเนี่ยเขาจะเขียนเป็นโครงร่างแล้วให้คนเล่นเนี่ยได้ทำคาเดนซ่าเองแต่บางเพลงเขาก็ทำคาเดนซ่าให้หมดเลยผู้ประพันธ์เพลงสำหรับครั้งนี้เวเบอร์ก็ไม่ได้ประพันธ์เอาไว้หมดเป็นแค่โครงล่างคนที่ทำคาเดนซ่าในครั้งนี้ก็คือเบอร์มันเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ฟังไปฟังคอนแชร์โตเนี่ยนะช่วงที่เป็นคาเดนซ่าเนี่ยแต่ละครั้งอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันแต่ส่วนอื่นต้องเหมือนกันหมดในครั้งนี้ผู้ที่บรรเลงคาริเนตก็คือคาร์ลไลสเตอร์ส่วนออเคสตราก็เป็นเบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราแล้วก็ผู้อำนวยเพลงในครั้งนี้ก็คือราฟาเอลคูเบลิกขอเชิญฟังคอนแชร์โตหมายเลข1

เป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังคอนแชร์โตหมายเลข1ท่อนที่1ของเวเปอร์ตอนนี้เราจะข้ามมาฟังคอนแชร์โตหมายเลข2บ้างท่านผู้ฟังก็เป็นคลาริเนตคอนแชร์โตหมายเลข2ในบันไดเสียง E flat major ผลงานลำดับที่74เขาประพันธ์ติดต่อกันเลยนะเพราะว่าพระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่1จะมาบอกให้ช่วยประพันธ์หน่อยนึงเขาก็ติดลมเลยคราวนี้ประพันธ์1 2ติดกันเลยก็เป็นผลงานลำดับที่73และ74ต่อกันสำหรับในวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยเป็นคาริเนตคอนแชร์โตหมายเลข2ในบันไดเสียง E flat major แต่เป็นท่อนที่3ท่านผู้ฟังเพราะว่าท่อนนี้น่าสนใจมีความไพเราะก็คือจะเป็นลักษณะเร็วนะท่านผู้ฟังแล้วก็เขียนว่าอัลลาพอลาคาก็คือเป็นลักษณะแค่จังหวะเต้นรำอะไรหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานร่าเริงซึ่งอันนี้จะแสดงลักษณะของคาริเนตออกมาได้เลยเขาบอกคาริเนตเนี่ยเป่าแล้วความสนุกเนี่ยจะสนุกมากได้ผู้บรรเลงคาริเนตในครั้งนี้ก็คือชาร์ลส์ไนดิชส่วนวงออเคสตราก็คือออฟฟิวส์แชมเบอร์ออเคสตราโดยมีชาร์ลส์ไนดิชเป็นผู้อำนวยเพลงขอเชิญฟังคาริเนตคอนแชร์โตหมายเลข2ผลงานของเว็บเบอร์และคุยกับดนตรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
1: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนเริ่ม3สิงหาคมนี
1: ้วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
5: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
6: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
7: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องพัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
6: ุ
7: ณต
6: ้
7: อง
6: เงินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล
5: ้
6: ว
5: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
6: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
4: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
8: ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักคิดอย่างมีสติตามรอยปราชญ์และโบราณอาจารย์ในอดีตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศมาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้อีกครั้งนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569รายการที่พูดคุยกันวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนะคะหรือบางคน

ก็อาจจะบอกว่าเรื่องเดียวกับไตรภูมิมิกถาหรือเปล่านะหรือบางคนก็บอกชื่อไตรภูมิเฉยๆก็ใช่ใช่ไหมค่ะทำไมจึงเล่าเรื่องนี้ยาวนักหนาแล้วก็มันเกี่ยวอะไรกับพวกเราด้วยล่ะแต่พอเล่าไปเล่าไปคนที่ฟังอยู่สม่ำเสมอก็เธอค่อยๆมาคุยให้ฟังว่าเออค่อยๆเข้าใจแล้วล่ะนะแล้วบางท่านก็บอกว่าเรื่องต่างๆที่เล่าเนี่ยนะมันเป็นคติความเชื่อของคนไทยนะแล้วก็จริงๆเราก็วนเวียนอยู่รอบๆตัวของเรานั่นแหละนะครับอย่างแม้แต่เวลาเราเดินทางไปในกรุงเทพเนี่ยใช่ไหมคะท่านฟังตามถนนหนทางเกือบจะทุกสี่แยกก็จะมีศาลเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นศาลพระพรหมศาลพระอินทร์เราก็ไหว้ด้วยความเคารพโดยที่บางคนก็ไม่รู้หรอกว่าศาลอะไรรู้แต่ว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็เป็นอันว่าวันนี้ก็จะฟังเรื่องราวของเรื่องไตรภูมิต่อก็แล้วกันนะคะอย่าเพิ่มเบื่อซะก่อนนะคะทวนกันอีกสักนิดนะคะท่านฟังเขาว่าเรื่องราวที่เล่ามาเนี่ยก็มาจากหนังสือเล่าเรื่องในไตรภูมิของท่านเสถียรโกศเศรษฐ์หรือพญานุมานราชธนนะคะซึ่งเรียนท่านผู้ฟังด้วยความภูมิใจว่าท่านเป็นครูของผู้จัดนี่แหละค่ะภูมิใจมากที่ได้เรียนกับท่านในวิชาวัฒนธรรมไทยเมื่อตอนเป็นนิสิตชั้นปีที่1คณะครุศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2506นะคะปีนี้เนี่ยกี่ปีมาแล้วล่ะคะนี้ปีนี้2569นะคะคิดก็คิดดูกันว่าผู้จัดนี่ก็จะแก่สักแค่ไหนนิสิตครุศาสตร์สมัยนั้นเนี่ยทุกคนได้เรียนวิชาวัฒนธรรมไทยกับท่านทุกคนท่านเป็นอาจารย์ที่มายืนคอยนิสิตล่วงหน้านะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเรียนกันเวลาบ่ายโมงตรง13 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาทุกวันอังคารจำไม่ได้ค่ะอังคารหรือวันพุธเนี่ยนะคะแล้วเป็นนักเป็นห้องเรียนรวมเพราะนั้นเนี่ยก็ทุกชั้นปีไม่ใช่ชั้นปีค่ะทุกคนในชั้นปีที่หนึ่งก็จะมาเรียนรวมไม่ว่าจะสายวิทย์สายศิลป์อะไรก็ตามนะคะแล้วท่านก็รอขณะที่ท่านกำลังรออยู่หน้าห้องเนี่ยนะห้องนั้นก็เกิดใช้เป็นห้องประชุมเชียร์ร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ว่าโวกเวกท่านก็ยืนฟังอย่างสงบนะคะนุ่งกางเกงปังลิ้นนะคะใส่เสื้อจริงๆก็เหมือนเสื้อราชประแตนนี่แหละแต่นุ่งกับก็สวมกับกางเกงปังลิ้นนะคะถือไม้เท้าสวมหมวกยืนอย่างสงบนิ่งนะคะประหนึ่งว่าอาจารย์มาขอแล้วนะเมื่อไหร่พวกประธานเชียร์จะปล่อยเด็กๆสักทีนะคะเพราะถ้าปล่อยแล้วเนี่ยคงต้องปล่อยไปเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรอีกนะฮะไม่รู้ละบ่ายโมงเป้งท่านก็ก้าวย่างเข้ามาหน้าไมโครโฟนแล้วทีนี้ในหนังสือเนี่ยก็เล่าแล้วเล่าอีกว่าท่านเขียนว่านั่นเป็นหนังสือที่เกิดมีขึ้นครั้งสมัยสุโขทัยนะคะนอกจากศิลาจารึกก็ยังมีเหลือสืบมาถึงทุกวันนี้เรื่องหนึ่งก็คือหนังสือไตรภูมินะคะหนังสือไตรภูมิสมเด็จกรมพระดำรงราชานุภาพเนี่ยพระองค์ก็ทรงชี้แจงไว้ในบานแผนกแห่งหนังสือเล่มนั้นว่าหนังสือไตรภูมิฉบับนี้เป็นของพญาลิไทแห่งกรุงศรีสัจนาลัยสุโขทัยหรือพระธรรมราชาที่1นั่นเองนะคะต้นฉบับเป็นหนังสือจานคือจารึกนะคะในใบลานเมื่อในรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จกรมพระดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือเก่ามากมีศัพท์เก่าๆที่ไม่เข้าใจและที่เป็นศัพท์อันเคยพบแต่ในศิลาจารึกครั้งกรุงสุโขทัยหลายศัพท์ค่ะก็น่าเชื่อได้แหละว่าหนังสือไตรภูมิเนี่ยฉบับเดิมจะได้แต่งตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยจริงแต่คัดลอกกันมาหลายชั้นหลายตอนจนวิปลาสคลาดเคลื่อนหรือบางทีก็จะได้ดัดแปลงสำนวนและแทรกเติมข้อความเข้าเมื่อในครั้งกรุงเก่าบ้างก็อาจจะเป็นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสมเด็จกรมพระดำรงราชานุภาพเนี่ยประทานความเห็นไว้บอกว่าถึงกระนั้นเนี่ยโวหารหนังสือเรื่องนี้ก็ยังเห็นได้ว่าเก่ากว่าหนังสือเรื่องใดๆในภาษาไทยนอกจากศิลาจารึกที่เคยพบมาจึงนับเป็นหนังสือเรื่องดีด้วยอายุประการหนึ่งนะคะอันนี้คุณความดีของหนังสือเล่มนี้ก็ได้พูดกันมาหลายครั้งหลายตอนนะคะแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็อธิบายคำว่าไตรภูมิเยอะเฉยนะคะแต่วันนี้จะสรุปง่ายๆสำหรับท่านผู้ฟังที่ก็ไม่เคยฟังรายการ

ี้หรอกนะคะเพราะรายการนี้มันก็เป็นรายการที่ต่อเนื่องกันมาบ้างนะคะและมักจะพูดเสมอว่าครั้งที่แล้วพูดอย่างนี้นะเดือนที่แล้วพูดอย่างนี้นะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะคราวนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังใหม่เนี่ยนะคะเรื่องไตรภูมิจริงๆแล้วแปลตรงตัวมากเลยไตรภูมิแปลว่าแดน3นะคะแดน3นี่เป็นอะไรบ้างแยกเป็นกามภูมิ1รูปภูมิ1อรูปภูมิ1นะคะแล้วกล่าวถึงสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดแล้วก็วนเวียนกันอยู่นี่แหละนะคะก็หมายถึงสัตว์ทั้งหลายรวมถึงพวกเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยย่อมวนเวียนไปมาเกิดใน3ภูมินี้น่ะนะถ้าสัตว์ได้ไปเกิดถ้าสัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์ในแดนนรกก็มีนะฮะสัตว์ไปเกิดเป็นคนอย่างพวกเราเนี่ยก็เกิดในแดนมนุษย์ใช่ไหมคะนี่สัตว์ที่ไปเกิดทำความดีไปเกิดในแดนสวรรค์ก็มีค่ะเมื่อคราวที่แล้วอีกแล้วบอกไปบอกว่าสวรรค์นั้นมี6ชั้นนะชั้นต่ำสุดก็คือชั้นจตุมหาราชิกาเป็นชั้นที่ต่ำที่สุดแล้วก็อธิบายไว้แล้วว่าเป็นที่อยู่เป็นแดนของใครนะคะจตุมหาราชิกเนี่ยนะเป็นแดนที่เป็นชั้นที่อยู่ของเท้าจตุโลกบาลทั้ง4จำได้ไหมคะทีนี้ถัดอยู่นั่นแหละนะคะว่าจะพูดเรื่องดาวดึงถัดไปเนี่ยก็เป็นสวรรค์ชั้นที่ถัดขึ้นมาเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงนะอันเป็นที่อยู่ของพระอินทร์เอาแล้วนะคะทุกคนเริ่มรู้จักแล้วท่านผู้ฟังก็เริ่มละแล้วกระถามพระอินทร์สีกายสีอะไรทุกคนก็ตอบได้พร้อมเพรียงกันแน่นอนว่าพระอินทร์เนี่ยซึ่งเป็นนายของพวกเทวดาเนี่ยกายก็จะเป็นสีเขียวนะคะเราก็ยังไม่ได้พูดสักทีเลยเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะคะไม่ได้พูดจริงจังแล้วยังไงล่ะอยู่ที่ไหนล่ะรู้จักแต่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกวันนี้ก็จะเฉลยแล้วนะคะก็เรารู้แล้วว่าชั้นต่ำสุดคือชั้นจตุมหาราชิกนะแล้วชั้นดาวดึงเนี่ยคือพ้นชั้นฟ้าต้องพ้นชั้นฟ้าเพราะต่ำสุดใช่ไหมคะพอขึ้นไปอีกชั้นก็เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงพ้นชั้นฟ้าเนี่ยอันชื่อว่าจาตุมหาราชิกภูมิขึ้นไปได้ 46,000 โยชน์โอ้ยตายแล้วคำว่าโยชน์เนี่ยนะคะเราอย่าไปคำนวณเลยจินตนาการก็จะถึงหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้มันไกลนักไกลนาแต่ว่าขึ้นชั้นฟ้าไปขึ้นชั้นจตุเหนือขึ้นไปแหละนะเหนือจตุมหาราชิกภูมิขึ้นไปเนี่ย 46,000 โยชน์คือเท่ากับระยะจากพื้นแผ่นดินโลกขึ้นไปถึงจาตุมหาราชิกาเห็นไหมคะพื้นโลกที่เราอาศัยอยู่ก็สูงขึ้นไปอีก 46,000 โยชน์ก็ถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นต่ำสุดแล้วจากสวรรค์ชั้นนี้ก็สูงขึ้นไปอีก 46,000 โยชน์ก็ถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงอันตั้งอยู่เหนือจอมเขาพระสิเนรุราชบรรพตเอ๊ะชื่อแปลกไหมคะนะคะพระสิเนรุราชบรรพตทศเสียงเกลเศษท่านขยายความบอกว่าหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเขาพระสุเมนนี่แหละนะคะตกลงเป็นอันว่ามิใหญ่จะเรียกชื่อว่าเขาพระสุเมนหรือพระสิเนรุราชบรรพตนั้นชื่อเดียวกันนะคะภูเขาเดียวกันนะเขาพระสุเมนก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งตั้งอยู่เหนือจอมเขานี้แหละคุณฟังคะเอาถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงสักทีสวรรค์ชั้นเนี้ยเป็นเมืองของพระอินทร์ผู้เป็นพระยาแก่เทวดาทั้งหลายเมืองของพระอินทร์โดยกว้างขนาดได้8ล้านวาตอนนี้เป็นวาสิกแล้วนะฮะแม้แต่ท่านเสนโกเศษเองท่านยังวงเล็บเลยว่าอ้าวทำไมไม่ใช้เป็นโยชน์ก็ไม่ทราบอ้าวคราวนี้เป็นวาสิกแล้วแต่วาเนี่ยเราจะรู้จักได้มากกว่าโยชน์ใช่ไหมคะเมืองของพระอินทร์เนี่ยกว้างขนานาได้8ล้านวามีปรางปราสาทแก้วนะคะมีกำแพงแก้วมีประตูทองประดับด้วยแก้วทั้ง7ประการเมื่อเผยประตูจะได้ยินเป็นเสียงดนตรีอย่างไพเราะกลางนครไตรตรึงหรือเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีไพชยนวิมานหรือปราสาทเป็นที่ประทับของพระอินทร์ตั้งอยู่ท่ามกลางพิภพดาวดึงโดยสูงได้25ล้านวาโอ้ย
จินตนาการไปถึงไหมคะ

ประดับด้วยสัตตพิทธรัตนะสัตตพิทธรัตนะคือแก้ว7ประการงามนักงามหนาไพชยนต์ปราสาทนั้นประกอบด้วยเชิงชั้นชาลา100ชาลาแต่ละชาลาที่ยื่นออกไปนะคะเวลาเราพูดถึงชาลานึกภาพออกใช่ไหมคะมีทั้งหมดใน100ชาลาใช่ไหมคะยื่นออกไปและแต่ละชาลาเนี่ยแต่ละชาลาจะมีวิมานได้700วิมานวิมาน1มีนางเทพอับสร7คนคน1มีนางฟ้าเป็นบริวาร7คนรวมนางเทพอับสรเนี่ยนะซึ่งอยู่ในไพชยนต์ปราสาทได้25ล้านคนโอ้ยนึกภาพออกไหมคะนึกภาพออกไหมคะนะคุณผู้ฟังคะที่เล่ามาเนี่ยจะมีคำสำคัญนะเช่นดาวดึงเช่นไพชยนต์นะคะไพชยนต์ปราสาทนะคะทีนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึงฟังแล้วก็อาจจะเบื่อนะคะจะทันไหมเนี่ยนะฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เคยดูระบำดาวดึงเคยไหมคะเคยดูระบำดาวดึงเคยร้องเพลงดาวดึงนะคะซึ่งคนไทยทุกคนต้องรู้จักเลยล่ะนะคะแล้วจะขึ้นต้นไพเราะเพราะพริ้งมากนะดาวดึงเทวโลกมโหฬารนะแต่ก็น่าเสียใจนิดๆว่าบางทีคนร้องกับคนรำเนี่ยลองเคยลองไปแอบถามสุ่มเอานะคะขอโทษเถอะอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่ไม่ควรจะเล่าแหละเพราะจะมาสุ่มพูดถามคนเดียวแล้วไปเหมาว่าทุกคนไม่รู้จักได้ไงนะก็เคยถามนักร้องเด็กๆนะคนหนึ่งว่ารู้ไหมว่าความเป็นมาของเพลงดาวดึงเป็นไงเขาก็บอกน่าจะเฉยแล้วไม่รู้จักละค่ะครูสอนให้ร้องก็ร้องนะคะบางทีคนรำก็บอกไม่อะค่ะรำบำดาวดึงก็รู้หรือรำเทวดานางฟ้าจบเลยนะคะก็ไม่เป็นไรก็เป็นความเป็นครูก็จะบอกว่าก่อนที่จะสอนอะไรใครเนี่ยนะคะสอนความเป็นมาเป็นไปนะคะที่มาที่ไปซะหน่อยก็จะดีนะคะนะคะเพลงระบำดาวดึงเนี่ยก็อ่านมาแน่นอนนะคะเป็นอ่านมาจากชุมนุมบทละครและบทคอนเสิร์ตพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานิสลานุวัติวงศ์นะคะ เด็กคณะละครสปักเล่นวางปลายเนินเนี่ยรู้จักแทบทุกคนเคยรำแทบทุกคนนะคะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเราเป็นเด็กเราเคยเรียนหนังสือจำได้ไหมคะทุกคนเลยนะคะไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ยังอยู่หรือเปล่านะคะตอนเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็ท่องอาขยานท่องจำนะเราเรียนบทละครเรื่องสังทองบทพระยิ่งพลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าล้านอภาลัยนะคะเดี๋ยวนี้เราก็ยังท่องจำได้อยู่เลยนะว่ามีตอนหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่ระบำดาวดึงแต่ตอนเป็นเด็กเนี่ยเราท่องบอกว่าเมื่อนั้นท่านท้าวศาสนัยไตรตึงสาที่พระอาจเคยอ่อนตะก่อนมากระด้างดังศิลาประหลาดใจนะคะพูดถึงพระอินทร์แล้วนะท้าวศาสนัยไตรตึงสาเนี่ยเมื่อพระแท่นเคยอ่อนมานุ่มชะแต่คราวนี้ทำไมกระด้างดังศิลาประหลาดใจจะมีเหตุมั่นแม่นในแดนดินอมรินทร์ยิ่งคิดสงสัยจึงสอดส่องทิพเนตรดูเหตุกับภัยก็แจ้งใจในนางรจนาตอนเด็กๆ เนี่ยเราไม่ได้เรียนบทละครของสมเด็จพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานิสลานุวัติวงศ์แต่เราเรียนบทพระนิพนธ์ละครพระนิพนธ์เรื่องสังทองของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองแล้วเราก็ท่องจำได้เลยนะครับแล้วเราก็เข้าใจเรื่องสังทองอย่างสนุกสนานมากนะฮะแล้วพอหลังโตๆขึ้นมาเราก็รู้จักเพลงดาวดึงนะคะจากบทละครพระนิพนธ์สมเด็จเจ้าพระองค์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานิสลานุวัติวงศ์เพลงเนี่ยเพราะมากวันนี้ก็ขออภัยอีกแล้วหมดเวลาหมดซะก่อนแล้วนะคะขอไปคราวหน้าได้ไหมคะนะคะ อย่าโกรธกันนะคะต้องโกรธว่าเวลามันน้อยไปสักหน่อยนะคะเอาคราวหน้ามาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าเจอดิฉันกลาง

0: งถามและทวงให้ได้นะว่าอย่าลืมเพลงดาวดึงอย่าลืมเพลงระบำดาวดึงนะคะวันนี้ก็หมดเวลานะคะคราวหน้าสัญญาแน่นอนตกลงท่านทั้งหลายจะได้ฟังไม่ได้ฟังเพลงนะคะเพราะไม่ได้เป็นผู้จัดรายการเพลงแต่จะฟังบทของเทวดานางฟ้าที่ร่ายรำอยู่บนดาวดึงเทวโลกมโหฬารซึ่งเป็นที่อยู่สำราญฤทัยทันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงวิถีทัศน์พัฒนศึกษา
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันดร.ศิรินทร์ ชกามานนท์อาจารย์จากสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงวิถีทัศน์พัฒนศึกษาอีกครั้งนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปศนชอบผลได้นำเสนอมุมมองจากข่าวเกี่ยวกับคุณครูสุนีที่ได้โพสต์ระบายความในใจลงโซเชียลถึงพฤติกรรมเด็กๆนะคะซึ่งถือเป็นพฤติกรรมของนักเรียนที่สะท้อนถึงความรุนแรงในสถานศึกษาซึ่งเป็นความรุนแรงแบบหนึ่งที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจำวันของคนเป็นครูนะคะไม่ว่าจะเป็นการก้าวร้าวทางวาจาการต่อต้านหรือว่าการใช้อารมณ์ในห้องเรียนสัปดาห์นี้นะคะดิฉันอยากจะชวนคุยต่อถึงข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะซึ่งสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศเลยนั่นก็คือเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมานี้เหตุการณ์นี้นะคะไม่เพียงแต่สร้างความตกใจแล้วก็เสียใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียเท่านั้นแต่ว่ายังกระตุ้นให้สังคมไทยเนี่ยต้องกลับมาตั้งคำถามอย่างจริงจังแล้วว่าสถานศึกษาของเรายังคงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆอยู่จริงหรือเปล่าเมื่อพูดถึงความรุนแรงในระดับขั้นที่สูงที่สุดในสถานศึกษาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรายงานข่าวหรือการวิเคราะห์ของสังคมหรือนักวิชาการนะคะก็คือคำว่าการกราดยิงหรือว่า mass shooting ค่ะก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปถึงแนวทางป้องกันดิฉันก็อยากจะชวนทุกท่านนะคะมาทำความเข้าใจนิยามทางวิชาการของคำนี้กันเสียก่อนเพราะการเข้าใจนิยามที่ถูกต้องเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เรามองเห็นรูปแบบและกำหนดนโยบายรับมือได้อย่างตรงจุดค่ะนิยามของกราดยิงเนี่ยนะคะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามการระบุของแต่ละหน่วยงานโดยหน่วยงานวิจัยของรัฐสภาสหรัฐได้กำหนดนิยามเบื้องต้นขึ้นว่าคือเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่4รายขึ้นไปในเหตุการณ์เดียวโดยไม่เลือกหน้าและไม่มีอุดมการณ์ก่อการร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องขณะที่ฐานข้อมูลอิสระชื่อดังนะคะอย่าง The Violence Project ได้กำหนดเงื่อนไขของการกราดยิงเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องถูกยิงด้วยอาวุธปืนโดยไม่นับรวมตัวผู้ก่อเหตุและเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะไม่ใช่เหตุฆาตกรรมในครอบครัวที่เกิดขึ้นในบ้านและต้องไม่มีเหตุมาจากกิจกรรมอาชญากรรมที่เป็นพื้นฐานเช่นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเครือข่ายต่างๆกลุ่มก่อการร้ายแก๊งอาชญากรรมที่กำลังเดินที่กำลังดำเนินงานอยู่นะคะในส่วนบริบทของประเทศไทยเรานั้นรายงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะได้ระบุเกณฑ์ไว้ว่าการกราดยิงหมายถึงการฆ่าที่มีเหยื่อเสียชีวิต3รายหรือมากกว่าโดยไม่รวมตัวผู้ก่อเหตุและเกิดขึ้นโดยไม่มีเวลาแยกห่างระหว่างการสังหารโดยมีอย่างน้อย1รายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนและเป็นเหตุการณ์เดียวกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นะคะต้องไม่เกี่ยวกับสงคราม

เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์การก่อการร้ายระดับชาติหรือระหว่างประเทศเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองระดับชาติและการวิสามัญฆาตกรรมค่ะถึงตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะพอเข้าใจนิยามเหล่านี้ซึ่งก็จะทำให้เราเห็นนะคะว่าเหตุการณ์ความรุนแรงจากอาวุธปืนในโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเข้าเกณฑ์นิยามกราดยิงสมบูรณ์แบบหรือไม่แต่ล้วนแล้วนะคะก็สร้างแรงสะเทือนและผลกระทบเชิงระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบจิตใจของคนในสังคมหรือว่าระบบความคิดระบบการจัดการนะคะอย่างมากมายมหาศาลเลยค่ะท่านผู้ฟังคะหากเราหันไปมองสถิติในระดับสากลนะคะโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่มีการเก็บข้อมูลเรื่องนี้มาอย่างยาวนานและเป็นระบบที่สุดข้อมูลจากองค์กร Every Town for Gun Safety แล้วก็องค์กร National Education Association หรือว่า NEA เนี่ยได้ชี้ให้เห็นถึงสถิติที่น่าตกใจอย่างยิ่งค่ะว่าความรุนแรงจากอาวุธปืนได้กลายเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กและเยาวชนในสหรัฐไปแล้วแซงหน้าอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะผลกระทบของอาวุธปืนเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่จำนวนผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเท่านั้นค่ะแต่ยังส่งผลกระทบทางจิตใจที่เรียกว่าภาวะความเครียดเป็นพิษหรือ toxic stress ให้กับนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนรวมถึงเด็กๆเองนะคะก็จะต้องเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความหวาดระแวงว่าวันนี้เข้าเรียนแล้วจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือไม่สภาวะจิตใจเช่นนี้ค่ะบั่นทอนพัฒนาการทางสมองสุขภาพจิตแล้วก็ประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างร้ายแรงเลยล่ะค่ะจากคู่มือแนวทางป้องกันความรุนแรงจากปืนในโรงเรียนนะคะขององค์กรนะคะ Every Town for Gun Safety แล้วก็ National Education Association หรือว่า NEA เนี่ยเล่มล่าสุดเนี่ยได้สรุปนะคะอัปเดตนะคะ4ข้อเท็จจริงสำคัญที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้คนที่ทำงานด้านการศึกษาและสังคมอย่างพวกเรารับทราบไว้รวมถึงท่านผู้ฟังด้วยนะคะ4ข้อเท็จจริงสำคัญนั้นนะคะได้แก่ข้อเท็จจริงที่1ผู้ก่อเหตุเนี่ยมักจะเป็นคนในค่ะสถิติเนี่ยระบุว่ากว่า 60-75% ของเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนเนี่ยผู้ก่อเหตุก็คือนักเรียนปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่มีความเชื่อมโยงกับโรงเรียนนั้นๆค่ะหมายความว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่คนนอกที่บุกรุกเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้แต่มักจะเป็นเด็กที่เราเคยเห็นหน้าในโถงอาคารเรียนหรือเด็กที่นั่งอยู่ในห้องเรียนของเรานั่นเองข้อเท็จจริงที่2เนี่ยอาวุธปืนส่วนใหญ่เนี่ยมาจากที่บ้านค่ะข้อค้นพบนะคะประมาณ3ใน4ของอาวุธปืนที่เด็กนำมาก่อเหตุในโรงเรียนเนี่ยหลุดมาจากที่บ้านของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าญาติใกล้ชิดทั้งนั้นเลยค่ะเหตุก็เกิดจากการที่จัดเก็บในที่ที่ไม่ปลอดภัยปืนไม่ได้ถูกล็อกใส่กุญแจหรือวางในจุดที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายค่ะประการต่อมานะคะก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยมักจะมีสัญญาณเตือนเสมอโดยเกือบ 100% นะคะของผู้เกิดเหตุผู้ก่อเหตุเนี่ยจะแสดงพฤติกรรมน่ากังวลเป็นสัญญาณเตือนค่ะอาจจะเป็นความวิกฤตทางอารมณ์นะคะการแสดงออกถึงพฤติกรรมความรุนแรงนะคะแล้วก็มากกว่า 77% เนี่ยจะมีบุคคลอื่นนะคะโดยเฉพาะเพื่อนนักเรียนด้วยกันที่รับรู้หรือสัมผัสได้หรือแม้แต่กระทั่งได้รับคำขู่ล่วงหน้านะคะแต่มักจะไม่มีรายงานเพราะว่าไม่รู้จะบอกใครหรือว่ากลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อนำเรื่องราวเหล่านี้ไปบอกไปพูดต่อกับคนอื่นประการสุดท้ายเป็นข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับผลกระทบค่ะก็คือผลกระทบเนี่ยที่เกิดขึ้นน่ะจะเกิดผลกระทบอย่างไม่เท่าเทียมค่ะความรุนแรงจากอาวุธปืนเนี่ยส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักเรียนเปราะบางนักเรียนชายขอบหรือกลุ่มชาติพันธุ์ในสัดส่วนที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสะท้อนถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและโครงสร้าง

การดูแลที่ไม่ทั่วถึงค่ะมาถึงประเด็นต่อไปนะคะหลังจากเราได้ทราบข้อเท็จจริงแล้วนะคะคู่มือนะคะที่เป็นแนวทางป้องกันความรุนแรงจากปืนในโรงเรียนนะคะของ2องค์กรนี้เนี่ยยังได้สรุปมาตรการป้องกันเชิงรุก5ด้านเอาไว้ด้วยค่ะซึ่งดิฉันเห็นว่ามีความคุ้มค่านะคะแล้วก็อยากจะแบ่งปันกับทุกท่านเพื่อประยุกต์ใช้กับบริบทในประเทศไทยนะคะมาตรการป้องกันแรกนะคะก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นไว้วางใจและปลอดภัยค่ะโรงเรียนเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่เด็กทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนและมีคุณค่านะคะไม่ใช่พื้นที่ของการกลั่นแกล้งการขีดกันนะคะอาจจะมีกิจกรรมง่ายๆแต่ว่าได้ผลสูงเช่นกิจกรรม No Me No My Name นะคะหรือว่ากิจกรรมที่ทำให้ทุกคนรู้จักกันรู้จักชีวิตใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะรู้สึกว่าแลกเปลี่ยนสารสัมพันธ์กันได้มากยิ่งขึ้นนะทำให้แบบสะท้อนว่าไม่มีเด็กคนไหนถูกลืมหรือว่าตกสำรวจจากระบบดูแลช่วยเหลือนะคะหรือการพูดคุยสารสัมพันธ์กันอย่างที่สองเนี่ยอาจจะเพิ่มระบบรับแจ้งเบาะแสแบบไม่ระบุตัวตนค่ะอย่างที่แจ้งไปให้ทราบแล้วนะคะว่าเด็กๆเนี่ยมักเป็นกลุ่มแรกที่เห็นสัญญาณเตือนหรือโพสต์แปลกๆของเพื่อนในโซเชียลมีเดียค่ะแต่พวกเขาอาจจะไม่กล้าบอกครูไม่กล้าบอกผู้ปกครองนะคะอาจจะถูกมองว่าเป็นคนขี้ฟ้องนะคะโรงเรียนเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องมีช่องทางรับแจ้งเบาะแสความเสี่ยงนะคะที่อาจจะไม่มีการระบุตัวตนอาจจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่ากล่องแจ้งรับความเสี่ยงที่มีทีมงานประเมินความเสี่ยงนะคะร่วมกับนักจิตวิทยาเพื่อเข้าช่วยเหลือเด็กก่อนที่ความเครียดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นความรุนแรงค่ะต่อมานะคะเราควรรณรงค์จัดเก็บอาวุธปืนอย่างปลอดภัยค่ะเราควรจะมีการล็อกกุญแจใส่ตู้เซฟอย่างมิดชิดจัดเก็บปืนแยกจากกระสุนนะคะหรือว่าสื่อสารเรื่องนี้ให้กับผู้มีสิทธิ์ครอบครองปืนนะคะว่าควรจะปกป้องนะคะชีวิตลูกหลานของเราโดยการที่จะต้องให้ความร่วมมือนะคะสร้างความตระหนักรู้นะคะจัดเก็บให้เหมาะสมนะคะหรือว่ามีมาตรการอื่นๆที่เป็นข้อกฎหมายบังคับออกมาใช้ประการที่4นะคะก็คือการเพิ่มทรัพยากรด้านสุขภาพจิตและการดูแลแบบเข้าใจบาดแผลทางจิตใจค่ะเราต้องเลิกมองว่าเรื่องจิตวิทยาเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแล้วก็เลิกมองว่าเด็กที่มีปัญหาเนี่ยเป็นเด็กเกเรค่ะแต่อาจจะต้องมองผ่านเลนส์ของคนที่เข้าใจนะคะพยายามจะเข้าใจพยายามจะหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องมีนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยานะคะเพิ่มเติมในการเยียวยาดูแลเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางอารมณ์แล้วก็ช่วยเหลือให้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะสุดท้ายนะคะควรมีการสนับสนุนโปรแกรมป้องกันความรุนแรงในชุมชนค่ะนะอาจจะมีการเพิ่มนะคะโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเดินอย่างปลอดภัยความร่วมมือของอาสาสมัครในชุมชนผู้นำท้องถิ่นตำรวจมาช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหนีนะคะในกรณีที่มีเกิดเหตุภัยพิบัติเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะการอพยพนะคะหรือว่าจุดเสี่ยงต่างๆนะคะระหว่างทางไปกับโรงเรียนหรือว่าจุดเสี่ยงในโรงเรียนเองนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามหรือว่าการซ่องสุมก่อเหตุได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากมาตรการแนวทางในระดับสถานศึกษาแล้วนะคะก็อาจจะมีหลายๆอย่างนะคะที่รัฐนะคะอาจจะเป็นออกนโยบายนะคะช่วยเหลือควบคุมได้นะคะแล้วก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตครูนะคะหรือว่าลูกศิษย์ของดิฉันเองนะคะทุกคนนะที่อาจจะกำลังฟังรายการนี้อยู่นะคะก็อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ว่าวิชาชีพของครูเรานะไม่ใช่แค่การเดินเข้าไปสอนหนังสือตามโพยรายวิชาแล้วก็เดินออกจากห้องไปแต่ว่าครูเนี่ยคือถือเป็นประการด่านแรกในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชีวิตมนุษย์คนนึงนะคะสายตาหรือว่าสัมผัสที่ไวต่อ
ความเปลี่ยนแปลงนะคะอ้อมกอดที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจนะการไม่เมินเฉยต่อสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆของลูกศิษย์เนี่ยอาจเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งแล้วก็ป้องกันโศกนาฏกรรมของสังคมเอาไว้โดยที่เรา

0: ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำค่ะนะความรุนแรงในสถานศึกษานะคะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะอาจจะไม่มียาหรือว่ามาตรการนะคะสูงสุดเพียงคำตอบเดียวแนวทางเดียวที่จะแก้ไขได้ทันตาแบบฉับพลันทันตาเห็นนะคะแต่หากเราเริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเคารพการรับฟังการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนครอบครัวชุมชนและนโยบายรัฐที่เข้มแข็งนะคะดิฉันก็มั่นใจค่ะว่าเราจะสามารถคืนโรงเรียนที่ปลอดภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นพื้นที่แห่งความฝันของเด็กทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยเพื่อเด็กๆของเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตามรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้

0: คัดสรรสาระสร้างสรรค์โดยนักคิดนักวิจารณ์นักวิจัยมาร่วมสนทนากันในรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะจากรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สลาสามีพักจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้เราอยู่กับท่านวิทยากรค่ะชวิตสว่างไพศาลกุลนะคะเป็นคุณครูโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ยังเป็นอดีตนิสิตสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์นะคะคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อตูนสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งของการกลับมาในรายการของเรานะคะ
1: ครับก็สวัสดีอาจารย์แป้งนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับก็ได้มาเจอผมกันอีกครั้งนึงแล้วนะวันนี้ผมก็จะมีเนื้อหาที่ให้ทุกท่านเนี่ยได้สำรวจตรวจสอบกับชีวิตของตัวเองในตอนนี้นะครับ เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้เครียดมากนะครับแต่ว่าเนื้อหา
0: ที่ค่อนข้างชวนคิดชวนคุยทีเดียวเลยแหละ
1: ใช่ครับผม
0: สมกับชื่อรายการนะคะ
1: เ
0: ราจะมาพูดกันในเรื่องของกระตุกความคิด
1: ใช่ครับผมก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะชวนอาจารย์แป้งแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ทบทวนนะฮะตรวจสอบนะครับว่าในชีวิตของเราเนี่ยที่ผ่านอายุนานวันเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เราแบบตื่นมาในบางวันแล้วเรารู้สึกไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตไปในทิศทางไหนหรือว่าในค่ำคืนค่ำคืนหนึ่งเรารู้สึกว่าเรานอนจ้องมองเพดานแล้วเรานอนไม่หลับคุณผู้ฟังเป็นกันไหมครับหรือว่าอาจารย์แป้งเคยมีประสบการณ์ประมาณนี้ไหมฮะ
0: ถ้าให้พูดความจริงนะคะก็เคยมีบ้างตอนของการที่นอนไม่หลับแต่ส่วนใหญ่แล้วอันนี้ก็สารภาพเลยว่าบางทีมันจะไม่ทราบว่าเรานอนไม่หลับเพราะอะไร
1: ครับผมก็หรือตัวผมเองก็เคยผ่านภาวะนั้นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงตั้งแต่สมัยเรียนนะฮะหรือว่าช่วงที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะผมไปเจอครับอาจารย์กลุ่มเพจอันหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าอนาเขตหิวใจครับอาจารย
0: ์
1: มันมีโพสต์ของสมาชิกกลุ่มในเพจเนี้ยคนนึงนะเขาโพสต์ซึ่งเป็นไวรัลมากเลยนะครับอาจารย์เขาโพสต์ด้วยข้อความสั้นๆนะฮะโพสต์ว่าว่างไหมไปงานศพเราบ้างนะนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าโพสต์นี้มีคนกดไลค์ถึง 65,000 ไลค์นะครับแล้วก็มีการแชร์ไปอีกเกือบแสนแชร์นะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะมากเลยครับอาจารย์นะครับซึ่งโดยสรุปเนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยก็จะแล้วก็รู้สึกน้ำตาคลอครับอาจารย์เพราะว่ามันจะเป็นคอมเมนต์ในเชิงของการให้กำลังใจว่าเราไม่ว่างนะมากินข้าวที่บ้านเราไหมบ้านเราทำกับข้าวอร่อยนะหรือมาช่วยเราเลี้ยงแมวก่อนอย่าเพิ่งไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หลายๆคอมเมนต์เนี่ยก็ให้กำลังใจผู้ที่เป็นเจ้าของโพสต์นะครับว่ากำลังเป็นโรคทั้งใบของใครอยู่หรือเปล่าการตัดสินใจจากไปอย่างปัจจุบันทันด่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช่คำตอบสุดท้ายนะลองค่อยๆนั่งนิ่งๆอยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ปิดโซเชียลมีเดียแล้วก็ลองมาทบทวนดูว่าปัญหาที่แท้จริงที่เรากำลังเผชิญอยู่คืออะไรแล้วเราจะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ไปได้ยังไงซึ่งผมก็พบว่ามันเป็นกลุ่มสังคมในโซเชียลมีเดียที่น่ารักมากเลยนะครับอาจารย์ในกลุ่มเพจเนี่ยครับ นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะยังได้พบว่ามี

0: มีหลายๆคนหลายๆช่วงวัยเลยครับเข้าไปโพสต์ว่าตอนนี้ชีวิตเขาเจออุปสรรคปัญหาอะไรบ้างมันทำให้เรากลับมามองย้อนตัวเองว่าจริงๆชีวิตเราก็ดีมากๆแล้วนะครับที่เราอยู่ตอนนี
1: ้
0: ตื่นมามีงานทำมีข้าวมีครอบครัวนะครับมีเงินให้เพียงพอที่จะดำรงชีวิตนะครับเพราะว่า

0: ที่เราดำเนินชีวิตมาแล้วเนี่ยถึงช่วงวัยกลางคนประมาณ30 40 50เนี่ยครับมันจะเจอภาวะหนึ่งนะครับที่ชีวิตเนี่ยกำลังจะมาเขย่าเราเพื่อให้เราเนี่ยกลับมาทบทวนตรวจสอบซึ่งประเด็นเนื้อหาในวันนี้แหละครับที่ผมอยากจะชวนอาจารย์แป้งแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองตรวจสอบกับชีวิตของเราดูนะว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะเช่นนี้หรือเปล่าครับ
1: ค่ะโอ้นี่น่าสนใจมากๆบางทีเรานั่งอยู่ในกล่องเล็กๆของเรานะคะหรือว่าในกะลาของเราเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันมีความสั่นสะเทือนอะไรแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องการจะบอกว่าบางทีสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ต่างๆมันเริ่มมาเขย่าเราแล้วนะเวลาที่คุณมีปัญหาเนี่ยคุณได้มองออกไปถึงปัญหาของโลกใบนี้หรือเปล่าข้างนอกภายนอกนะคะว่ามันเป็นปัญหาที่มันมีอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเราอีกเยอะเลยแล้วคุณต้องการจะบอกว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับสิ่งที่ปัญหาข้างนอกก็ใหญ่แล้วปัญหาข้างนอกวนมาเขย่าเราแล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับผมก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับลองสำรวจตรวจสอบตัวเองดูนะในช่วงที่เราล่วงเลยวัยมาจนถึงประมาณ 30-40 นะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่เราเรียกว่า midlife crisis ครับอาจารย์ก็คือวิกฤตวัยกลางคนครับซึ่งวิกฤตวัยกลางคนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเด็นหลักๆด้วยกันก็คือคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า stressful life event คืออย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่ามันเราจะเจอ
1: ช่วงวัยที่มีสูญเสียคนที่รักบ้าง
0: ใช่ครับตกงานอกหักหรือว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพว่าเจอโรคร้ายแรงหรือเป็นหนี้ชีวิตล้มละลายนะครับคนในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เหมือนกับตัวตนของเราเนี่ยแตกสลายไปเลยครับแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ต่อไปได้ยังไงกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่ซึ่งผมเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่สองนี้นะครับอาจารย์เป็นกลุ่มที่เรามีชีวิตทุกอย่างแล้วใช่ครับแต่ว่าเราเหมือนรู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่าม
1: ันเหมือนมันยังขาดอะไรเรายังเกิดมาทำไมอะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเราพบว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆหรือเปล่าในชีวิตนะครับ
1: mm-hmm.
0: มันจะทำให้เราเกิดอาการต่างๆที่แสดงออกมาครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาการเบิร์นเอาท์จากการทำงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานแบบฉับพลันกระทันหันเลย
1: mm-hmm.
0: หรือแม้กระทั่งการที่เราพยายามที่จะเร่งให้ตัวเองประสบความสำเร็จเร็วๆหรือว่าการที่เราปนเปื้อนตัวเองด้วยการแบบพยายามกู้เงินมาไปซื้อบ้านหลังใหญ่ซื้อรถหรูๆเพื่อที่จะมาเอ็กซ์เพรสความเป็นตัวตนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคร
1: ับ เราเชื่อว่าท่านผู้ฟังอยู่น่าจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับท่านที่ยังไม่มาถึงวัย midlife crisis นี้เนาะเป็นการเตรียมพร้อมค่ะว่าไม่แน่นะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เกิดวิกฤตในอนาคตถ้าเกิดว่าคุณสามารถป้องกันมันได้ก็จะดีหรือสำหรับบางท่านที่ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็อาจจะพอฟังแล้วสามารถรีเลทได้สามารถเชื่อมโยงได้แล้วก็มีไอเดียไปกับพวกเราด้วยนะคะ
0: ใช่ครับคราวนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดลอยๆนะฮะมีงานทางจิตวิทยานะครับก็เอามาสนับสนุนว่าทำไมช่วงวิกฤตมันถึงเกิดในตอนที่เราอายุประมาณ30 40 50นะครับก็อยากจะขอนำของคำพูดนะครับของนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคาวจุงนะซึ่งเป็นนักวิจัยนักจิตวิทยาชื่อดังนะครับที่ได้บอกว่านะ life really begin at 40 until then you are just doing research นะครับก็คือ เขาต้องการจะบอกว่าชีวิตที่แท้จริงของคุณอ่ะมันเริ่มต้นตอนอายุ40นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ก่อนหน้านี้คุณเพิ่งแบบกำลังเหมือนเรียนรู้เวลาที่เราใช้คำว่าวิจัยมันเหมือนกับว่าเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์ใช่ไม่ใช่หาข้อมูลใหม่ลองทำใหม่ปฏิบัติตัวแบบนู้นแบบนี้นะคะตอนนี้แหละเป็นของจริงเอ๊ะแล้วของจริงมันคืออะไร
0: ของจริงมันคืออะไรคราวนี้ก่อนที่จะไปของจริงเนี่ยคาวจุงยังเสริมต่อนะครับว่าในช่วงครึ่งแรกของชีวิตประมาณ 20-30 เนี่ยครับอาจารย์มันเป็นช่วงที่มนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตตามความคาดหวังของสังคมเราจะต้องเรียนสิ่งนี้นะเราจะต้องทำงานนี้นะถึงจะมั่นคงประสบความสำเร็จนะฮะเราจะต้องแต่งตัวแบบนี้ตามกระแสแฟชั่นนะฮะเพื่อที่ให้เราเนี่ยแสวงหาความมั่นคงแล้วก็สร้างตัวตนขึ้นมาในช่วงแรกนะครับคราวนี้อย่างที่อาจารย์แป้งรอคำตอบนะครับก็คือว่าในช่วง40เนี่ยคาวจุงบอกว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันจะเริ่มเขย่าเพื่อให้เราเนี่ยกลับเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการค้นพบตัวเองที่แท้จริงหรือว่า individualization นะครับindividualization นะครับซึ่งเป็น
1: individual...
0: ซึ่งเป็นการปลอกเปลือกนะครับสิ่งต่างๆที่เราเอามาพอกพูนทับถม ego หรือว่าอัตตาของเรานะเพื่อสลัดสิ่งเหล่านั้นออกให้ไปเจอเนื้อแท้ของเราจริงๆนะครับ

0: ก็เป็นสิ่งที่คาร์ลจุงเนี่ยเสนอไว้นะว่าทำไมในช่วงอายุ40เนี่ยเราถึงเกิดภาวะแบบนี้
1: ทฤษฎีขอเป็นประสบการณ์ตรงของคุณเลยได้ไหมคะ
0: ได้ครับขอเป็นประสบการณ์ตรง
1: ถ้าเกิดว่าอยากที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟัง
0: ครับผมก็
1: เพราะว่านั่งช่วงนี้คุณก็40เหมือนกันเนาะพวกเราอายุในวัยใกล้ๆกันนะคะ
0: ใกล้ๆแล้วครับก็ประสบการณ์ตรงของผมเองเนี่ยคือผมก็ได้ทำงานที่ค่อนข้างมั่นคงนะฮะมั่นคงที่สุดแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับแต่คราวนี้มันมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสิ่งเหมือนเราประมาณกับชีวิตอะครับเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆว่าเออสิ่งนี้มันมั่นคงแล้วเราจะคงจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเกษียณหรือว่าจน อายุ60แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งระบบโครงสร้างองค์กรอะไรต่างๆนะครับมันก็ทำให้สิ่งที่เราคิดว่ามันมั่นคงเนี่ยมันไม่ได้มั่นคงจริงๆแล้วนะครับรวมไปถึงมันตอบเขาเรียกว่าคุณค่าจริงๆที่เราให้กับการทำงานนี้จริงหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเราเข้าไปทำงานในองค์กรเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้แต่คราวนี้พอเราไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเจ้านายหรือว่าระดับผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าเราไปอีกหลายชั้น
1: เป้าหมายเรามันอาจจะฟังใช้คำนี้ได้ไหมนะตูนว่าเป้าหมายคือดูฉับฉวยไปหน่อยในเชิงว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงหมายความว่าคำว่าฉับฉวยไม่ได้หมายความมันตื้นนะแต่หมายความว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเราไม่ได้มาแล้วเราจะรู้สึกว่าง
0: านนี้มันไม่มีคุณค่าสำหรับเราใช่ครับผมรู้สึกฟิลแบบนั้นขึ้นมาครับเพราะว่าผมเนี่ยมีการย้ายองค์กรหน่วยงานนะครับก่อนหน้าที่ผมจะย้ายมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสามารถพัฒนาอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าพอได้ย้ายมาองค์กรใหม่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของระบบอะไรต่างๆที่เยอะกว่าที่เดิมค่อนข้างมากนะแล้วเรารู้สึกว่ามันสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรยากมันก็เลยเกิดคำถามว่าจริงๆเนี่ยงานเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีเราก็ได้นะเพราะว่าระบบเซตมาอย่างแข็งแรงมากครับที่เมื่อคนหนึ่งลูกจ้างคนหนึ่งออกไปคนใหม่สามารถที่จะเข้ามาทำต่อได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเรานะครับมันก็เลยทำให้เกิดที่ผมได้บอกว่าเกิดภาวะแบบmid-life crisis แบบที่สองก็คือเกิดภาวะแบบ burn out หรือว่าเกิดความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานแบบกระทันหันนะครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงนะที่ผมอยากจะมาแชร์ให้คุณผู้ฟังนะครับครับผมนอกจากทฤษฎีของคาจุงที่บอกไว้นะว่าทำไมช่วงวัยกลางคนเนี่ยเราถึงเกิด crisis นะครับก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างเป็นจริงนะฮะในความในมุมมองของผมนะครับก็คือ maturity salience นะครับก็คือการตระหนักถึงเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือตอนที
1: ่ดีๆแล้วก็มาคิดว่าเรากำลังจะตายเมื่อไหร่
0: ใช่ครับอาจารย์ก็คือเขาบอกว่าในช่วงที่เราเป็นวัยเด็กเนี่ยเราจะคิดถึงว่าเราเนี่ยเติบโตไปเท่าไหร่แล้วจนถึงประมาณอายุ20 30แต่หลังจาก40ไปเนี่ยเราจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเวลาแล้วก็ชีวิตอย่างสิ้นเชิงครับเราจะใช้ชีวิตบนมุมมองที่ว่าตอนนี้เราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่
1: จากแทนที่จะนับขึ้นเป็นนับลง
0: ใช่ครับกลายเป็นเรานับลงว่าพรุ่งนี้เราจะยังได้ตื่นมาไหมจากเพราะว่าจากประสบการณ์รอบตัวอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไปด้วยในตอนต้นนะว่าในช่วงอายุ40เนี่ยเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราเช่นเราอาจจะมีแต่ก่อนเนี่ยเราเจ็บปวดหลังปวดอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้เวลาน้อยมากแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่พออายุเริ่มประมาณ40แล้วเนี่ยเราจะพบว่าเราปวดตรงจุดนั้นแหละแต่มันไม่หายสักทีแล้วเรามองไปที่กระจกเราพบริ้วรอยพบความหย่อนคล้อยของใบหน้าพบว่าเอ้ยร่างกายเราเนี่ยมันกำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมชรานะครับรวมไปถึงความสัมพันธ์กับคนรอบตัวนะเราจะพบว่าเพื่อนหรือว่าคนที่เรารู้จักอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มเสียชีวิตเราจะได้ข่าวเหตุการณ์เกี่ยวกับการเสียชีวิตการพัดผ้าการจากลากันเนี่ยบ่อยมากยิ่งขึ้นแล้วมันเหมือนทริกเกอร์กับความรู้สึกข้างในของเรามากครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยวันนึงเนี่ยเราก็จะต้องประสบกับสภาวะการพัดผ้า
1: ฟังจากที
0: ่
1: คุณพูดทั้งมวลแล้วมันทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าคนที่มาถึงวัย40แทนที่จะบอกว่ามันเกิดวิกฤตการณ์อะไรถ้าความเข้าใจเนี้ยมันเข้ามาตามจริงแล้วมันควรจะเป็นจุดที่ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามนะคะ
0: ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกไปเลยครับว่าทำไมคนที่

0: ยู่ในช่วงวัยกลางคนแล้วเนี่ยเขาเกิดเริ่มความ intuition คือตระหนักรู้กับสิ่งเหล่านี้ว่าวันหนึ่งเราก็จะต้องตายมันทำให้เขาเลือกที่จะไม่อดทนกับสิ่งที่ไม่ใช่แล้วก็เลือกที่จะพุ่งกระโจนเข้าไปทำสิ่งที่มันใช่มากยิ่งกว่าครับอย่างเช่นในตอนที่ผมยังหนุ่มกว่านี้จริงๆมันก็อาจจะเป็นระบบแบบนี้ที่ผมยอมรับได้แต่ว่าในตอนที่ผมยังอายุน้อยกว่านี้ผมก็คิดว่าเออผมก็ถ้าอดทนมันไปได้กับระบบแบบนี้แต่พอมันถึงจุดหนึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทนกับสิ่งที่มันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วแล้วผมก็ในจุดภาวะนั้นนะครับมันเหมือนความรู้สึกของเราเนี่ยมันแตกสลายครับเหมือนตัวตนของเรามันแตกสลายอีโก้ที่เรามาพอกพูนว่าความเก่งกาจความชำนาญเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราเรียนจบมาความเก่งในการหาเงินต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี้ยมันไม่ได้ทำให้เรามั่นคงแบบที่เราหลอกตัวเองว่ามันมั่นคงจริงๆแล้วในสภาวะนั้นนะครับแน่นอนเขาว่ามันจะเจ็บปวดมากอาจารย์ว่าเราต้องทิ้งสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นตัวตนของเราไปให้หมดเลยจริงๆไหมมันจะผ่านช่วงนั้นไปครับแล้วพอเรานั่งนิ่งๆกับตัวเองนะฮะแล้วก็กลับมาสำรวจตรวจสอบผมกลับไปค้นพบว่าเออจริงๆมันยังมีอีกความฝันหนึ่งที่เป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยที่ผมอยากจะทำให้มันสำเร็จแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะยังขออุบไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าสำเร็จเดี๋ยวให้อาจารย์แป้งเชิญผมมาอีกทีนึงผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ว่าผมทำสำเร็จไหม
1: ได้
0: ครับก็มันก็เลยทำให้ผมไปเจอความฝันนั้นแล้วผมคิดว่าผมอยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อีก20กว่าปีในการทำงานถึงอายุ60ซึ่งแต่จริงๆ เราสามารถที่จะขยายต่อไปได้ถ้าเรายังมีอายุยืนนานไปต่อจากนั้นนะครับคือมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากช่วงสุดท้ายของชีวิตเราแล้วอะที่เราจะได้ทำสิ่งนั้นนะครับก็เลยคิดว่าอ่ะน่าจะลองดูสักครั้งหนึ่งก็อย่างที่อาจารย์แป้งบอกนะว่าเราน่าจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะว่าเราจะได้กรองสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปจากชีวิตแล้วเราก็จะได้เลือกหรือว่าคัดสรรเฉพาะสิ่งที่มันใช่สำหรับตัวเราจริงๆแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับชีวิตหลังจากนั้นต่อไปซึ่งมันก็สอดคล้องกับทฤษฎีที่เขากล่าวถึงเรื่องความสุขกราฟความสุขของมนุษย์นะครับว่ากราฟความสุขของมนุษย์เนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับไปทำรีเสิร์ชมาทั่วโลกเลยเขาบอกว่าความสุขของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นรูปตัว U ครับอาจารย
1: ์
0: มันจะเป็นรูปตัว U ก็คือตอนช่วงต้นของชีวิตเนี่ยเราจะมีความสุขมากแล้วมันจะค่อยๆดิ่งลงเพราะเราเจอเหตุการณ์ต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็ในช่วง40 35 40 45เนี่ยเป็นช่วงที่อยู่
1: Rock bottom
0: ใช่ครับอยู่ใต้สุดเลยฮะจะเป็นช่วงที่ชีวิตเนี่ยโดนเขย่ามากๆเลยอาจจะเป็นแบบคุณอาจจะตกงานนะฮะหรืออาจจะอกหักนะครับอาจจะเกิดการหย่าร้างล้มละลายเป็นหนี้ต่างๆในช่วงจุดนั้นแหละครับที่ชีวิตจะเขย่าคุณให้คุณกลับมาสำรวจตรวจสอบจิตใจของตัวเองอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณก้าวข้ามชีวิตตรงจุดนั้นมาได้เนี่ยนะฮะมันก็เราก็จะค้นพบความสุขหลังจากนั้นไปจนถึงวัยชราของเราครับอาจารย์
1: หวังว่าพวกเรากำลังจะอยู่ในค่อยๆขาขึ้นกันเรื่อยๆนะคะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้อาจจะเป็นในเชิงทฤษฎีแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเข้าไปสู่จุดนี้หรอกเนาะถ้าเป็นไปได้ว่าทุกคนเป็นขึ้นไปเรื่อยๆหรือแบบว่าอยู่ในแนวโน้มขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าผู้ฟังอยู่ก็รู้สึกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณไปในทิศทางนั้นแต่เหมือนเรามาคุยเผื่อว่าท่านใดกำลังประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไม่รู้กลางคนไม่กลางคนละหรือว่าในเชิงของ stressful event ที่คุณแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทหนึ่งคือเกิดเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าทำให้เราเครียดเรารับไม่ได้นะคะกับอันที่2คือรู้สึกว่ามันใช่เราไหมที่เราทำอยู่นะคะ
0: ใช่ครับผม
1: เราก็อาจจะนำประโยชน์จากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ไปใช้ได้
0: ใช่ครับผมคราวนี้ผมก็จะมาให้เครื่องมือนะครับสำหรับบุคคลที่กำลังเผชิญวิกฤตในวัยกลางคนทั้ง2กลุ่มเลยนะฮะทั้งกลุ่มที่รู้สึกว่าเผชิญภาวะเครียดจนแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ อยู่ในช่วงเบิร์นเอาท์หรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบกระทันหันนะครับว่าเราจะมีเครื่องมืออะไรเพื่อให้มาสำรวจตรวจสอบว่าเราเป็นภาวะแบบนี้จริงๆหรือว่าเราเป็นแค่ชั่วคราวนะครับแต่ผมขอให้เครื่องมือกับกลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มที่รู้สึกว่าชีวิตมันหนักหนาเหลือเกินนะครับเกิด stressful life event นะครับผมจะให้เครื่องมือกับกลุ่มนี้ไปก่อนนะครับอันแรกเลยนะฮะที่หนึ่งก็คือเวลาเราเกิดปัญหาต่างๆในชีวิตจนทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3เฟสนะครับเฟสแรกเลยก็คือกอบกู้จิตใจขึ้นมาแบบฉุกเฉินให้เร็วที่สุด1ก็คือติดต่อสายด่วนสุขภาพจิตนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าค่ำคืนเนี้ยมันผ่านไปได้ยากมากเหลือเกินนะครับ ไม่ต้องกังวลนะฮะว่าเราจะโดนตัดสินว่าเราเป็นบ้าไหมหรืออะไรยังไงไหมนะครับเวลาเราเกิดภาวะเครียดเนี่ยให้ติดต่อสายด่วนสุขภาพจิตเลยนะครับเบอร์โทร

0: เบอร์โทรนะครับ
1: เดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังไปหาเองก็ได
0: ้โอเคครับผม
1: เราต้องโทรหาสายด่วนแหละ
0: ใช่ใช่ครับโทรฟรี24ชั่วโมงนะครับซึ่งบางทีเนี่ยนะฮะเวลาเราเหมือนรู้สึกว่าถ้าเราไม่สู้กับภาวะที่เราเจออยู่เนี้ยมันหมายถึงเรายอมแพ้ไหมจริงๆมันไม่ใช่นะครับจริงๆมันหมายถึงการที่เอาตัวเองออกมาจากสภาวะนั้นน่ะมันคือการเมตตาตัวเองนะอาจารย์
1: ใจดีกับตัวเองรู้จักพักนะคะ
0: ใช่ครับมันหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาหัวชนฝาทุบกำแพงอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจริงๆทางออกเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่ถัดไปอีกประตูนึงเราก็จะเจอแล้วนะครับเพียงแต่เราจะต้องเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากสภาวะนั้นก่อนนะครับในเบื้องต้นนะครับอันที่2ก็คือการเขาใช้คำว่า radical acceptance นะครับคือยอมรับอย่างสุดซึ้งเลยว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆไม่ปฏิเสธมันอย่างเช่นวันนึงเราอาจจะจับได้ว่าแบบคนรักของเราเนี่ยเขานอกใจหรืออะไรต่างๆที่เราสร้างกันมาด้วยกันเนี่ยโลกมันถล่มทลายเลยมันเป็นจริงไหมนะครับคือยอมรับอย่างสุดหัวใจเลยว่าเนี่ยมัน just happen สิ่งนี้มันสามารถเกิดขึ้นกับเราได
1: ้
0: มันอาจจะไม่ใช่เขาที่ผิดหรือเราที่ผิดหรือว่าอาจจะเป็นไม่ได้มีใครผิดเลยแต่ว่ามันจะ happen นะมันเป็นสิ่งที่มันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนนะครับหรือแม้กระทั่ง
1: การเกิดแก่เจ็บตายด้วย
0: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นจากเป็นหรือจากตายหรือแม้กระทั่งการถูก lay off ออกจากงานนะครับอาจารย์ซึ่งประเด็นนี้เราจะได้เห็นในข่าวเยอะมากว่าแบบโรงงานบริษัทเนี่ยมีการ lay off ระดับตำแหน่งซีเนียร์เนี่ยออกไปค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหทักษะสกิลที่เราสร้างมาเนี่ยคิดว่าเราจะเติบโตไปกับองค์กรเนี้ยจนแก่เท่าเลยแต่กลายเป็นเขาแบบไล่เราออกเลยแบบกระทันหันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเริ่มต้นใหม่ อะไรครับมัน
1: คุณมีวิธีการยอมรับอย่างสุดหัวใจหรือยอมรับแบบสุดเวียงแบบที่คุณใช้คำว่า radical อย่างไรบ้างถามเป็นประสบการณ์ตรงของคุณเลยนะคะ
0: ครับถ้าเป็นประสบการณ์ตรงของผมก็คือมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราต้องปล่อยแล้วล่ะสิ่งที่เราทำมาอยู่เนี่ยมันโลกคือเราต้องแบบเหมือนเขาใช้คำว่าซีโรราบเลยแล้วกันอาจารย์คือเหมือนยอม
1: ให้ภาษาอังกฤษคือ surrender คือยอม
0: ใช่ครับเหมือนใช้ชีวิตไปกับกระแสของโลกเลยครับว่ามันถึงจุดหนึ่งที่โลกกำลังส่งสัญญาณอะไรมาเตือนเราแล้วล่ะว่าอย่าอยู่ในตรงนี้อย่าใช้ชีวิตแบบนี้อย่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้โลกอาจจะกำลังมอบสิ่งที่ดีกว่าตรงหน้าให้เราก็ได้เพียงแต่ว่าขอให้เราอะยอมรับในสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้อย่างสุดหัวใจว่าโอเคมันอาจจะเป็นแค่ภาวะชั่วคราวครับในภาวะที่คุณผู้ฟังเจอนะฮะไม่ว่าจะเจอแบบในช่วงตกงานหรือว่าอกหักอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่ภาวะชั่วคราว
1: ค่ะ
0: นะครับมันไม่ได้อยู่กับเราถาวรไปจนตลอดชีวิตแน่นอนฮะ
1: มันคือการยอมรับความรู้สึกเน
0: า
1: ะใช่ไหมมากกว่ายอมรับสถานการณ์หรือคุณต้องการบอกว่าทั้งสองอย่างมันไปด้วยกัน
0: คือยอมรับสถานการณ์ก็คือเหมือนเรายอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราภายนอกนะฮะส่วนยอมรับความรู้สึกก็คือเหมือนยอมรับภายในที่มันเกิดขึ้น
1: ความรู้สึกเศร้า
0: ความรู้สึกใช่ฮะโกรธโมโหหงุดหงิดกลัววิตกกังวลน้อยใจต่างๆเนี่ยรู้สึกทุกๆอนูทุกรูขุมขนของเราเลยนะฮะอาจารย์แล้วในภาวะที่เราแค่รับรู้นั้นนะครับมันจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นคือเราจะเป็นแค่คนที่รู้ภาวะนั้นเฉยๆครับอาจารย์
1: ค่ะ
0: นี่แหละครับคือการรับรู้อย่างสุดหัวใจเลยครับ radical acceptance มันจะคล้ายๆกับการวิปัสสนาหรือว่าปฏิบัติธรร
1: ม
0: หน่อยๆนะครับก็คือเป็นการระลึกรู้สภาวะปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นพอเรารู้เฉยๆรู้อยู่แบบนั้นโดยที่ไม่ต้องเอาใจส่งใจไปว่าให้มันหายรู้สึกกังวลหายรู้สึกกลัวรู้สึกไม่พอใจหรือว่ารู้สึกโกรธ นะครับแค่รับรู้มันนะฮะแล้วอารมณ์นั้นเนี่ยมันจะหายไปเอง จากจุดนั้นแหละครับที่คุณผู้ฟังจะค้นพบความสงบท่ามกลางพายุที่มันโหมกระหน่ำนะครับ
1: แล้วก็ไปสู่ขั้นตอนที่3ได้ใช่ไหมคะเราต้องสงบก่อน
0: ใช่ครับ ขั้นตอนที่3นะครับคือเป็นการเขาใช้คำว่าการคัดแยกปัญหาตอนที่เราเกิดความทุกข์เนี่ยครับเราจะเกิดภาวะที่เรียกว่า cognitive overload ก็คือเราจะรู้สึกว่าโอ้โห
1: ถ้าปัญหามันรวมกันอยู่
0: มันรวมกันเหมือนไฟกำลังไหม้บ้านเราพยายามที่จะดับไฟทุกบริเวณในบ้านเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะพอใจเราเริ่มยอมรับว่าเราอยู่กับภาวะนี้ได้แล้วนะฮะเราจะเริ่มคัดแยกแล้วว่าสิ่งที่เป็นวิกฤตที่สุดปัญหา

0: าที่สุดตอนนี้คือปัญหาอะไรแล้วให้ไปเริ่มดับไฟที่มุมนั้นก่อนบางคนอาจจะเจอวิกฤตทางด้านการเงินนะฮะก็ให้ทำอะไรก็ได้ที่แบบเป็นรายได้ให้เรามีรายรับเข้ามาได้ก่อนนะครับหรือสำหรับคนที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันแตกสลายนะครับก็ให้ยอมรับไปเลยว่าเราคงไม่สามารถที่จะแบบใช้ชีวิตรักกับบุคคลนี้ต่อไปได้แล้วให้เราออกไปทำกิจกรรมที่ทำให้เราแบบกลับมารักตัวเองนะครับกลับมารักตัวเองแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพก็แน่นอนนะฮะให้เรากลับมากอบกู้ด้านที่เป็นสุขภาพก่อนนอนให้เป็นเวลากินให้เป็นเวลาเริ่มต้นนับความสำเร็จเล็กๆง่ายๆอย่างเช่นอาจจะดื่มน้ำให้ครบวันละ8แก้วนะครับหรือว่าหลับก่อน4ทุ่มนะฮะทานอาหารได้ครบ3มื
1: ้อ
0: นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการกอบกู้ตัวเองโดยการคัดแยกปัญหาแล้วก็เลือกแก้ปัญหาที่วิกฤตที่สุดก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็น3แนวทางหลักๆนะครับในการที่จะช่วยเหลือตัวเองนะครับให้ออกมาจากเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่แล้วนะครับคราวนี้สำหรับเป้าหมายระยะกลางนะครับสำหรับท่านที่เหมือนรู้สึกว่าโอเคพรุ่งนี้ฉันจะตื่นมาไปต่อได้แล้วนะครับขอให้เราเนี่ยไม่ต้องวางเป้าหมาย10ปี20ปีหรือว่า30ปีนะครับคิดแค่ว่าอีก5นาทีต่อจากเนี้ยฉันจะเป็นยังไงฉันจะทำอะไรฉันจะเป็นยังไงนะครับหรือไม่กระทั่งแค่1ใน1วันเนี้ยแค่ฉันใช้ลมแบบใช้ลมหายใจใน1วันเนี้ยในการทำสิ่งต่างๆตามที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับได้ครบเนี่ยก็ถือว่านับเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของฉันแล้วนะครับคราวนี้ในภาวะที่คุณอาจจะเป็นแบบสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วคุณจะต้องเริ่มใหม่เนี่ยแน่นอนว่ามันจะรู้สึกเจ็บปวดมากครับอาจารย์ว่าเราเริ่มจากศูนย์อีกแล้วหรืออาจจะติดลบบางคนอาจจะเป็นหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยคุณไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์หรือว่าติดลบนะครับเพราะว่าคุณมีประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้ง40ปีครับที่ติดตัวคุณมาอยู่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่จากประสบการณ์ที่เรามีนะครับไม่ได้เริ่มต้นใหม่จากประสบการณ์ที่เป็นศูนย์
1: เราอาจจะต้องจบกันตรงนี้เพราะว่าเวลาเราใกล้หมดนะคะก็เลยอยากจะถามคำถามสุดท้ายตรงที่เป็นเชิงว่าทราบแล้วแหละว่าเวลาที่คนที่เหมือนเป็น midlife crisis ในเชิงจิตใจอ่ะเรื่องจิตใจมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบุคคลคนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วคุณก็พยายามจะบอกถึงขั้นตอนของการกอบกู้จิตใจนั้นแล้วก็ยอมรับแล้วก่อนที่เราจะไปต่อของการที่ว่าเราจะกู้วิกฤตกลับมาทีละเล็กน้อยเนี่ยค่ะคุณมีข้อสังเกตหรืออะไรที่อยากจะแชร์หนึ่งอย่างไหมคะกับท่านผู้ฟังว่าขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่คุณรู้สึกว่ามันยากที่สุดแล้วขั้นตอนนั้นนะเป็นขั้นตอนที่ปลดปล่อยที่สุดหรือเป็นเหมือนกับถ้าไม่เจอกับตัวเองหรือไม่ได้รับข้อคำเสนอแนะจากคุณอันเนี้ยมันจะทำให้ขั้นกระบวนการทำมันยาก
0: ครับคือถ้าตามประสบการณ์ตรงเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้เคยถึงจุดที่พรุ่งนี้ผมจะไม่อยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินอ่ะเราจะใช้ชีวิตต่อไปในวินาทีข้างหน้าต่อไปได้ยังไงอะไรเงี้ยโดยการที่สิ่งต่างๆที่เราทำมาเนี่ยมันจะต้องแบบล้มกระดานไปเลยครับจุดที่ยากที่สุดก็คือความ doubt ครับอาจารย์คือความรู้สึกไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เรารู้สึกหรือสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราเกิดคอนฟลิกต์อยู่เนี่ยมันจริงไหมแต่พอรู้สึกว่ายอมรับตัวตนว่ามันจริงนะเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถฟิตอินกับสภาวะแบบนี้ต่อไปได้แล้วอ่ะแค่ยอมรับครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่ยากที่สุดแต่ถ้าเรายอมรับอย่างสุดหัวใจได้ปุ๊บมันจะดึงสิ่งต่างๆให้กลับขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยครับอาจารย
1: ์โอ้ขอบคุณชวิตสว่างไพศาลกุลมากนะคะที่มาให้ไอเดียเปิดกว้างโลกของเราในวันนี้ว่าใครเจอปัญหาอยู่ยอมรับไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อมาคุยในรายละเอียดว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปกับการยอมรับนี้
0: ครับผม
1: เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรับฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.
3: ปลุกความเป็นลูกทุ่งไทยให้กลับมากับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ลูกทุ่งจุฬาของคนไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:55 นโดยประมาณค่ะดิฉันฝนรินชนาทิพย์ผู้ดำเนินรายการวันนี้วันอาทิตย์ที่16เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569และวันที่16สิงหาคมนี้ของทุกปีนะคะเป็นวันสันติภาพสากลอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงถือโอกาสนำเอาบทเพลง2บทเพลงนี้มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนั่นคือบทเพลงที่มีชื่อว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกขับร้องโดยคุณยุพินแพรทองค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูพงศักดิ์จันทลุขานะคะและบทเพลงแรกที่เปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนั้นมีชื่อว่าเมตตาธรรมบทเพลงนี้สมาคมนักดนตรีแห่งประเทศไทยมีความเห็นชอบให้ครูชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์เพลงโดยได้รับความร่วมมือจากศิลปินนักร้องถึง44ท่านและ5วงดนตรีเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังนับว่าเป็นการรวมศิลปินในทุกแนวเพลงเพื่อกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในประเทศไทยของเราบันทึกเสียงและได้นำออกจำหน่ายในปีพุทธศักราช2530หรือปีคริสตศักราช1987นั่นเองค่ะในชื่ออัลบั้มเพลงเมตตาธรรมกองทุนเพื่อเด็กไทยมีบทเพลงทั้งหมด15เพลงนะคะเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่และบทเพลงเก่าที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์จากผลงานของครูเพลงลูกทุ่งลูกกรุงสตริงโดยนำมาทำดนตรีใหม่ให้เข้ากับระบบการบันทึกเสียงตามยุคตามสมัยอีกด้วยนะคะท่านผู้ฟังโดยรายได้จะนำไปสมทบทุนเพื่อเด็กไทยให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศที่มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารและยังสอดคล้องกับกระแสศิลปินจากทั่วโลกโดยเฉพาะโลกตะวันตกนะคะที่มีเพลง We Are The World นะคะเป็นบทเพลงของ USA for Africa ออกในปีคริสตศักราช1985หรือปีพุทธศักราช2528นั่นเองค่ะท่านผู้ฟังซึ่งทำให้ศิลปินนักร้องทั่วโลกมีการตื่นตัวในการทำกิจกรรมดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคมในยุคนั้นอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังไปฟังบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาบ้างค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่ากล่อมแม่ขับร้องโดยคุณปานธนพรนะคะคุณสุทธิพงศ์สมบัติจินดาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ผู้ดำเนินรายการจึงถือโอกาสแถมท่านผู้ฟังกับอีกหนึ่งบทเพลงแม้ศิลปินจะต่างรุ่นต่างยุคสมัยกันนะคะแต่ความหมายของบทเพลงนั้นซาบซึ้งไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าอ้อมอกแม่นะคะขับร้องโดยคุณบุญช่วยหิรันสุนทรครูไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับบทเพลงเพราะๆอันทรงคุณค่าและความหมายเกี่ยวกับคุณแม่เป็นอย่างมากนะคะท่านผู้ฟังคะบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมานั้นไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแนวไหนล้วนแต่มีคุณค่าและความหมายเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญนะคะยังเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการอีกด้วยขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่แนะนำบทเพลงมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อวันพุธที่12สิงหาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวหรือไปรับประทานอาหารที่ไหนกันบ้างคะขอความรักความอบอุ่นและสายใยแห่งความผูกพันของคุณแม่คุณลูกนั้นนำมาซึ่งความสุขความเจริญตลอดไปนะคะจากบทเพลงกล่อมแม่ที่ขับร้องโดยคุณปานธนพรมาถึงบทเพลงอ้อมอกแม่ที่ขับร้องโดยคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรซึ่งนอกจากเนื้อหาที่มีความรู้สึกดีๆของบทเพลงทั้งสองบทเพลงแล้วนะคะชื่อบทเพลงนั้นยิ่งให้ความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจยิ่งนักนะคะแม้ว่านักร้องสองท่านนี้จะต่างวัยต่างยุคต่างสมัยแต่ความหมายยังคงเป็นนิรันดร์การในความรักความอบอุ่นของคุณแม่สู่คุณลูกค่ะท่านผู้ฟังคะคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรนั้นท่านคือนักร้องเพลงไทยสากลยุคแรกๆที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากท่านเป็นเจ้าของเสียงร้องต้นฉบับบทเพลงอมตะที่มีชื่อว่าน้ำตาแสงใต้นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังไปฟังบทเพลงกันต่อค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาอีกแล้วนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าลูกนอกกฎหมายขับร้องโดยคุณศรีสะอางตรีเนตรนะคะครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ค่ะและขอแถมอีกแล้วกับอีกหนึ่งบทเพลงที่มีชื่อว่าลูกจ๋านะคะขับร้องโดยคุณภูนศรีเจริญพงศ์ค่ะครูพิบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะยังอยู่ในควันหลงของวันแม่แห่งชาติอยู่นะคะอาจจะมีบทเพลงดีๆที่มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆของคุณแม่มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเยอะๆอาจจะมีบทเพลงดีๆที่มีความหมายในเรื่องราวของคุณแม่มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังอาจจะเยอะหน่อยไม่ว่ากันนะคะบทเพลงลูกนอกกฎหมายขับร้องโดยคุณศรีสะอางตรีเนตรได้บอกเล่าถึงเรื่องราวของคุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกนอกสมรสไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดนะคะเธอต้องต่อสู้กับทุกสิ่งอย่างเพื่อเลี้ยงลูกของเธอให้เต็มกำลังและเป็นแม่ที่ยืนหยัดเลี้ยงดูลูกได้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คือคุณค่าของความเป็นแม่และคำว่าแม่ที่รักลูกยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังและอีกบทเพลงที่มีชื่อว่าลูกจ๋าขับร้องโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูไพบูลย์บุตรขันนะคะบทเพลงนี้บันทึกเสียงเมื่อวันที่10เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2496นะคะและยังเป็นบทเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องตราดวงใจอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังยังมีบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมาจากแฟนรายการอีกนะคะยังไม่หมดค่ะไปฟังกันกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าบอกแม่ที่อยู่บนฟ้าขับร้องโดยคุณมิ้นสุธาทิพย์นะคะคุณปรีชาจงประเสริฐเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ขอแถมอีกแล้วค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าหยาดเหงื่อเพื่อแม่ขับร้องโดยคุณเอกพลมนตรการค่ะครูสลาคุณวุฒิเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะทุกบทเพลงที่ครูเพลงสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อแทนคุณค่าของความเป็นแม่บอกเล่าเรื่องราวบอกความหมายของคุณแม่ให้กับคุณลูกได้รู้จักและรับทราบรวมไปถึงการให้ตระหนักถึงพระคุณของคุณแม่ที่มีต่อเรานะคะและการตอบแทนพระคุณของท่านกตัญญูรู้คุณเลี้ยงดูแลท่านในวัยแก่ชรานั้นคือสิ่งสำคัญที่ควรค่าที่เราจะต้องทำกัน

ันในฐานะเป็นบุตรหลานของท่านนั่นเองค่ะบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมายังไม่หมดนะคะท่านผู้ฟังไปฟังต่อกับอีก2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าน้ำตาสาวตกนะคะขับร้องโดยคุณศิษย์อังตรีเนตรค่ะครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ขอแถมเพลงที่ขับร้องแก้กันอีก1เพลงนะคะท่านผู้ฟังกับบทเพลงที่มีชื่อว่าลูกทุ่งใจเด็ดนะคะขับร้องโดยคุณสมานมิตรเกิดกำแพงค่ะครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้เช่นกันไปรับฟังกันเลยค่ะ

ขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะที่แนะนำบทเพลงเพราะๆดีๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะและขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและมีความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอ Plus ด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์022183975-7หรือ LINE @id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมายังไม่หมดนะคะท่านผู้ฟังปลื้มใจมากเลยค่ะเพราะว่าบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาคือกำลังใจของผู้ดำเนินรายการนั่นเองค่ะไปฟังกันเลยค่ะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าสาวชาวสวนคุณสิริจันทร์อิสลางกุลณอยุธยาเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้และครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ค่ะถือโอกาสมอบบทเพลงที่ขับร้องแก้กันมาเปิดต่อกันเลยทีเดียวนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าหนุ่มเมืองนนขับร้องโดยคุณก้านแก้วสุพรรณค่ะครูปอชื่นประโยชน์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงลูกทุ่งนั้นนะคะเข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายด้วยเสน่ห์ของภาษาที่เรียบง่ายความตรงมาตรงไปชัดเจนหากแต่ความหมายและเนื้อหาของเรื่องราวในบทเพลงนั้นยังสะท้อนถึงทุกแง่มุมของวิถีชีวิตของคนทั่วไปแม้กระทั่งเรื่องของประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยังคงไปถึงเรื่องราวการสู้เพื่อความทุกข์ยากลำบากในชีวิตยังไม่พอนะคะท่านผู้ฟังแม้กระทั่งเรื่องราวของความรักความผิดหวังความไม่สมหวังตลอดถึง

ความโศกเศร้าเสียใจในทุกสถานการณ์หรือเหตุการณ์ซึ่งครูเพลงหรือนักประพันธ์เพลงได้ถ่ายทอดบทเพลงเหล่านี้ผ่านตัวอักษรให้กับนักร้องหรือศิลปินได้ถ่ายทอดออกมาในทุกแง่อารมณ์ของบทเพลงมันจึงเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของบทเพลงลูกทุ่งนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังไปฟังกันต่อเลยค่ะท่านผู้ฟังกับ2บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ผู้ดำเนินรายการตั้งใจนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าคุณลำโขงนะคะขับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ค่ะครูจินดาปัญจพันธ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และยังมีเวอร์ชั่นที่เป็นของสุภาพสตรีขับร้องเอาไว้ด้วยนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าคุณลำโขงเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับบทเพลงเพราะๆ2บทเพลงด้วยกันนะคะที่มีชื่อเดียวกันนั่นคือบทเพลงที่มีชื่อว่าคุณลำโขงที่ขับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์และเสียงของนักร้องสุภาพสตรีนั้นคือเสียงของคุณวงจันทร์ไพโรจน์นั่นเองนะคะ2บทเพลงนี้ผู้ประพันธ์เพลงคือครูอาจินเบญจพรรณค่ะท่านผู้ฟังไปฟังบทเพลงขับร้องคู่กันต่อนะคะท่านผู้ฟังกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าไอ้ถุยนะคะขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตค่ะร้องคู่กับคุณสมบัติเมธนีนะคะและอีกบทเพลงมีชื่อว่ากล่อมหอขับร้องโดยคุณชาตรีศรีชนร้องคู่กับคุณเรียมดาราน้อยไปรับฟังกันเลยค่ะ

่ะท่านผู้ฟังคะเข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสแล้วนะคะและปกติแล้วในช่วงชั่วโมงที่2ผู้ดำเนินรายการก็จะมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะแต่วันนี้ขออนุญาตนำบทเพลงที่เหมาะแก่การเปิดติดต่อกันมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนนะคะกับ2บทเพลงนี้เป็นบทเพลงฉ่อยที่มีชื่อว่าอย่าลืมสัญชาตินะคะขับร้องโดยคุณเสน่ห์โกมลชนค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองนะคะและอีกบทเพลงเป็นเพลงฉ่อยเช่นกันนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าฉ่อยรักชาติขับร้องโดยคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะครูจิ๋วพิจิตรเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลย

มันนาก็อนาถในหัวใจแม่อย่าเห็นชาติอื่นดีกว่าชาติตัวฟังเธอทูลหัวและพี่จะบอกใครอย่านึกว่าสังคมก็ชมว่าสามารถก็ถ้าแม่ลืมเชื่อชาติเขาจะว่ายังไงมา

0: เอ๋ยแล้วไม่อยากเก่งนักเลยนะพี่จะเตือนไว้อย่านึกว่าสังคมเขาชมว่าสามารถก็ถ้าแม่ลืมเชื้อชาตินะเขาจะว่ายังไงอย่านึกว่าไวติดต่อได้ตั้งหลายภาษาเมื่อครั้งญี่ปุ่นเข้ามาแล้วแม่ก็บันไซควงแขนกับญี่ปุ่นห่อกันคุณตลบก็เพื่อนใครไปมองครบแล้วแม่ก็คอนให้ว่าโอ้ให้ยอโอ้ให้เยตาริเกอยู่โนเนี่ย3เดือนพุงโตเย็นใจเอ้ย
1: จ้าจ้าจ้าจ้าโดยแ
0: ม่พอญี่ปุ่นให้หลังนะพอฝรั่งเข้ามาแล้วแม่ก็เปลี่ยนภาษาเป็นยูยูไอไอควงแขนกับฝรั่งนั่งรถชิปมาส่งเสียงซุบซิบมาบอกว่า never mind ว่า hello okay I say yes you is 22แล้วเธอยังตอบไม่ได้ไปควงจีควงฝรั่งยังก็ไม่แปลกไปควงจีควงฝรั่งยังก็ไม่แปลกถ้ารวมตัวไปควง

ค่ะท่านผู้ฟังคะนี่คือเสน่ห์และความหลากหลายในบทเพลงลูกทุ่งนั่นเองนะคะผู้ดำเนินรายการนำเอาบทเพลงซึ่งผู้ดำเนินรายการได้นำเอาบทเพลงฉ่อยมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังวันนี้นะคะอาจจะมีแนวเพลงที่เกี่ยวข้องกับความรักชาตินิดนึงคงไม่ว่ากันนะคะเนื่องจากว่าผู้ดำเนินรายการเคยนำเอาบทเพลงที่เกี่ยวกับทหารทุกหมู่เหล่ามาเปิดเพื่อเป็นบทเพลงส่งกำลังใจไปให้ทหารด้วยกันรวมทั้งเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้ทหารแล้วแต่วันนี้ผู้ดำเนินรายการได้มีโอกาสไปฟังเพลงฉ่อยอย่าลืมสัญชาติขับร้องโดยคุณเสน่ห์โกมารชุนซึ่งท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้เองอีกด้วยนะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงฉ่อยรักชาติขับร้องโดยคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะผู้ประพันธ์เพลงคือครูจิ๋วพิจิตรนะคะเมื่อได้ฟังบทเพลง2บทเพลงนี้แล้วอดนึกถึงท่านผู้ฟังไม่ได้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเช่นกันนะคะเพราะว่าแฟนรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอ plus นั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยด้วยกันจึงนำเอาบทเพลง2บทเพลงนี้มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังรวมทั้งเชิญชวนการตระหนักถึงความเป็นไทยที่ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่งดงามไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มพิมพ์ใจที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มยังไม่พอนะคะท่านผู้ฟังยังมีการแต่งกายที่งดงามด้วยชุดไทยผ้าไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างชาติเห็นก็ต้องทักว่านี่คือชุดไทยหรือผ้าไทยของเรานั่นเองค่ะดังนั้นด้วยความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผู้ดำเนินรายการจึงมีความตั้งใจที่จะเอา2บทเพลงนี้ฉ่อยอย่าลืมสัญชาติและฉ่อยรักชาติมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนั่นเองค่ะไปฟังต่อค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลง2บทเพลงนี้ที่เป็นบทเพลงน่าจะนำมาเปิดติดต่อกันแม้ว่าจะไม่ใช่บทเพลงที่ขับร้องแก้กันนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าชมสวนค่ะขับร้องโดยคุณชายเมืองสิงห์นะคะท่านประพันธ์เพลงนี้เองค่ะเมื่อสุภาพบุรุษชมสวนแล้วนะคะแล้วสุภาพสตรีจะชมอะไรจึงนำเอาบทเพลงนี้มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอุทยานดอกไม้นะคะขับร้องโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะบทเพลงนี้คุณสกลมิตรานนท์เป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลย

ค่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับ2บทเพลงเพราะๆนะคะที่นำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเมื่อคุณสุภาพบุรุษเขาชมสวนกันนะคะแล้วคุณสุภาพสตรีล่ะจะชมอะไรก็ต้องชมดอกไม้ใช่ไหมคะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะหญิงสาวหญิงสวยหญิงงามนะคะย่อมที่จะคู่กับดอกไม้นั่นเองค่ะท่านผู้ฟังไปรับฟังกับ2บทเพลงต่อไปนี้ค่ะจากศิลปินตลกนะคะที่เคยโด่งดังในอดีตกับบทเพลงที่มีชื่อว่านักกีฬาเอกนะคะขับร้องโดยคุณสังทองศรีใสค่ะและอีกบทเพลงชื่อเพลงผู้ใหญ่ลีนะคะขับร้องโดยคุณอรสาอิสรางกูลณอยุธยาและคณะสามศักดิ์ค่ะท่านผู้ฟังครูพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-218-3975-7หรือ LINE @id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะปกติแล้วในช่วงชั่วโมงที่2นี้ขาดเสียมิได้กับบทเพลงที่มีการขับร้องแก้กันต้องนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะไปฟังกันเลยกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเสียงขลุ่ยบ้านนาหรือเสียงขลุ่ยเรียกนางนั่นเองนะคะขับร้องโดยคุณสอนคิรีศรีประจวบค่ะครูเกษมสุวรรณเมฆะเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและยังมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันด้วยกับบทเพลงที่มีชื่อว่ามนคลังเสียงขลุ่ยนะคะขับร้องโดยคุณวันเพ็ญเดือนเต็มดวงค่ะครูสวงสันติเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังเคยมีความรู้สึกว่าบทเพลงลูกทุ่งนั้นเมื่อเราได้รับฟังแล้วให้บรรยากาศนึกถึงท่วงทำนองของบทเพลงนั้นๆกับท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาบ้างหรือเปล่าคะเพราะว่าบ่อยครั้งที่ผู้ดำเนินรายการได้รับฟังแล้วให้นึกถึงเรื่องราวของบทเพลงที่เป็นท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาบรรยากาศเย็นๆสบายๆในยามเย็นนั่นเองนะคะและบทเพลงลูกทุ่งนี้นะคะยังมีบรรยากาศของเรื่องราวความเป็นลูกทุ่งผ่านทางภาพยนตร์ในยุคเก่าๆที่ทำให้เราหวนนึกถึงเรื่องราวและภาพเก่าๆของภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาได้ดีทีเดียวเลยค่ะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเสียงคลุยนะคะที่ดังแว่วมาไกลๆพาให้เรานึกถึงท้องไร่ท้องนาในยามเย็นบรรยากาศเก่าๆในยุคก่อนได้ดีมากเลยค่ะท่านผู้ฟังไปฟังกันต่อกับ2บทเพลงนี้ค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าคนดีของแม่ขับร้องโดยคุณศรีไพรลูกราชบุรีนะคะครูจิตรกรบัวเนียมเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ค่ะและอีกบทเพลงเป็นบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อเพลงแน่ต้องมาขอขับร้องโดยคุณสกาวเดือนโสธรบุญครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

เวลาหมดเวลากับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสแล้วนะคะท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่แนะนำบทเพลงดีๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะขอขอบคุณคุณแมนสักลักเทคนิคคอนโทรลผู้ดูแลจัดการบทเพลงเพราะๆเหล่านี้นำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะและขอขอบคุณคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์เทคนิคคอนโทรลผู้ควบคุมการออกอากาศและยังรอรับโทรศัพท์จากแฟนรายการเพื่อรับบทเพลงเพราะๆที่แฟนรายการแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะขาดไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแหล่งข้อมูลดีๆที่สนับสนุนให้ผู้ดำเนินรายการได้ไปศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆของบทเพลงเพื่อนำมาบอกเล่ามาฝากให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยกันค่ะลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้า

0: เด็ด 101.5 ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็น
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิชาการกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทุกวันนี้นะครับหลายๆคนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการนั่งไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ประชุมออนไลน์ขับรถหรือว่าพักผ่อนอยู่ด้านหน้าโทรทัศน์บางคนอาจจะออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงแต่พอไปดูเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยกลับนั่งอยู่เกือบทั้งวันคำถามก็คือการนั่งนานๆส่งผลเสียต่อสุขภาพจริงหรือไม่ซึ่งคำตอบนะครับก็คือจริงครับงานวิจัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นพบว่าการที่เรานั่งติดต่อกันเป็นเวลานานมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจเบาหวานโรคอ้วนแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรครับแม้ว่าบางท่านจะออกกำลังกายอยู่เป็นประจำก็ตามซึ่งสาเหตุนะครับก็เป็นเพราะเมื่อเรานั่งนิ่งๆเป็นเวลานานกล้ามเนื้อขาแทบจะไม่ได้ขยับการไหลเวียนเลือดช้าลงร่างกายใช้พลังงานน้อยลงประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ไขมันเนี่ยก็ลดลงข่าวดีก็คือเราไม่จำเป็นต้องลุกไปวิ่งทุกครั้งนะครับเพียงแค่ว่าลุกขึ้นเดินหรือว่าขยับร่างกายสั้นๆทุกๆ 30-60 นาทีก็สามารถช่วยลดผลเสียจากการนั่งต่อเนื่องได้แล้วครับหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยต่อว่าต้องเดินนานแค่ไหนซึ่งคำตอบก็คือเพียง 2-5 นาทีก็เพียงพอแล้วครับที่จะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วทำให้กล้ามเนื้อนั้นกลับมาทำงานอีกครั้งนึงสำหรับท่านใดที่ทำงานออฟฟิศนะครับวิธีง่ายๆที่สามารถเริ่มได้ทันทีก็คือเช่นการลุกไปเติมน้ำดื่มน้ำนะครับเดินพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์นะครับหรือว่าการยืดเหยียดกายบริหารระหว่างพักเล็กๆน้อยๆกิจกรรมเหล่านี้นะครับอาจจะดูไม่มากแต่ว่าถ้าเกิดทำซ้ำหลายๆครั้งใน1วันเนี่ยก็สามารถช่วยเพิ่มการใช้พลังงานแล้วก็ลดเวลาการนั่งเฉยๆได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วครับในทางวิทยาศาสตร์การกีฬามีแนวคิดที่เรียกว่า exercise snack หรือว่าการออกกำลังกายคำเล็กๆซึ่งหมายถึงการแบ่งกิจกรรมทางกายออกเป็นช่วงสั้นๆหลายๆครั้งต่อวันแทนที่จะรอออกกำลังกายรวดเดียวครั้งเดียวในตอนเย็นหรือในช่วงเวลาในเวลาหนึ่งแนวคิดนี้นะครับก็เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาจำกัดสิ่งสำคัญนะครับก็อย่าคิดว่าการออกกำลังกาย1ชั่วโมงนั้นจะชดเชยการนั่งทั้งวันได้ทั้งหมดทั้งการออกกำลังกายและการลดพฤติกรรมเนื่อยนิ่งต่างก็มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของเราทั้งนั้นครับดังนั้นในวันนี้หากคุณต้องทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันลองตั้งนาฬิกาเตือนทุกๆ30หรือ60นาทีแล้วลุกขึ้นเดินเพียงไม่กี่นาทีสุขภาพที่ดีก็จะเริ่มต้นขึ้นจากการลุกขึ้นของเราแล้วครับร่างกายของเราถูกสร้างมาเพื่อการเคลื่อนไหวไม่ใช่เพื่อการนั่งทั้งวันทุกครั้งที่ลุกขึ้นเดินคือการลงทุนเล็กๆให้กับสุขภาพของเราครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สุดสัปดาห์กับสถานการณ์โลกในหมุนตามโลกทุกวันอาทิตย์ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
4: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับสู่รายการหมุนตามโลกนะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นนะครับทางสถานีวิทยุจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ออกอากาศพร้อมกันกับทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารนะครับ 90.5 MHz พบกับท่านจัดการกิจคุณทศชวัฒน์คำจูผมสรจักรเกษมสุวรรณครับท่านชวัฒน์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับท่านสรจักรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับอาจารย
4: ์ครับอาจารย
5: ์เรื่องนั้นนะสัปดาห์นี้ทุกสัปดาห
4: ์ก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสั่นสะเทือนนะครับ
5: ครับ
4: ว่า
5: สั่นสะเทือนจริง
4: ๆสะเทือนครับเราตั้งแต่เมื่อวันที่10ใช่ไหมครับก็มีการเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่โคลอมเบียซึ่งก็เป็นครั้งใหญ่ที่สุด ครั้งหนึ่งของโคลัมเบียทีเดียว74 7.4

0: ตามมาตราเรกเตอร์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ก็สร้างความเสียหายเอาการทีเดียวก็เกิดขึ้นเพียงแค่2วันหลังจากที่ประธานดีท่านใหม่ท่านสาบานตนครับตำแหน่งนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งต่อกันที่อินโดนีเซียนะครับ 7.7 ริกเตอร์กับ 6.9 ริกเตอร์ที่อินโดนีเซีย2ครั้งติดต่อกันเลย
1: ครับ
0: แล้วก็จะว่าก็ไม่มีรายงานของสึนามินะครับก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับภัยจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้ง2ประเทศนะครับ
1: ครับครับครับก็เดี๋ยวนี้ทีๆกันเลยนะอาจารย์แผ่นดินไหวญี่ปุ่นก็เพิ่งไม่นานใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
0: เวเนซุเอลาก็เพิ่งเมื่อ
1: ใช่ครับครับแต่เขาบอกว่าบังเอิญมันบังเอิญมากกว่าที่มันเกิดใกล้ๆกันมันไม่ได้โยงเกี่ยวข้องกันเห็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องศึกษาเรื่องแผ่นดินไหวฮะแล้วก็บอกว่าปีนี้ก็ไม่ได้มีการแผ่นดินไหวมากกว่าโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาทุกๆปีเขาบอกว่าปีหนึ่งนะอาจารย์จะมีแผ่นดินไหวเนี่ยประมาณ15ครั้งไอ้15แห่ง15ครั้งหรือ15แห่งเนี่ยนะครับแต่ปีนี้บังเอิญมันเกิดทีๆกันภายในเดือน2เดือนที่ผ่านมานะมันก็เลยดูเหมือนกับว่าโอ้ทำไมโลกเรามันจะแผ่นดินไหวกันไปทั่วเลยหรือยังไงครับ
0: แผ่นดินไหว3ครั้งติดกันในสัปดาห์นี้ไม่เกี่ยวอะไรกับสุริยุปราคาเต็มดวงที่ยุโรปที่สเปนที่ติดใช่ไหมครับทางนู้นตื่นเต้นจะมากเพราะว่าสุริยุปราคาเต็มดวงเห็นครั้งนี้แล้วเห็นเมื่อคือวันที่10อะไร12นะครับแล้วเนี่ยก็จะไม่เห็นอีกเป็นเวลากี่สิบปีนะ80ปีป่ะอีกหลายสิบปีเลยคือแปลว่าคนรุ่นนี้ไม่มีโอกาสเห็นอีกแล้วก็จะบินตามไปดูที่มันจะเกิดที่อื่นที่ไม่ได้เกิดในยุโรปตะวันตก
1: ประเทศเราเคยมีไหมอาจารย
0: ์มีสิเราก็เคยมีนะเราเคยมีแต่ว่า
1: จำได้ตอนเด็กๆเนี่ยเรียนตอนเรียนหนังสือเนี่ยมีต้องใส่แว่นอะไรเนี่ยที่โรงเรียนนะเด็กแต่ไม่ได้ผมไม่ได้ไปดูอะไรของเขาหรอกแต่ก็มีปรากฏการณ์เช่นนี้เหมือนกันนานมาแล้วครับผม
0: แต่ปรากฏการณ์โลกร้อนในยุโรปนี
1: ่ไม่
0: สางไม่สาสักทีนะอาจารย์ปีนี้ร้อนขนาดหนักมาก
1: เป็นเรคคอร์ดเลยใช่ไหม
0: เรคคอร์ดเลยที่อังกฤษนี่เป็นเดือนที่แล้วเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็แห้งแล้งมากดินทำการเกษตรนี่แตกและแหงเหมือนที่เราเคยเห็นดินในภาคอีสานของเราอ่ะที่มันแห้งแล้งจนกระทั่งดินแตกระแหงนะซึ่งเราไม่เคยคิดว่าประเทศที่อย่างอังกฤษมันจะมีสถานสภาพดินที่แตกระแหงได้ขนาดนั้นนะครับก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ถึงขนาดว่ามันร้อนขนาดไฟไหม้ทุ่งแล้วก็มาลามไหม้บ้านคนบ้านเรือนไปหลายหลังเลยอ่ะจำนวนเป็นหลายสิบหลังเลยนะครับในสองสามเมืองในอังกฤษแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องเปล่าก็ทำให้รางรถไฟมันขยายตัวซึ่งใช้เปล่าไม่รู้นะเขาก็บังคาดเดากันว่าเป็นเพราะรางรถไฟขยายตัวก็ทำให้รถไฟตกกลางไปสองขบวนสองขบวนติดกันเลยสองวันติดกัน
1: ครับอันนี้มันไม่รู้จะเป็นแนวโน้มระยะยาวเช่นนี้ไปทั่วยุโรปเลยหรือไม่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอ้โหน่าเป็นห่วงว่าอนาคตจะเป็นยังไงกันเนี่ยใช่ไหมครับมันกระทบไปหมดทั้งวิถีชีวิตทั้งเรื่องอาหารเรื่องความเป็นอยู่อะไร
0: ใช่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นน้ำมือมนุษย์แท้ๆที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ย
0: ครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับส่วนเหตุการณ์อื่นๆนะอาจารย์ครับก็ในสงครามในอิหร่านนะครับก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมันจะจบกันยังไงนะก็ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่าทางอิหร่านกับโอมานเขาก็จะเหมือนจะตกลงกันได้แต่ไม่รู้ว่าตกลงกันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ในสุดตอนนี้ไม่รู้สถานะมันคืออะไรแน่เพราะว่าอิหร่านก็ก ็บอกว่ายังไงยังไม่เปิดหรอกช่องแคบพอมูสจนกว่าสหรัฐจะทำตามข้อเสนอกี่ข้อนะ5ข้อ6ข้อกี่ข้อของอิหร่านเน
1: ี่ย
0: สรุปถึงกันต้องจ่ายค่าเป็นกรรมสงครามไม่อิหร่านต่างๆนานาถอน
1: บล็อ
0: ก
1: พู
0: ดออกไปสหรัฐก็บอกถ้าอย่างนั้นอิหร่านนี่แหละจะต้องจ่ายค่าความเสียหายที่ทำให้บุคลากรทางทหารของสหรัฐเสียชีวิตไป18คนต้องมาชดใช้ค่าดีด้วยคราวนี
1: ้
0: จะยังไงล่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังไม่รู้ว่าข้อตกลงที่ทำกับโอมานนั้นในสุดตกลงกันว่ายังไงก็ไม่รู้ก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมาว่าตกลงว่ายังไงแต่ว่ายังไงก็ตามตกลงช่องแคบพอมูสมันจะเปลี่ยนมือแล้วนี่อาจารย์ครับท่านประธานนี่เออว่าจะมาเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับท่านประกาศไปแล้วว่าคือถ้าเผื่อว่าตอนนี้อิหร่านปราบคาบไปแล้วยังไงไม่เร็วๆไม่นานเร็วๆเนี่ยสหรัฐก็จะชนะอย่างราบคาบแล้วแล้วก็พื้นที่ของช่องแคบของมูสก็จะกลายเป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกา เอาสิ ใช่ไหมจ๊ะผมก็ถูกว่าผมก็ใจถูกว่า
1: ถูกก็พูดอย่างนี้จริงๆไงก็ไปพูดหาเสียงที่อะไรโรงเรียนตำรวจนะฮะ
0: ที่นิวยอร์ก
1: ใช่ไหมใช่แล้วก็แหมพวกสนับสนุนทรัมป์ตบไม้ตบมือใหญ่ทั้งที่ก็รู้ว่าจะพูดที่เล่นจริงหรือไงก็ตามทีเถอะนะฮะแต่เป็นที่ขำขันกันไปทั่วโลกอะว่าจะประกาศว่าไอ้ช่องแคบโฮมูสเนี่ยจะไม่นานเนี่ยจะประกาศเป็นของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าอิหร่านเนี่ยแพ้อย่างยับเยินนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเป็นของสหรัฐอเมริกานะครับก็อย่างที่พูดเนี่ยแหละคำพูดของท่านทำเนี่ยก็บอกชนะอิหร่านมาไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยนับไปทั่วแล้วเนี่ยนะ
0: แล้วจะนับยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยอิหร่านโอ้อยากจะเจรจายุติสงครามใจแทบขาดแล้วอะไรเนี่ยพูดไปรู้อีกเท่าไหร่ครั้งไปนะว่าอิหร่านนั่นแหละเป็นฝ่ายอยากจะขอร้องให้ยุติสงครามกันใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันอิหร่านก็ยืนยันบอกว่าไม่สนใจอ่ะตอนนี้ไอ้การเจรจากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เป็นข่าวอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องอิหร่านปรึกษากับคนกลางไปใช่ไหมฮะแต่ไม่จนกว่าจะเจรจากันอีกก็จนกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมครับแล้วก็ทำตามเงื่อนไขที่อาจารย์พูดทั้งหลายแหล่เนี่ยใช่ไหมฮะให้ยกเลิกจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามยกเลิกแซงชั่นทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช่ไหมครับเกินที่พูดเนี่ยในที่สุดก็กลับมาประเด็นว่าใครจะอึดกว่ากันใช่ไหมครับตอนนี้รัฐมนตรีสงครามของสหรัฐอเมริกาเนี่ยรวมทั้งทรัมป์เองด้วยเนี่ยบอกโอ้ยรัฐอเมริกาเนี่ยจะกดดันอิหร่านในทางเศรษฐกิจให้ในที่สุดก็ต้องหันมายอมจำนนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไอ้การบล็อกเคสอะไรเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถทำแบบไม่ทำได้ตลอดไปเลยละตามที่สหรัฐอเมริกาต้องการเนี่ยใช่ไหมใครจะเข้าจะออกเนี่ยต้องผ่านความเห็นชอบจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันก็มีข่าวใช่ไหมครับเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอับราฮัมลิงคอนเนี่ย
0: อยู่ไปนานอยู่นานจนไม่ไหวแล้ว
1: ใช่จนกระทั่งมีข่าวว่าทหารเรือจะกระโดดน้ำตายกันไปบ้างแล้วเนี่ยเพราะว่าโอ้โหอาจารย์ก็น่าเห็นใจนะ9เดือนน่ะไปอยู่บนเรือแล้วก็ที่สำคัญก็คือเสบียงเนี่ยก็เรียกว่าขัดแคลนอย่างหนักนะฮะเพราะว่าเสบียงที่จะมาส่งให้กับเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ต้องความจริงมาต้องมาจากบาเรนใช่ไหมฮะซึ่งไม่ไกลไม่ห่างไม่ไกลมากนักจากการแล่นเรือบริเวณนั้นนะฮะแต่ปรากฏว่าไอ้ที่เป็นท่าเรือบาเรนตรงเนี้ยนะฮะก็ถูกอิหร่านตั้งแต่ต้นๆของสงครามเลยนะฮะถล่มใช่ไหมฮะจนไม่สามารถเป็นที่ส่งเสบียงให้เรือได้ต้องไปเอาเสบียงนู่นจากไอของอังกฤษเนี่ย อะไรนะแซนดิอะไรนะกาเชียชื่ออะไรนะอาจารย์ดาโก้
0: มาสิบอินเดีย
1: จากมาสิบอินเดียโอ้โหมันทุลักทุเลแล้วก็เรือก็ไม่ได้หยุดหย่อนนะฮะไอ้ 5,000 คนน่ะอยู่9เดือนไม่มีโอกาสได้มาพักผ่อนไปจอดท่าแล้วก็ทำให้ไปยืดแก้งยืดสายไปเปลี่ยนกะอะไรเงี้ยนะบอก 5,000 คนน่ะอยู่กัน
0: ไม่เป็นไรเขาบังส่งลำใหม่ไปแล้วอาจารย
1: ์ตรงจอร์จวอชิงตันใช่ไหมไปแต่นั่นนะสิฮะมันบอกว่าไอ้ที่บอกว่าจะอยู่ได้ตลอดไปอย่างไม่มีจำกัดเวลานั้นน่ะก็นี่มันก็พิสูจน์แล้วไงอยู่นานเนี่ยไอเรือมันทุกเครื่องบินเนี่ยมันเครื่องอะไรมันก็เริ่มจะอะไรล่ะสุดมั่งต้องซ่อมมั่งอะไรมั่งก็บอกว่า
0: เขาก็แสดงว่าเขาก็สามารถมีทดแทนได้ไงอาจารย
1: ์
0: คร
1: ับก็มาสิไอ้ต่อมาใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ไอ้ต่อมาอยู่ยาวอีกอ่ะมันก็มีปัญหาอีก
0: ก็เดี๋ยวเราใหม่ก็มาใหม่
1: เป็นไรกันเรื่องของเขาปัญหาของเขา
0: เดี๋ยวเราใหม่ก็แต่คราวนี้เรื่องนี้มันจะจบไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอิสราเอลถล่มเลบานอนอยู
1: ่นั่นน่ะสิ
0: อิหร่านก็ไม่ยอมแน่นอนเพราะอิสราเอลยังไงอิสราเอลเนี่ยไม่รับข้อเสนอของบอร์ดออฟพีซไปแล้วเรื่องของสันติภาพในกาซาซึ่งอันนี้ก็ยังไม่รู้บอร์ดออฟพีซจะทำยังไงกับอิสราเอล
1: ใช่ไหมครับ
0: และอิสราเอลก็ยังถล่มเลบานอนต่อไปทั้งที่ทรัมป์ก็บอกแล้วขอร้องแล้วเลิกถล่มเลบานอน
1: ใช
0: ่ก็ไม่สำเร็จ
1: ใช่ปฏิเสธเลยข้อเสนอของทรัมป์15ข้อดูที่ทรัมป์ไม่มีน้ำยาอะไรเลยอ่ะคุมอิสราเอลไม่ได้ว่าตอนนี้เนทันยาฮูกำลังเลือดเข้าตาจะมีการเลือกตั้งต้องกระตุ้นชาตินิยมต้องกระตุ้นว่าตัวเองมีผลงาน
0: อ
1: ่ะแพ้ไม่ได้นะ
0: ไม่ก็เลยไม่ยอมไม่รันก็บอกว่าถ้าเลบานอนยังไม่สงบเขาก็ไม่ตกลงสันติภาพด้วย
1: ใช่ครับครับก็เนี่ยฮะปัญหาที่สำคัญก็อย่างที่พูดเนี่ยคือแน่นอนทั้มก็อ้างไอ้ความสำเร็จในการไอ้ทำสงครามกับอิหร่านใช่ไหมครับพูดหลายครั้งแล้วเนี่ยก็ในแง่ของไอ้กลวิธีกลยุทธ์เนี่ยนะก็พูดได้ว่าสำเร็จระดับหนึ่งอะในการที่ทำลายกำลังอาวุธบั่นทอนกำลังอาวุธทั้งหลายของอิหร่านไม่ว่ากองอะไรล่ะกองทัพอากาศนะฮะกองทัพเรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ล้มเหลวอย่างสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์คือพูดง่ายๆไม่ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญเลยทางยุทธศาสตร์เนี่ยที่จะให้อิหร่านยุติโครงการนิวเคลียร์ที่จะโค่นล้มรัฐบาลระบอบการปกครองของอิหร่านใช่ไหมครับอันนี้คือเป้าหมายหลักห่างไกลยังห่างไกลอีกเยอะใช่ไหมครับแล้วก็อิหร่านก็ยังมีพิษพอที่จะตอบโต้ทำให้สหรัฐอเมริกาพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาได้รับปัญหากระทบจากอาวุธที่อิหร่านยังมีพอประมาณที่จะทำให้กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงในภูมิภาคบริเวณรอบอ่าวใช่ไหมครับและที่สำคัญก็คือจะกดดันเรื่องพลังงานใช่ไหม ซึ่งมันเกิดกระทบภายในของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอย่างที่พูดมาหลายสัปดาห์แล้วว่าแรงกดดันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยภายในประเทศเนี่ยมีมากกว่าในกรณีของอิหร่านใช่ไหมครับ ครับนั่นก็ยังไม่รู้เลย
0: ต่างๆอาจารย์ขอไปอีกเรื่องนึงอาจารย
1: ์ได้เลยอาจารย
0: ์เครื่องบิน Air Force 1ของนั้นทรัมป์นี่ตกลงมันยังไง
1: นี่อาจารย์พูดเรื่องเนี้ยมันเลยไง
0: ผมไม่เข้าใจเฮ้ยมันเค้ากล้าทำกันได้ขนาดก็คือไม่ใช่กล้าทำกูต้องทำอ่ะนะแต่ว่าคือเดี๋ยวเล่าเรื่องก่อนนะ
1: เล่าเลย
0: เรื่องก็คือว่าเมื่อตอนที่ท่านทรัมป์ตอนประชุมเนโตที่แองการาใช่ไหมครับประชุมสุดยอดเนโตที่แองการาเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับท่านทรัมป์ท่านก็บินไปโดยใช้เครื่องบิน Air Force 1ลำใหม่ที่กาตาร์ให้มาทำเครื่องในใหม่700ล้านเหรียญเนี่ยนะก็ทำโอ้โหปีพิธีเปิดเรียบร้อยเราเคยคุยกันไปแล้วท่านก็บินไปแต่ขากลับเนี่ยมันกลายเป็นว่า เขาเอาเครื่องบิน Air Force 1ลำเก่าของท่านซึ่งเป็นลำสีฟ้าเนี่ยนะลำใหม่เป็น C

0: สีธงชาติสามสีนะน
1: ะ
0: ลำใหม่สีลำเก่าสีฟ้าก็เอาลำเก่าสีฟ้าเนี่ยไปรับท่านทรัมป์แล้วก็ไอ้ลำใหม่เนี่ยไปจอดรออยู่ที่ที่อังกฤษแล้วท่านทรัมป์ก็อ้างว่าเนี่ยให้เอาไปให้คนกองทัพที่ประจำการอยู่ที่อังกฤษกองทัพสหรัฐที่ประจำการที่อังกฤษก็ได้ดูซะหน่อยว่าเครื่องบินลำใหม่มันเก๋ไก๋สวยงามขนาดไหนนี่แล้วเดี๋ยวก็บินตามไปเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่อังกฤษใช่ไหมครับก็มีข่าวลือกันแล้วว่าที่มันต้องทำอย่างนี้เพราะว่าอิหร่านหมายที่จะถล่มเครื่องบินทรัมป์เพื่อจะสังหารทรัมป์ใช่ไหมตอนนั้นก็จบไปแล้วไม่เห็นภาพทรัมป์เดินออกมาจากเครื่องบินลำหนึ่งลำเก่าแล้วก็เดินไปขึ้นเครื่องบินลำใหม่ใช่ไหมครับที่อังกฤษมันก็จบไปนะครับปรากฏว่าก็มีข้อมูลกลับมาใหม่ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะปรากฏว่าที่ทรัมป์ที่อังการาเนี่ยทรัมป์ขึ้นเครื่องบิน Air Force One ลำเก่าไปก็จริงแล้วก็ผู้สื่อข่าวและบริษัทต่างๆก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอกขึ้นไปเสร็จแล้วทรัมป์เนี่ยลงไปอีกด้านหนึ่งลงจากเครื่องไปอีกด้านหนึ่งโดยเอารถยกที่เป็นรถยกสำหรับขนอาหารเนี่ยขึ้นมารับทรัมป์ออกไปเครื่องบินแล้วให้ท่านไปขึ้นอีกลำหนึ่งซึ่งเป็นลำที่ใช้สำหรับบริษัทประเทศอะไรเงี้ยเป็นลำเป็น757-767ที่ลำเล็กกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้งสองลำเนี่ยก็บินไปไอ้ลำเล็กของท่านทรัมป์ก็บินไปที่อังกฤษแล้วก็ลำ Air Force One ลำเก่าซึ่งมีผู้สื่อข่าวแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆทั้งรูปิโอทั้งเบสเซนทั้ง
1: รัฐมนตรีทั้งหลาย
0: เฮกเซตต่างๆเนี่ยก็ไปหมดด้วยไปลำเก่านี่หมดเลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าถูกเป็นตัวล่อเป้าให้อิหร่านเปล่าไม่รู้เนี่ยนะไปถึงลอนดอนเสร็จแล้วเราก็เห็นภาพทรัมป์เนี่ยลงมาจากเครื่องบินลำเก่าซึ่งก็มันก็แปลว่าท่านต้องไปอีลำเล็กใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็มาไปถึงอังกฤษเนี่ยท่านต้องลงจากลำเล็กแล้วก็ต้องขึ้นอีรถขนอะไรเนี่ยมาจากด้านแล้วเข้ามาอีกจากด้านขวาของเครื่องบินเหมือนเดิม
1: ใช่
0: แล้วก็มาลงด้านซ้ายไอ้ตอนแล้วก็มีการบอกว่าตอนเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงทั้งหลายเนี่ยผู้สื่อข่าวทุกคนต้องปิดหน้าต่างหมดเลยนะเพื่อความมั่นคงความปลอดภัยมั่นคงเพราะก็ไม่มีใครแอบเปิดหน้าต่างดูนะผมก็ไม่เคยแอบไปดูนะก็ไม่มีใครแอบเปิดหน้าต่างดูก็เลยไม่เห็นว่าท่านทรัมป์เนี่ยท่านแอบขึ้นลงด้านขวาขึ้นบินไปแล้วแล้วเสร็จแล้วมาถึงท่านก็ลงมาจากที่ลอนดอนท่านก็ลงมาจากเครื่องบินลำเก่าแอร์ฟอร์สวันแล้วก็มาขึ้นแอร์ฟอร์สวันลำใหม่จากลอนดอนบินกลับมาวอชิงตันมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาว่าเอ้ยทำไมท่านต้องทำอะไรขนาดนี้เหรอต้องกลัวตายขนาดนั้นหรือเครื่องบินมันไม่มีความปลอดภัยขนาดนั้นหรือท่านยอมให้ผู้สื่อข่าวทั้งหมดแล้วก็ครม.ท่านเนี่ยเป็นตัวล่อเป้าให้อิหร่านนั่นเหรอ
1: นั่นสิแล้วคือตัวเองหนีหัวซุกหัวซุนจะพูดได้นั่นไปหน่อยเวอร์ไปนิดนึงเนี่ยนะเพราะว่าคุยนี่ว่าอิหร่านหมดฤทธิ์อะไรแล้วเนี่ยใช่ไหมทำไมปอดแทกถึงเอาตัวรอดไปคนเดียวอะ
0: เขาก็บอกเขาทำตามที่สกิลที่บอกครับไอ้ก็ทำตามนั้นแหละเขาไม่ได้เขาก็ไม่มีสิทธิ์ไปเถียงสกิลที่หรอก
1: ก็เป็นจริงไปได้อะใช่ไหมแต่เป็นอยู่ที่ตัวเองอะใช่ไหมบอกไม่เป็นไรผมยอมตายมันมาด้วยกันนี่เราจะปล่อยให้เพื่อนของเราคณะรัฐมนตรีของเราและผู้สื่อข่าวที่มาทำข่าวอ่ะเป็นเป้าถูกล่อเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: เพราะนั้นไปอ้างยังไงก็อยู่ที่ตัวเองแหละ
0: แต่ผมว่าเป็นออปเปอเรชั่นที่ก็น่าสนใจนะก็ไม่เห็นมีใครมันน่าจะมีคนผู้สื่อข่าวที่อยู่บนเครื่องเนี่ยมานั่งผมไม่เห็นนะอาจจะมีก็ได้นะเล่ารายละเอียดว่าเช่นตอนที่เครื่องมันลงที่อังกฤษแล้วเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่อ่ะกว่าคือเขาจะลงจากเครื่องบินได้เพราะไม่ต้องใช้เวลานานมากนะจันครับเพราะมันต้องเอาทรัมป์ที่มาจากเครื่องบินลำเล็กเนี่ยลงมาแล้วก็มาขึ้นรถอียกเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาเข้าเครื่องบินลำใหญ่ด้านขวาเพื่อจะมาลงด้านซ้ายมันก็เป็นโอเปอเรชั่นที่มันไม่ง่ายมันก็เสียเวลาพอสมควรนะครับเจ้าเครื่องบินเนี่ย
1: ครับแต่ก็ในแง่การรักษาความมั่นคงของผู้นำเนี่ยก็เข้าใจไอ้ฝ่ายรักษาความมั่นคงก็คงจะต้องแนะนำอย่างที่ทั้งพูดก็ผมคิดว่าก็เป็น

0: ริงอย่างนั้นนะนะยังไงเอาตัวผู้นำปกป้องไว้ก่อนครับแต่อย่างที่ว่าเนี่ยปกป้องแต่ไม่ใช่ทำให้คนอื่นต้องเสี่ยงแทนตัวเองอ่ะใช่ไหมครับ
1: แล้วมันแปลว่าตกลงเครื่องบิน Air Force One ลำใหญ่ทั้งสองลำกี่ลำก็ไม่รู้ตกลงตอนนี้มันกี่ลำแล้วก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีระบบ
0: ป้องกัน
1: ภัยทางอากาศจากศัตรูอย่างอิหร่านได้อย่างนั้นหรือ
0: ก็โดยเฉพาะยิ่งของกาตาร์ที่ให้มาใช่ไหมฮะก็บอกว่าเนี่ยระบบไอ้ความมั่นคงยังไม่พอเพียงใช่ไหมครับก็แสดงว่า
1: โอเค
0: อยากจะใช้
1: ตอนนั้นไม่พอเพียง
0: ตอนนี้
1: เปลี่ยนเป็นลำเก่าใช่ไหมแต่ลำเก่าก็แปลว่าไม่พอเพียงอีกจึงต้องเอาลำเก่าไปล่อแล้วเอาลำอีกลำหนึ่งบินไปซึ่ง
0: ไม่รู้
1: ว่าลำเล็กเนี่ยเป็นทรัมป์บินไป
0: ก็นั่นแหละพูดง่ายก็พูดง่ายก็ยังกลัวไอ้ภัยจากอิหร่านอยู่ดีอ่ะใช่ไหมทั้งที่ขัดกับไอ้สิ่งที่ตัวได้แสดงอะไรฮะได้แสดงว่าสามารถขจัดภัยคุกคามอิหร่านได้เกือบจะหมดเสี้ยนหนามแล้วอ่ะเกือบโอเคครับ
1: เป็นออเปอเรชั่นที่ตลกที่สุดงงมาก
0: คร
1: ับโอเคอาจารย์ครับม
0: ี
1: เรื่องของญี่ปุ่นกับรัสเซียนะอาจารย์ใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของวันรอบ80ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2
0: 81และปีนี้เป็น
1: 81ปี
0: แล้วเป็น81นะครับ
1: ครับสม1945ปีนี้
0: 1962
1: 81ปีใช่ครับ
0: ใช่คร
1: ับ รอบ81ปีซึ่งก็มีปัญหากับรัสเซียขึ้นมาญี่ปุ่นกับรัสเซียซึ่งมันก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่มันไม่เคยเป็นประเด็นขึ้นมาขนาดนี้ใช่ไหมอาจารย์ที่ปูตินไปเยือนหมู่เกาะคูเรียลซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วก็ท่านเสน่ห์เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีสุภาพสตรีของญี่ปุ่นเนี่ยท่านเสน่ห์ทากาชิเนี่ยท่านก็จริงๆท่านเป็นสายเหี่ยวใช่ไหม
0: สายเหี่ยว
1: สายเหี่ยวซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการเป็นสายเหี่ยวเนี่ยคนก็คาดหมายว่าท่านจะต้องควรที่จะไป
0: คารวะ
1: อะไรนะ
0: ศาลเจ้าย
1: าสุคุนิใช่ไหมยาสุคุนิ
0: ศาลเจ้าชินโตนะเป็นสัญลักษณ
1: ์ท่านลดความตึงเครียดลงเรื่องนี้ท่านไม่ไปเอง
0: แต่ก็ไม่ไหวนะ
1: เป็นกระโหมไปแล้วก็ส่งของอะไรล่ะของ
0: ของ
1: แสดงความรำลึกใช่ไหมครับ
0: ส่งเงินสดด้วยเงินทำบุญน่ะพูดง่ายก็ไม่ไหวก็ยังถูกวิจารณ์อยู่ดีนั่นแหละถูกซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนเกาหลีเนี่ยทั้งเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังออกมาประท้วงอยู่ดีนะครับครับ
1: ก็ท่านก็พยายามลดทอนเลยนะในสปีท่านก็พยายามไม่พูดถึงความแค้นที่มีต่อกันแล้วนะ
0: ท่านก็พยายามอธิบายอ่ะบอกว่าไอ้ที่ไปเนี่ยก็เพื่อเคารพกับผู้เสียสละทหารของประเทศนะใช่ไหมไม่ใช่เป็นการไปเพื่อที่จะรื้อฟื้นลัทธิทหารนิยมนะฮะเพราะว่าศาลเจ้ายาสุคุนิเนี่ยก็เป็นที่ยาลึกทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะ2ล้านกว่าคนเนี่ยแล้วก็รวมทั้งอาชญากรสงครามด้วยใช่ไหมฮะซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเห็นว่าเนี่ยการผู้นำญี่ปุ่นยังไปเยือนยังให้การเชิดชูกับทหารเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอาชญากรสงครามเนี่ยเท่ากับว่ายังไม่สำนึกผิดนะยังจะพยายามไปกระตุ้นความรู้สึกชาตินิยมหรือความรู้สึกนิยมทหารอะไรขึ้นมาอีกนะครับซึ่งเธอก็ยืนยันนะก็อย่างที่พูดเหตุผลที่ไปก็เพื่อยังไงก็พวกนี้ก็เสียสละแทนประเทศนะแล้วก็ญี่ปุ่นยังจะยึดมั่นอยู่ในแนวทางสันติภาพนะเธอก็พูดไปเช่นนั้นนะครับแต่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยทำฟอร์มแล้ว

0: ั้ง3ประเทศในภูมิภาคตะวันออกเอเชียตะวันออกก็ต้องประนามทุกครั้งนะฮะ
1: ก็ประวัติศาสตร์มันแก้ไขไม่ได้ก็ แต่ว่า ประวัติศาสตร์มันก็ทำให้เราไม่จำเป็นต้องเครียดแค้นกันต่อไปก็ได้นะเราลืมไปบ้างก็ได้แล้วก็ให้มันเป็นแค่บทเรียนก็ได้
0: มันก็ถูกอาจารย
1: ์แต่ซึ้งขนาดนั้น
0: แต่เพื่อนบ้านเนี่ยก็ใช้เป็นประเด็นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหไอ้สูตรปกครองป้องกันประเทศเนี่ยก็เพิ่งออกมาก็ถูกไอ้ทั้งโดยเฉพาะยิ่งเกาหลีเหนือนะฮะทั้งจีนนะแต่เกาหลีใต้ยังไม่เท่าไหร่เพราะตอนนี้คล้ายๆเป็นพันธมิตรทางความมั่นคงด้วยกันนะใช่ไหมก็ออกมาไอ้เกาหลีเหนือก็บอกเลยบอกโอ้ดิญี่ปุ่นกำลังจะเตรียมลูกหลานอีกแล้วเนี่ยก็เป็นแน่นอนนะฮะเป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านซึ่งเคยถูกญี่ปุ่นลูกหลานเนี่ยก็จะต้องเตือนสติต้องพูดให้เห็นว่าญี่ปุ่นยังไงอย่าเป็นภัยคุกคามมาอีกใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็อธิบายโอ้ยตอนเนี้ยแผนยุทธศาสตร์ของประเทศเนี่ยโลกมันกำลังมีการพัฒนาไปในทางซึ่งจะกระทบกับความเป็นของญี่ปุ่นนะฮะแล้วในสมุดบกขาวก็ระบุเลยนะครับจีนเนี่ยกำลังจะขยายสัญญาณุภาพซึ่งจะกระทบกับความมั่นคงของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไอ้มติมหาชนของญี่ปุ่นตามโพสเนี่ยตอนนี้ก็ระบุว่าจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามที่ท้าทายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นใช่ไหมฮะแล้วก็อีกแน่นอนรัสเซียแล้วก็เกาหลีเหนือจะกลับไปไหนกัน
1: รัสเซียจะเป็นภัยคุกคามอันดับ
0: ใกล้ๆกับจีน
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวไปพูดเกาหลีใต้ประเทศเกาหลีใต้
0: ใช่ใช่
1: จะยื่น
0: ข้อตกลง
1: ยื่น
0: ชอบประกอบ
1: ให้กับ
0: เกาหลีเหนือ
1: ถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องอังกฤษนิดมีสองเรื่องของอังกฤษ
0: ดี
1: อย่างหนึ่งคือการเลือกตั้งซ่อมซึ่งเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่ตลกที่สุดของอังกฤษนะแล้วก
0: ็
1: มีเหตุการณ์ที่ศาสตราจารย์จากเคมบริดจ์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่ผิวสีผิวดำอายุน้อยที่สุดตั้งแต่เคยมีตำแหน่งนี้มาแล้วก็ถูกกล่าวหาเรื่องของการ
0: ขัดลอกงานคนอื่น
1: งานคนอื่นเขาในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้วก็เสียชีวิตฆ่าตัวตายไปเมื่อวันศุกร์นี้นะครับครับก็ตอนนี้เราฟังเพลงสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันครับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบการเสียชีวิต49ปีของเอลวิสเพรสลีย์นะอาจารย์จะจำได้ไหมตอนเอลวิสเสียชีวิตอาจารย์อยู่ที่ไหนผมจะจำ
0: ผมอยู่อเมริกาผมอยู่อเมริกาตอนนั้นอยู่อเมริกา
1: ผมก็บางเที่ยวอยู่ที่อิตาลี
0: อ๋อเลย
1: หน้าร้อนนี่มันหน้าร้อนแบบเป้เที่ยวกับเพื่อนๆอยู่ที่อิตาลีนี่แหละแล้วก็ข่าวเอลวิสเสียได้เห็นข่าวที่ในอิตาลีจำได้ทุกวันนี้แล้วตกใจไปได้ยังไงมันไม่น่าเชื่อ
0: ใช่ยังดูนั่นอยู่เลยนะ
1: เราดู
0: ข่าวประเจงอยู
1: ่มันเป็นอิตาลีไงสมัยนั้นอิตาลีพูดกันก็ไม่รู้เรื่องเลยไง
0: เออ
1: เหมือนปัจจุบันที่พอคุยกันรู้เรื่องสมัยปี1977ไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันผิดหรือเปล่ามันอะไรกันเนี่ยครับเราถึงเอลวิสเพรสลีย์ผู้จากไปเมื่อวันที่16สิงหาคมปี1977นะครับแล้วก็ในโอกาสที่วันที่12ที่ผ่านมาเป็นวันแม่พอดีนะก็มีเพลงที่เอลวิสเขียนเกี่ยวกับแม่ไว้ใน 2-3 เพลงนะที่เป็นเพลงที่ร้องไว้เกี่ยวกับแม่ 2-3 เพลงก็เลยนำเพลงนี้มาชื่อตรงๆเลยครับชื่อความจริงเอลวิสกับแม่เขามีความผูกพันกันเยอะมากนะและแม่เขาเนี่ยเขาตายเป็นสิงหานะแม่เขาตาย14สิงหาแต่ว่าตายก่อนหน้านั้นมานานหลายปีนะครับ
0: ครับ
1: ครับโอเคครับชื่อเพลงมาม่าครับเชิญครับ

0: ครับเอลวิสเพรสลีย์นะครับผู้จากเราไปเมื่อ49ปีที่ผ่านมานะครับกับเพลงมาม่าครับท่านฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามโลกนะครับกับท่านอาจารย์ดร.สวัสดิ์คำจูผมสอนจากกระทรวงสวรรค์ครับอาจารย์ครับตกลงรัสเซียกับญี่ปุ่นปูตินไปเยือนเกาะในหมู่เกาะคูเรียลเราคือเรื่องนี้เราไม่ค่อยได้พูดถึงมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่เคยได้เล่าถึงที่มาที่ไปของความขัดแย้งของรัสเซียกับญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นักเราพูดถึงความขัดแย้งจีนกับญี่ปุ่นมาเยอะนะครับความขัดแย้งของจีนของญี่ปุ่นกับรัสเซียเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงกันแต่คราวนี้มันปะทุขึ้นมาโดยการที่ท่านปูตินท่านไปเยือนเกาะที่หมู่เกาะคูเรียลใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วนี่หมู่เกาะคูเรียลตรงไหนเดี๋ยวอธิบายก่อนแล้วจะค่อยเล่าความสำคัญ
1: ได้ได้เลยครับได้
0: หมู่เกาะคูเรียลเนี่ยมันก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโดซึ่งเป็นเกาะสูงสุดของเกาะที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หมู่เกาะคูเรียลเนี่ยมันมีเกาะเป็นจำนวนมากเลยเรียงรายตั้งแต่ทางตะวันตกได้ตะวันออกเฉียงเหนือของฮอกไกโดเนี่ยเรียงไปตามแนวมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นไปตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไปจนไปทางทิศทางของแหลมแคมชัตกาของรัสเซียนะครับแล้วก็มันเหมือนกับเป็นแนวหมู่เกาะที่ปิดทะเลที่ชื่อทะเลออกุสซึ่งมันทะเลที่มีความสำคัญมากของรัสเซียเพราะเป็นทะเลที่ออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกของรัสเซียแล้วก็มีเกาะยักษ์ใหญ่ยักษ์สำคัญมากรัสเซียชื่อเกาะซักการินซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของฮอกไกโดทีนี้ไอ้หมู่เกาะคูเรียลเนี่ยมันมีอยู่4เกาะใช่ไหมครับทางตอนใต้ของหมู่เกาะนี้ที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเป็น Northern Territory แล้วก็เป็นดินแดนของญี่ปุ่นมาก่อนจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาอาจารย์เล่าต่อได้เลยครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวก่อนจะเล่านิดว่าวันนี้ก็เป็นวันประกาศสันติภาพของไทยเหมือนกันนะหลังจากที่ญี่ปุ่นยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขวันที่15ใช่ไหมครับวันขึ้นเราก็ต้องรีบประกาศวันสันติภาพเลยว่าที่เราประกาศสงครามกับประเทศพันธมิตรตะวันตกนะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษถือว่าเป็นโมฆะนะฮะเพราะว่าเราประชาชนไทยไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนไทยนะฮะเป็นเพราะรัฐบาลตอนนั้นนะครับถูกญี่ปุ่นกดดันเลยต้องไปเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้วก็ทำสงครามประกาศสงครามแบบสองประเทศนะฮะซึ่งก็โอเคก็รอดตัวมาได้นะครับแต่ที่รอดไปได้เนี่ยก็ไม่ได้สหรัฐอเมริกามาช่วยอังกฤษก็จะไม่ยอมนะครับเพราะว่าอย่างเคยพูดไปแล้วเนี่ยเราปล่อยให้ญี่ปุ่นใช้ฐานทัพของเราไปโจมตีอาณานิคมของอังกฤษนะฮะทางตอนใต้ทางตะวันตกของประเทศเราทั้งพม่าทั้งมาลายูเพราะฉะนั้น

0: อังกฤษก็จะพยายามถือว่าไทยต้องชดใช้ต้องทำเป็นเสมือนว่าผู้แพ้สงครามเหมือนอย่างญี่ปุ่นกับไปเหมือนอย่างไม่ใช่เหมือนอย่างญี่ปุ่นอิตาลีและเยอรมันไปด้วยนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าเนี่ย

0: หนึ่งในสี่เกาะเนี่ยที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นมาตลอดตั้งแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยถึงแม้ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นจะประกาศสละสิทธิ์ดินแดนที่ได้มาจากการลุกรานทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งพูดชัดเลยนะรวมทั้งหมู่เกาะคูริวด้วยใช่ไหมฮะแต่ญี่ปุ่นบอกไอ้หมู่เกาะคูริวเนี่ยไม่ได้รวมไปสี่เกาะที่ว่าเนี่ยที่การพูดถึงเนี่ยที่ว่าญี่ปุ่นเรียกว่าสี่เกาะทางเหนือใช่ไหมครับคราวนี้ความจริง
1: ทางเหนือคือญี่ปุ่นเดี๋ยวทางใต้คือหมู่เกาะ
0: ใช่ก็มันอยู่ใกล้ๆกับญี่ปุ่นนะเรียกว่าเกาะที่อยู่ใกล้ที่สุดในสี่เกาะเนี่ยนะใครไปส่งกล้องมาก็เห็นคนญี่ปุ่นในฮอกไกโดเลยนะครับก็
1: แต่ว่าตอน
0: นี้ก็แล้วแต่เนี่ย
1: แต่ว่าคนญี่ปุ่นบนหมู่เกาะอันเนี้ยสี่เกาะ
0: ก็เคยอยู่อ่ะ
1: ครับแต่รัสเซียเคยเข้ามาแล้วขับไล่ออกไป
0: ก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะฮะยึด
1: เกาะ
0: รัสเซีย
1: ก่อนที่ไปนี่ชื่อเกาะอะไรนะอิโตรุฟุ
0: เอโตรุฟุของญี่ปุ่นนะฮะของอะไรล่ะรัสเซียอิทูรับเนี่ยนะครับก็รัสเซียก็เรียกของเขาไอหมู่เกาะสี่เกาะของญี่ปุ่นเนี่ยรัสเซียก็มีภาษาของเขาเนี่ยนะครับเรียกภาษาของเขาเนี่ยแล้วก็คนญี่ปุ่นที่เคยอาศัยอยู่เนี่ยพอรัสเซียเข้าไปยึดครองเนี่ยก็ยังหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยญี่ปุ่นก็ต้องพยายามทำให้รัสเซียยอมให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเยี่ยมเกาะแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นมาฮอกไกโดอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็คราวนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้เนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ตอนระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองจะยุติเนี่ยความจริงระหว่างสงครามเนี่ยนะฮะญี่ปุ่นกับรัสเซียเป็นอันนั้นกันนะฮะประกาศเป็นกลางไม่ลุกลานกันและกันเนี่ยนะครับแต่พอรัสเซียไปตกลงกับประเทศมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยก็ละเมิดไอ้ข้อตกลงเป็นกลางที่จะไม่ลุกลานระหว่างกันเนี่ยแล้วก็ใกล้ๆสงครามจะยุติรัสเซียก็ส่งกำลังเข้ามาในเกาะที่กำลังเป็นกรณีพิพาทอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วก็นี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับอาจารย์ที่ทำให้สหรัฐอเมริกาไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะแต่เชื่อว่ามีส่วนที่ทำให้ประธานาธิบดีทรูแมนเนี่ยตัดสินใจทิ้งระเบิดปรมาณูของญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อให้ยุติสงครามโดยเร็วไม่ให้รัสเซียส่งกำลังเข้ามามากขึ้นในดินแดนของญี่ปุ่นนะเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนกับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะใช่ไหมฮะสหรัฐอเมริกาเลยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เป็นส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ประเด็นข้อพิพาทระหว่าง2ประเด็นเนี่ยไอ้2ประเทศเพื่อนบ้านญี่ปุ่นกับรัสเซียเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคนะฮะตั้งแต่หลังสงครามครั้งที่2ยุติลงมาแล้วเนี่ยจนกระทั่งปี1956เนี่ยทั้งสองประเทศก็ตกลงที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับทั้งที่ยังถือว่าสงครามยังไม่สิ้นสุดใช่ไหมอาจารย์ถ้าหากว่าลบมาแล้วยังไม่ทำไอ้ข้อตกลงสนธิสัญญาสันติภาพเนี่ยบังเอิญอาจารย์ดิวิเซอร์ผมที่อเมริกาเนี่ยทำวิจัยและผลเรื่องนี้เลยอาจารย์ว่าปัจจัยที่ทำให้ทั้งสองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันโดยยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพเนี่ย นะครับก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ญี่ปุ่นในยุคสงครามเย็นเนี่ยก็ถือว่ารัสเซียเนี่ยเป็นภัยคุกคามดับแรกของญี่ปุ่นมาโดยตลอดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันแล้วเนี่ยนะครับก็จนกระทั่งเนี่ยยังเป็นอุปสรรคอยู่ที่ยังไม่สามารถจะตกลงเรื่องข้อพิพาททางดินแดนนี้ได้นะครับแน่นอนรัสเซียก็ถือว่าตอนนี้แหมอ้อยคอปากช้างแล้วอะใช่ไหมอาจารย์ยากอะที่จะถอนกำลังยึดครองหมู่เกาะสี่เกาะอันเนี้ยเพราะว่ามันจะทำให้รัสเซียเนี่ยสามารถมีทางออกทะเลมาทางด้านเนี้ยได้สะดวกเลยถ้าตัวยังยึดครองสี่หมู่เกาะอันนี้อยู่ใช่ไหมครับส่วนญี่ปุ่นก็แน่นอนอันนี้ก็เหมือนอย่างกับโอ้โหเป็นกริดจีที่คอหอยญี่ปุ่นอยู
1: ่มันใกล้บ้านเหลือเกิน
0: ใกล้บ้านเหลือเกินเนี่ยถ้าเกิดสงครามระหว่าง2ประเทศขึ้นมาอีกเนี่ยญี่ปุ่นก็จะล่อแหลมมากที่จะถูกรัสเซีย

0: คุกคามได้ง่ายนะฮะมันก็เลยยากทั้งเหตุผลทางเศรษฐกิจทั้งเหตุผลทางยุทธศาสตร์เนี่ยที่รัสเซียจะยอมคืนดินแดนนี้ให้กับญี่ปุ่นนะครับก็เจรจากันมานานแล้วเนี่ยบางครั้งก็เวลาบรรยากาศดีๆหน่อยนึงทั้งสองฝ่ายก็ขอให้แช่เรื่องนี้ไว้ก่อนอยากรัสเซียก็อยากให้ญี่ปุ่นไปลงทุนในไซบีเรียอะไรต่างๆใช่ไหมฮะญี่ปุ่นก็อยากไปลงทุนในบริเวณที่มีทรัพยากรอะไรเนี่ยก็ผ่อนคลายลงบ้างนะครับแต่ปูตินก็ไม่ใช่เป็นผู้นำรัสเซียคนแรกนะครับที่เดินทางมาเยือน4หมู่เกาะหนึ่งหรือ2เกาะในบริเวณ4หมู่เกาะของญี่ปุ่นอันเนี้ยอดีตประธานาธิบดีเมดเวเดฟเนี่ยตอนที่เป็นประธานาธิบดีนะครับมาขั้นตาทับปูตินอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะเพราะปูตินไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีติดต่อ2วาระได้แต่ก็หาวิธีการโดยตัวเองลงมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วให้เมดเวเดฟเนี่ยไปเป็นประธานาธิบดีขัดตาทับไปนะครับก็เคยมาเยือนหมู่เกาะนี้เหมือนกันนะฮะสรุปก็คือว่า เป็นมาตรฐานอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์เวลากรณีพิพาททางดินแดนเนี่ยถ้าเป็นของเราเนี่ยผู้นำของประเทศไหนมาเยือนในดินแดนที่เป็นของเราก็ต้องประท้วงเป็นทางการนะอาจารย์ ใช่ไหมครับ จะนั่งปั๊บเพียบ ยอมต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกยอมรับเหมือนอย่างยอมรับสภาพเป็นในๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่ญี่ปุ่นก็ต้องประท้วงอย่างรุนแรงนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังญี่ปุ่นกับรัสเซียตอนนี้ก็มีปัญหาที่ญี่ปุ่นก็แซงชั่นรัสเซียอยู่กรณีที่ไปลุกรานที่รัสเซียไปลุกรานยูเครนอยู่ตอนนี้นะครับผู้นำญี่ปุ่นคนที่แล้วพูดเลยวันนี้เป็นยูเครนวันหน้าก็อาจจะภูมิภาคนี้นะที่รัสเซียจะเข้ามาคุกคามความมั่นคงที
1: ่สี่เกาะในหมู่เกาะคูริลนี่ไง
0: นั่นแหละแต่อีกแง่หนึ่งนะรัสเซียก็เจ็บใจญี่ปุ่นอยู่นะที่ไปโจมตีรัสเซียโดยไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ไปเป็นครั้งแรกอะที่ญี่ปุ่นเอาชนะตะวันตกได้อะไปทำสงครามกับรัสเซีย1904-1905นะครับเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นไปโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับแต่ก็ถูกตอบโต้มาแต่ครั้งนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหไปถล่มรัสเซียยอมแพ้อาจารย์พูดง่ายแต่ญี่ปุ่นได้ชัยชนะแล้วนะก็ไม่ได้อะไรล่ะประโยชน์ตามที่ต้องการตั้งเป้าเอาไว้นะก็อะไรก็ตามเนี่ยทั้งสองประเทศเนี่ยก็ยังมีประวัติศาสตร์ของการเป็นตูกันนะครับอันเนื่องมาจากไอ้การกลัวภัยคุกคามของกันและกันแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องการที่จะเข้าไปมีอิทธิพลในคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่ไหนมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยนะฮะก่อนยุคสมัยใหม่ด้วยอันเนี้ยคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยนะโอ้โหทั้งจีนทั้งรัสเซียทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เนี่ยหลังสงครามโลกก่อนสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ำไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยหมายตาว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะต้องเข้าไปมีอิทธิพลในคาบสมุทรนี้ก็เลยเป็นปัญหาตามมาด้วยสงครามเกาหลีทันทีที่สงครามยุติสงครามโลกครั้งที่สองยุติได้ไม่นานใช่ไหมครับโอเคอาจารย์เดี๋ยวจะไปไกลเดี๋ยวอาจารย์ยังมีอีกประเด็นนึงที่กำลังจะพูดว่าคืออย่างนี้ว่าเหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์เพราะว่าประเด็นอาจารย์ยังมีประเด็นหนึ่งเรื่อง
1: ไม่เป็นไรอาจารย์เหลือประมาณ8นาที9นาที
0: โอเคอินเดียคืออันนี้มันก็ในประวัติศาสตร์นี่ก็น่าสนใจนะอาจารย์พูดถึงสงครามเกาหลีเนี่ยตอนสงครามเกาหลีเนี่ยนะฮะตอนนั้นรัสเซียคือสภาพโซเวียตเนี่ยก็ลังเลนะฮะไม่ค่อยเต็มใจที่จะมาช่วยเกาหลีเหนือนะครับป้องกันประเทศจากการที่เกาหลีเหนือคิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นฝ่ายลุกรานนะครับเวลาจะไปช่วยเกาหลีเนี่ยนะฮะโอ้อิดออดนะฮะแล้วไปช่วยจริงๆเนี่ยก็ต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มของญี่ปุ่นไอ้ของจีนนะฮะตอนนั้นอ่ะเพราะว่ารัสเซียสภาพโซเวียตตอนนั้นก็ไม่อยากจะเผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกสิ้นสุดลงเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วทหารรัสเซียซึ่งอะไรล่ะคิมจองอึนเนี่ยเขาก็ไปรำลึก81ปีที่เป็นเอกราชจากญี่ปุ่นเนี่ยโอ้เชิดชูฮีโร่

0: รัสเซียเป็นฮีโร่เลยนะฮะเพราะตอนนี้ตัวเองกับรัสเซียเนี่ยโอ้โหพึ่งรัสเซียก็พึ่งเกาหลีเหนือนะครับตอนนี้มันกลับตลบัดนะตอนนี้รัสเซียโอ้โหต้องพึ่งขอความช่วยเหลือจากเกาหลีเหนือนะให้ส่งทหารไปช่วยลบลุกลามเขาอะมันกลับกันตอนนั้นเนี่ยไอเกาหลีเหนือเนี่ยถูกอเมริกาถือว่าลุกลามประเทศเขาอะแต่ตอนเนี้ยอยู่เป็นร่วมมือกับรัสเซียผู้ลุกลามนะเพราะฉะนั้นบทบาทตัวครั้งเนี้ยเป็นตัวร้ายนะครับแล้วก็ไปช่วยให้อาวุธรัสเซียเพิ่มเติมโดยก็คงได้รับผลตอบแทนน่ะจากรัสเซียเนี่ยในแง่เทคโนโลยีสร้างอาวุธสร้างนิวเคลียร์แล้วก็รวมทั้งเรื่องอาหารทรัพยากรอะไรที่แลกกับที่เกาหลีเหนือจะไปช่วยรัสเซียในเรื่องอาวุธที่ล่อยหลอลงเหมือนกันของรัสเซียกับตำรวจส่งทหารไปซึ่งรัสเซียไอ้โทษที่ส่งไปแล้วเนี่ยตายไป 2,000 ถึง 3,000 แล้วนะฮะทหารของเกาหลีเหนือตามรายงานข่าวไม่มีตัวเลขหลุดชัดนะฮะแต่ในขณะที่รัสเซียเคยช่วยช่วยเกาหลีเหนือเนี่ยทหารรัสเซียตายไปถึง300คนนะครับแต่ของเกาหลีไปช่วยรัสเซียเนี่ยช่วงเวลาไม่ถึงปีอะตายไป 2-3,000 แล้วเนี่ยนะครับแล้วนี่กำลังจะส่งไปอีกนะฮะเขาบอกว่าครั้งนี้จะส่งไปเป็นหมื่นนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะพัฒนากันไปอย่างไรครับเนี่ย
1: ไปดูการเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ต่อเลย
0: เกาหลีเหนือก็น่าสนใจนะฮะบังเอิญไอ้เกาหลีใต้เนี่ยมันก็มีทั้งสายเหี่ยวสายพิราบเนี่ยแต่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันเรียกว่าสายพิราบนะครับก็พยายามที่จะออมชอมกับเกาหลีเหนือบอกมาเจรจากันเลยอยู่ร่วมกันอย่างสันติตอนนี้อยู่ยังไม่ต้องไปยกเลิกไอ้โปรแกรมอาวุธนิวเคลียร์อะไรหรอกเพียงแต่อย่าขยายเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะฮะมานั่งคุยกันดีกว่าแล้วก็ไอ้เรื่องที่จะรวมประเทศหรืออะไรก็ยังไม่ต้องพูดถึงอ่ะเอาเพียงแต่ว่าจะสร้างระบอบสันติภาพอย่างไรนะฮะไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยทำสงครามกันมา3ปีเนี่ยมันเป็นเพียงแต่หยุดยิงยังไม่มี
1: 3ปี
0: ไอ้3ปีเมื่อสงครามเกาหลีอ่ะฮะ
1: โอเค
0: แล้วก็เป็นข้อตกลงหยุดยิงเท่านั้นเท่ากับว่ายังไม่มีสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกันเพราะฉะนั้นเรามาเจรจาหาทางอยู่ร่วมกันดีกว่าอย่างสันตินะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยประธานาธิบดีของเกาหลีเนี่ยถ้าฝ่ายหัวก้าวหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแคบทั้งนั้นนะครับ
1: มันก็กลับไปกลับมา
0: ใช่กลับไปกลับมา
1: ก็เป็นกลับไปกลับมาจริงๆก็เหมือนไต้หวันนะ
0: ใช่ใช
1: ่กลับไปกลับมาเหมือนกัน
0: ใช่ใช่มันก็มีทั้งฝ่ายพิราบกับฝ่ายเหี่ยวเนี่ยนะฮะพอฝ่ายเหี่ยวขึ้นมาก็กลับมาอีกต้องเผชิญหน้าต้องไม่ได้เกาหลีเหนือนี่มันภัยคุกคามอย่างร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยก็จะไปพยายามอย่างที่พูดเนี่ยนะครับทำยังไงให้อยู่กันอย่างไม่ต้องมีความตึงเครียดนะฮะ
1: เอ้ยอย่างงี้ถ้าเป็นเกาหลีเหนือเราจะเชื่อมั้ยอ่ะ
0: เกาหลีเหนือแต่นี่น่าสนใจนะเกาหลีเหนือตอนนี้มีความมั่นใจมากนะบอกเอ้ยไม่สนใจแล้วที่จะรวมประเทศเนี่ยยุบไปเลย
1: จะไปเชื่อทำไม
0: แต่
1: มันถ้าอยู่หมดวาระไปถ้าเกิดอยู่แพ้เลือกตั้งฝั่งพิราบแพ้เลือกตั้งฝ่ายเหี่ยวขึ้นมาใหม่มันก็กลับมาเหมือนเดิมอีกไหมใช่ไหม
0: ใช่คือพูดง่ายๆนะฮะมันต้องสองฝ่ายมันไม่เหมือนเยอรมันตะวันออกกับเยอรมันตะวันตกนะอาจารย์ไอตอนที่แบ่งแยกกันเนี่ยมันยังมีการไปมาหาสู่นะอาจารย์ไอเกาหลีไอโทษครับคนของเยอรมันตะวันออกเนี่ยก็ฟังข่าวสารอะไรจากเยอรมันตะวันตกนะถึงแม้จะมีกำแพงกั้นเนี่ยมันยังมีไอความรู้สึกผูกพันกันน่ะแต่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหเหมือนอย่างกับอยู่คนละเชื้อชาติกันเลยใช่ไหมฮะ
1: มันก็ไปมาหาสู่กันไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เพราะว่าเกาหลีเหนือคุมแหลกเลยอ่ะใช่ไหมฮะไม่ให้เอาอะไรของเกาหลีใต้มาทำให้คนเกาหลีเหนือใจแตกอ่ะต้องเชื่อฟังผู้นำต้องเชื่อจูเจ้
1: ในเยอรมันเนี่ยเพราะว่าการที่ไฟสัมพันธมิตรเนี่ยไปยึดครองเบอร์ลินตะวันตกไว้อะมันทำให้ต้องเปิดช่องให้เขาต้องไปมาหาสู่กันไหมคือถ้าไม่มีเบอร์ลินตะวันตกที่ฝ่ายสัมพันธมิตรไปยึดไว้มันอาจจะเป็นอย่างเกาหลีหรือเปล่าก
0: ับ

0: ไม่รู้ก็เป็นไปได้อ่ะใช่ไหมฮะไปเบอร์ลินเนี่ยมันทำให้มีช่องทางอ่ะใช่ไหม
1: ก็
0: ปีที่แล้วเอ๊ะผมก็ไปกับอาจารย์ไปเที่ยวกับแบงก์เบอร์ลิน
1: อ
0: ่ะก็เห็นว่ามันสามารถที่จะเล็ดลอดไปมาหาสู่กันได้นะมันก็อาจจะมีส่วนนะที่ทำให้เวลารวมประเทศแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยินดีที่จะมาอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนั้นรัสเซียก็รู้สึกว่าออดแอไม่สามารถที่จะคุมเยอรมันตอนออกได้ก็เลยต้องปล่อยให้เยอรมันตอนออกหันมารวมกับเยอรมันตะวันตกได้นะครับครับ
1: ครับอาจารย์มันแทบจะไม่มีคุยเรื่องอื่นต่อไม่ได้อาจารย์มีเวลานาทีกว่าจะต่อไปเลยแล้วยังไงแล้วเกาหลีใต้จะทำยังไงจะยื่นอาจารย์มีโทรศัพท์ขึ้นมาทันที
0: ไม่ใช่ครับก็อย่างที่พูดเนี่ยนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยคือเกาหลีเหนือก็ประนามไอ้ที่รัสเซียไอ้โทษครับที่สหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้เนี่ยยังซ้อมรบกันอยู่ไงมาป้นเปี้ยนหน้าบ้านเขาอะใช่ไหมอันนี้ถ้ามองในแง่เกาหลีเหนือก็เข้าใจได้นะกลัวภัยคุกคามจากอเมริการวมกับเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะบุกก็ไปล้มรัฐบาลใช่ไหมฮะเปลี่ยนระบบการปกครองอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นในมองจากหัวอกของเกาหลีเหนือเข้าใจได้ว่าทันใดที่มีการซ้อมรบกันเนี่ยก็จะออกมาประนามนะครับเกาหลีใต้กับรัฐอเมริกามันก็ตอนนี้บรรยากาศมันก็ไม่เอื้อที่จะพูดคุยอะไรกันนะฮะจนกว่าเกาหลีเหนือจะเห็นพฤติกรรมระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้ที่จะไม่คุกคามประเทศเขาอะใช่ไหมครับแต่ที่น่าเสียดายตอนนั้นยังน่าเห็นใจเกาหลีเหนือนะแต่ตอนที่เนี่ยตัวไปร่วมรุกรานประเทศอื่นเขาอะตัวไม่นึกถึงหัวอกประเทศที่ถูกรุกรานแล้วตัวไปช่วยเขารุกรานอะใช่ไหมเพราะฉะนั้น
1: จะลงไม่เห็นใจละ
0: ตรงลงก็สมควรนะที่ที่พูดแบบตรงไปตรงมาไม่ว่าฝ่ายไหนนะฮะ
1: โอเคครับ
0: ถ้าไม่ไอรักษาก
1: ฎ
0: กติกาเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยโลกเรามันไม่มีวันที่จะมีสันติภาพได้หรอก
1: ครับผมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับท่านฟังครับเวลาเดียวกันนี้นะครับแต่ท่านสามารถรับฟังได้ผ่านทั้งแอปจุฬาเรดิโอพลัสนะครับขอบอกนิดเดียวผมอยู่ฝรั่งเศสได้ฟังได้ชัดเจนเลยนะอาจารย์ฟังแอป
0: โอ้เลย
1: เพราะฉะนั้นท่านโหลดแอปเลยท่านไปฟังที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะครับพบกับรายการนี้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับท่านอาจารย์รสชัยวัฒน์คำชูผมสรจักรสิมสวรรค์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามรายการหมุนตามโลกได้ใหม่ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
3: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรสถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: ์ผมชื่อเก่งครับ
5: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
4: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
5: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
6: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: าข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
1: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนเริ่ม3สิงหาคมนี
2: ้เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตย์พร
3: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการจุฬาเกษตรรายการที่คัดสรรวัตถุดิบทางศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสิร์ฟเป็นอาหารความรู้ให้กับทุกท่านในยามเย็นวันอาทิตย์ครับสำหรับในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์พันธกิจเพื่อสังคม2ท่านอิมพอร์ตมาจากจังหวัดน่านเลยโดยตรงนะครับโดยท่านแรกครับขออนุญาตแนะนำนะครับสัตวแพทย์หญิงวัชรีดีปานานะครับจากศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจังหวัดน่านและอีกท่านหนึ่งนะครับคุณศักชัยกำเกิดเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์จากศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจังหวัดน่านเช่นเดียวกันครับแล้วก็วันนี้ครับท่านอาจารย์ประภัสสรกลับมาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีท่านอาจารย์ประภัสสรจันทร์สถิตพรและวิทยากรของเราทั้งสองท่านครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอจุ๋มด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ศักชัยของเราด้วยนะคะก็เราได้กลับมาคุยเรื่องวัวแดงอีกแล้วนะคะจริงๆคุยไปก่อนหน้าแต่ว่าเวอร์ชันนั้นจำไม่ได้นะ
3: เป็นเรื่องล่า
4: คิดว่า
3: เป็นเรื่อง
4: ใช
3: ่หนึ่งหน้า
4: คือน่าสงสารน้องนิดนึงเพราะว่าคุยเวอร์ชันที่น้องแปลงร่างเป็นอาหารให้เราแล้วนะคะยังไม่ได้มีโอกาสทำความรู้จักน้องโดยละเอียดเลยนะคะว่าเอ๊ะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะวันนั้นเราคุยกันเรื่องลาบแล้วก็วัวแดงเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักนะคะที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของรสชาติของลาบน่านเลยนะคะแต่คราวนี้เราจะย้อนมาดูว่าก่อนที่เขาจะให้ประโยชน์กับเราเนาะวิธีการที่ดูแลเขาฟูมฟักเลี้ยงดูนะคะหรือว่ามีข้อสังเกตข้อบ่งชี้คำแนะนำอะไรในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรนะคะที่

0: จะสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัวแดงต้องทำอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะวันนี้คงจะได้คุยกันในรายละเอียดแบบนั้นนะคะอาจารย์ป่านมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องวัวแดงกับศูนย์พันธกิจน่านของเราให้พอทราบเป็นเบื้องต้นก่อนไหมคะ
1: นะครับจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็คือว่าตัววัวแดงเนี่ยครับเป็นวัวแดงเป็นวัวประจำถิ่นที่จังหวัดน่านโดยตรงซึ่งก็จะมีลักษณะเฉพาะที่น่าจะแตกต่างกันกับวัวประเภทอื่นๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเนี่ยก็คือว่าวัวแดงพื้นเมืองน่านที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยครับมันมีลักษณะเฉพาะที่ทางจุฬาเนี่ยได้มีความพยายามที่จะรักษาลักษณะอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของทางวัวแดงตรงนี้เอาไว้ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้พูดคุยกับทางท่านหมอจุ๋มนะครับและพี่ศักชัยก็คือพี่ควรของเราเนี่ยครับว่าลักษณะของวัวแดงตรงนี้มันมีลักษณะอย่างไรแต่ว่าในทุกๆปีครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็จะจัดการประกวดวัวแดงพื้นเมืองน่านนะครับเนื่องจากว่าวัตถุประสงค์นึงเนี่ยเราก็ต้องการที่จะอนุรักษ์ตัวลักษณะเอกลักษณ์ของมันเอาไว้ในขณะเดียวกันก็เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในการขยายพันธุ์ให้แก่เกษตรกรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเนี่ยคือว่าเป็นศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมที่จังหวัดน่านเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของวัวแดงได้เลยโดยตรงนะครับซึ่งในวันนี้ครับก็จะขออนุญาตเรียนสอบถามท่านหมอจุ๋มก่อนนะครับว่าลักษณะของวัวแดงพื้นเมืองน่านเนี่ยครับมันมีลักษณะอย่างไรครับลักษณะเฉพาะแตกต่างจากวัวประเภทอื่นอย่างไรหรือว่ามีลักษณะที่โดดเด่นอย่างไรครับ
2: ค่ะสำหรับลักษณะเด่นของโคแดงพื้นเมืองน่านอันดับแรกเลยก็คือสีค่ะอาจารย์จะเป็นลักษณะสีน้ำตาลออกแดงแล้วก็ลำตัวจะไม่ใหญ่มากจะตัวค่อนข้างเล็กแต่มีข้อดีคือปราดเปรียวว่องไวสามารถอาศัยอยู่ในป่าใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้แล้วก็มีลักษณะที่สังเกตได้อีกอย่างนึงก็คือสีขนบริเวณรอบตารอบปากรอบจมูกจะมีวงสีจางออกสีขาวลักษณะสีนวลไหมรวมทั้งจมูกกีบปกติโคทั่วไปจะมีจมูกสีดำใช่ไหมคะแต่โคแดงพื้นเมืองน่านเราเนี่ยจมูกกีบขนตาแม้กระทั่งสีของขนหางจะมีลักษณะออกเป็นสีน้ำตาลแดงทั้งหมดจมูกก็จะออกไปทางสีชมพูค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้บริเวณหนังหุ้มอวัยวะเพศที่ปลายลึงค่ะถ้าโคพันธุ์ทั่วไปจะค่อนข้างหย่อนยานแต่ของโคแดงเมืองจะแนบชิดติดกับลำตัวทำให้เวลาเขาอยู่ในป่าสามารถอยู่รอดปลอดภัยจากพวกหนามหรือไม้ที่ต่างๆที่จะมาเกี่ยวแล้วก็ทำให้เกิดแผลได้นี่ก็เป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติอย่างหนึ่งทำให้เขามีชีวิตอยู่รอดแล้วก็เป็นการคัดเลือกในธรรมชาติคือเลือกโคสายพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ได้ในป่าโดยอาศัยความปราบเปรียวว่องไวแล้วก็ดูแลตัวเองได้กินง่ายอยู่ง่าย
3: กินง่ายอยู่ง่ายทนต่อโรคครับ
2: ใช่ค่ะ
3: สามารถปีนไปบนภูเขาหากินบนภูเขาในจังหวัดน่านเราได้เป็นอย่างดีครับ
0: เท่าที่เราเป็นคนบริโภคเนาะเราอาจจะไม่ได้มีความรู้นะคะเราชอบจินตนาการหลับตาแล้วว่าถ้าเราจะแบบนึกถึงวัวถึงโคเนี่ยเขาต้องอยู่ในทุ่งในที่โล่งๆกว้างๆอันนี้เขาเข้าใจไปเองถูกต้องไหมคะอาจจะมีแบบอย่างเนี้ยอย่างโคแดงพันธุ์พื้นเมืองพออาจารย์พูดว่าอยู่ในป่าพอพี่ควรพูดว่าอยู่ในป่าแล้วปีนเขาด้วยนะหมายถึงแบบว่าลักษณะภูมิประเทศมันสัมพันธ์กับลักษณะของสิ่งมีชีวิตในทำนองนั้นใช่ไหมคะที่เราพยายามต้องทำความเข้าใจว่าเขาต้องเป็นแบบนี้เพราะเขาอยู่ในสถานที่แบบนั้นหรือว่าภูมิประเทศมันกำหนดให้เขาต้องปรับตัวยังไงอะไรทำนองนั้นไหมคะ
1: จริงๆน่าสนใจครับว่าจริงๆลักษณะทางกายภาพของเขาเนี่ยสัมพันธ์ภูมิประเทศด้วยเพราะว่าจริงๆวัวแดงเนี่ยครับเราเลี้ยงปล่อยไหมครับหรือว่าลักษณะการเลี้ยงของเราเนี่ยเราเลี้ยงอย่างไรครับหมอจุ๋ม
0: ค่ะ
3: ส่วนมากที่เกษตรกรที่เราได้ส่งเสริมได้อบรมแล้วก็มอบวัวเป็นต้นทุนให้ที่อย่างตัวอย่างอำเภอแม่จริญนะครับชาวบ้านก็จะรวมกลุ่มกันนะครับล้อมป่าคือป่าในเป็นที่ป่าชุมชนนะครับชาวบ้านก็ใช้วัสดุไม้จากธรรมชาติเนี่ยครับล้อมภูเขาครับล้อมเป็นรั้วครับผมแล้วก็เลี้ยงรวมกลุ่มกันประมาณ 5-6 คนนะครับอาทิตย์นึงเขาก็จะไปหาวัว1ครั้งนะครับก็นำยานำเกลือนะครับไปดูแลสัตว์ด้วยนะครับ

0: แล้วก็ดูวัวว่าตัวไหนที่เจ็บป่วยบ้างอะไรบ้างก็ได้ความรู้จากสัตวแพทย์ของเราที่ให้ความรู้เรื่องยาเรื่องการรักษาเรื่องการดูวัวเบื้องต้นอะไรนะครับ
1: เสริมสมพี่สมควรอีกนิดนึงนะคะการเลี้ยงของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศอย่างเช่นถ้าเป็นบริเวณที่มีภูเขาเยอะอย่างที่สมควรบอกไปการเลี้ยงอีกอย่างนึงที่เหมาะกับเขาคือปล่อยเลี้ยงในป่าอยู่ตามภูเขาแต่ถ้าเป็นโซนที่อยู่ใกล้เมืองมาอย่างเช่นอำเภอเมืองอำเภอเวียงสาประมาณนี้นะคะคือเรามีเครือข่ายทั้งที่หลากหลายอำเภอแล้วก็ภูมิประเทศจะแตกต่างกันก็จะมีการเลี้ยงที่แตกต่างกันไปอย่างในอำเภอเมืองก็จะมีคอกให้ดูแลแล้วก็อาจจะต้องมีแปลงหญ้าแล้วก็ตัดมาให้โคกินที่คอกค่ะจะแตกต่างกันค่ะแต่ในรูปแบบที่ประสบความสำเร็จสำหรับโคแดงก็จะเป็นในแบบที่เลี้ยงในป่าจะได้ผลค่อนข้างดีค่ะ
2: เวลาที่พูดถึงป่าน่านคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะจินตนาการนึกไม่ออกนะคะลองช่วยอธิบายหรือขยายความให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจเพิ่มเติมนิดนึงว่าพื้นที่ป่าน่านของเราที่มันเอื้อต่อการดำรงชีวิตของโคแดงเนี่ยค่ะมันมีลักษณะยังไงเท่าที่เจฟฟังก็คือมันอาจจะเป็นพื้นที่ราบสลับภูเขาแล้วก็มีต้นไม้มีป่ามีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าเวลาเราจะใช้พื้นที่สำหรับการเลี้ยงวัวเราอาจจะต้องแบบทำให้มันราบเรียบเสมอกันไหมก่อนจะล้อมรั้วต้องมีอะไรอยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นเพื่อให้เขาอยู่เองได้เพราะว่าพี่น้องเกษตรกรหรือคนดูแลเขาจะไปหาอาทิตย์ละครั้งเองแปลว่าเขาอยู่หรือเขาดูแลตัวเองได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะพี่กวนคะเวลาเรานึกถึงว่าเขาเลี้ยงป่ากับเลี้ยงในคอกหรือในฟาร์มใช่ไหมคะมันจะมีความต่างกันในพื้นที่ป่าลองอธิบายให้เราฟังนิดนึงค่ะ
1: ก็คือถ้ากรณีที่เลี้ยงในพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนเมืองก็จะต้องหาพื้นที่อย่างเช่นในสวนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองจะไม่สามารถปล่อยตอนนี้คือมันอาจจะไม่สามารถเลี้ยงแบบในอดีตได้ละสมัยก่อนคือจะเลี้ยงแบบปล่อยให้เขาหากินเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ด้วยข้อจำกัดเรื่องชุมชนเมืองกับพื้นที่ทำกินมันอาจจะมีถ้าเราเลี้ยงแบบปล่อยไปเลยก็จะมีประเด็นเรื่องของเข้าไปกินพืชสวนของชาวบ้านนะตอนนี้ก็คืออาจจะถ้าในเมืองค่ะอาจจะต้องเลี้ยงแบบมีการควบคุมมากขึ้นเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมีข้อที่จำกัดเกษตรกรรายไหนมีแปลงหญ้ามีพื้นที่ว่างที่เขาปลูกหญ้าได้ทางเราก็จะทางจุฬาเองก็จะส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าที่เป็นพืชอาหารสัตว์ที่ให้โปรตีนสูงมีการอบรมให้ความรู้เกษตรกรก็เอาท่อนพันธุ์จากจุฬาเนี่ยค่ะไปปลูกแล้วก็มีการตัดหญ้าวนมาให้กับโคแดงได้กินก็คือแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ในอดีตที่เขาไม่มีความรู้เรื่องของการปลูกหญ้าการดูแลสัตว์ยังไงแต่ละช่วงถ้าช่วงหน้าแล้งก็จะขาดแคลนอาหารเงี้ยค่ะทางเรามีการอบรมให้ความรู้ก่อนที่จะแจกโคให้กับเกษตรกรเพราะฉะนั้นกลุ่มเกษตรกรที่รับโคแดงจากจุฬาไปเนี่ยค่ะก็จะมีองค์ความรู้ว่าเราเลี้ยงแต่เลี้ยงสัตว์ยังไงดูแลอย่างไรไม่ให้ไปมีปัญหาและทำลายพืชผลของเพื่อนบ้านหรือชาวบ้านคนอื่นๆมีการปลูกหญ้าส่วนเกษตรกรที่อยู่ในป่าเขาก็อาจจะมีความได้เปรียบเรื่องของยังมีพื้นที่ป่าอยู่ให้สามารถปล่อยต้อนโคออกไปอยู่ในป่าได้แต่ว่าจะอยู่ในป่าแค่บางช่วงค่ะช่วงที่แถวฤดูเพาะปลูกเขาก็จะไม่สามารถให้โคอยู่ในหมู่บ้านได้เขาก็จะต้อนโคเข้าป่าให้โคเนี่ยไปหากินเองในธรรมชาติซึ่งเขาอยู่ได้แต่ช่วงที่เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเขาก็จะต้อนโคฝูงนี้ค่ะกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการทำลายพืชผลทางการเกษตรของเพื่อนบ้านแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นการอนุรักษ์ป่าเพราะว่าจากการสัมภาษณ์เกษตรกรนะคะเขาบอกว่าในพื้นที่รกร้างในป่าเนี่ยจากที่ไม่เคยเลี้ยงวัวอาจจะมีปัญหาเรื่องของไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากว่ามีเศษใบไม้เศษหญ้าทับถมแต่พอมีโคแดงเข้าไปนะคะเขาเคลียร์หญ้าวัชพืชที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทำให้มันเหมือนกับเป็นแนวกันไฟในธรรมชาติอาจจะมีความคิดว่าโคอยู่ในป่าทำลายป่าไหมจริงๆไม่ใช่ช่วยทำให้ฟื้นฟูป่าได้เร็วมากขึ้นบวกกับเป็นการเพิ่มความหลากหลายของพืชพันธุ์เพราะว่าโคบางทีเขาจะมีกินหญ้ากินเมล็ดพืชผลไม้ในธรรมชาติแล้วก็พอเขา

0: อึออกมาค่ะก็จะมีมูลเนี่ยก็จะมีเมล็ดของพืชผักพืชพันธุ์ไม้ต่างๆกระจายทั่วป่าเป็นการเพิ่มความหลากหลายของพืชพันธุ์ในป่าได้ด้วยค่ะ
1: น่าสนใจมากๆเพราะว่าบางทีเรานึกถึงเลี้ยงวัวเนี่ยก็คือเอ๊ะเลี้ยงเพื่อกินเนื้อบริโภคอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงวัวแดงพื้นเมืองน่านเนี่ยมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศป่าไม้ด้วยเช่
0: ใน ช
1: เด
0: ่
1: ียว
0: ค
1: ก
0: ่
1: ั
0: ะ
1: นว่ามันช่วยฟื้นฟูป่าช่วยเรื่องของแนวกันไฟใดๆทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านหมอจุ๋มเนี่ยพูดถึงเรื่องของอาหารซึ่งโดยปกติเนี่ยเขากินหญ้าเป็นสำคัญแต่เข้าใจว่าเอ๊ะนอกจากหญ้าแล้วเนี่ยครับตัววัวแดงตรงนี้เนี่ยเราเขาบริโภคอะไรอีกไหมหรือว่าทางศูนย์เนี่ยมีการจัดทำตัวสูตรอาหารหรืออะไรอย่างไรที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวัวแดงบ้างครับ
0: ค่ะจริงๆปกติวัวในสมัยก่อนเขาก็เลี้ยงก็กินหญ้าเป็นอาหารหลักอย่างที่หลายท่านเข้าใจอันนี้ก็ถูกต้องนะคะแต่ว่าที่ศูนย์เราเนี่ยค่ะมีการพัฒนาแล้วก็ทําสูตรอาหารสําหรับเลี้ยงโคแดงโดยที่ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเช่นจังหวัดน่านจะมีข้าวโพดเยอะปลูกข้าวโพดใช่ไหมคะในสูตรอาหารของเราที่เราทําขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีวัตถุดิบหลักเป็นข้าวโพดมีรําบ้างมีมันสำปะหลังและอื่นๆทีนี้นะคะเราก็จะสอนให้เขาสามารถทำอาหารเองได้เพื่อใช้เสริมเป็นอาหารเสริมค่ะอาจารย์เป็นอาหารเสริมที่มีโปรตีนพลังงานและไขมันสูงช่วยให้โคมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นแต่ถามว่าจำเป็นจะต้องทำทุกรายไหมอาจจะไม่ใช่แต่ว่าเราให้อีกแนวทางเลือกหนึ่งว่าการเสริมตรงนี้ค่ะจะทำให้เราใช้ประโยชน์จากวัสดุการเกษตรที่เหลือใช้หรือที่เราปลูกอยู่แล้วนำมาเปลี่ยนแปลงเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เราสามารถผลิตผสมเองในครัวเรือนแล้วก็เสริมให้กับโคทำให้โคมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นมากกว่าการที่กินหญ้าอย่างเดียวก็คือช่วยเป็นอีกทางเลือกนึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบการเกษตรที่เขามีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะ
2: โดยย้อนกลับไปตอนเริ่มแรกเลยที่มีการเริ่มเพาะพันธุ์เขาเรียกว่าอะไรนะคะขยายพันธุ์หรือผสมพันธุ์โคแดงอะค่ะจนถึงวันนี้ค่ะคุณหมอว่าเขาแข็งแรงขึ้นสู้โรคได้มากขึ้นลักษณะเด่นดีขึ้นอะไรยังไงคุณหมอเล่าย้อนนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนแรกเริ่มเลยที่เราเริ่มเลี้ยงจนถึงทุกวันนี้เขามีพัฒนาการที่ดีเนื่องจากเนี่ยค่ะการวิจัยการเลี้ยงดูการเอาใจใส่ของพวกเราอย่างไรบ้างค่ะ
0: ค่ะก็จะอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ชัดเจนมากขึ้นแรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่เรามีการคัดเลือกโคจากหลากหลายอำเภอเข้ามารวมกันที่ในศูนย์นะคะเริ่มต้นก็อาจจะมีลักษณะที่ผิดแผกไปบ้างคือเหมือนกับว่าบางตัวก็มีลักษณะตรงตามอัตลักษณ์ที่ได้แจ้งไปแล้วบางตัวก็อาจจะมีลักษณะก้ำกึ่งคือมีลักษณะสีหรือบางลักษณะที่เป็นของสายพันธุ์โคชนิดอื่นปะปนมาบ้างแต่เพื่อมาพอมาอยู่ภายในศูนย์นะคะเราก็มีการคัดเลือกมีการผสมพันธุ์เลือกพ่อพันธุ์ที่ได้ลักษณะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีสีมีลักษณะตรงตามอัตลักษณ์เนี่ยใช้เป็นพ่อพันธุ์ผสมภายในฝูงโดยไม่ได้ปล่อยให้ผสมแบบทั่วไปเรามีการเจาะจงว่าเลือกพ่อพันธุ์พันธุ์ดีแล้วมีการผสมกับแม่พันธุ์ภายในศูนย์พอออกลูกออกหลานมาเรามีการคัดเลือกลักษณะที่ตรงตามสายพันธุ์พอหลังๆตัวที่ไม่ได้ลักษณะก็จะมีการคัดออกไปณปัจจุบันเนี่ยค่ะก็จะมีลักษณะอัตลักษณ์ที่ตรงตามลักษณะพันธุ์ของโคแดงพื้นเมืองมากขึ้นแล้วก็พอมันมีความเป็นพื้นเมืองจริงๆอะค่ะคัดไอตัวที่ลูกผสมออกไปสายพันธุ์อื่นต่างประเทศที่อาจจะมีแซมมาบ้างแล้วก็คัดออกไปก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของความแข็งแรงค่ะเขามีข้อเด่นคือแข็งแรงและทนต่อโรคอีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีให้ลูกดกเมื่อเทียบโคพันธุ์พื้นเมืองกับโคสายพันธุ์ต่างประเทศโคสายพันธุ์ต่างประเทศอาจจะตัวใหญ่กว่าเลี้ยงแล้วโตเร็วกว่าแต่เมื่อเทียบความสมบูรณ์พันธุ์ในระยะเวลาเท่ากันยกตัวอย่างเช่นปีแรกให้ลูกเหมือนกันใช่ไหมคะพอปีที่สองโคพื้นเมืองให้ลูกอีกตัวหนึ่งแต่โคพันธุ์ลูกผสมยังไม่ให้ลูกเลยปีที่3ย่างเข้าปีที่3โคแดงให้ลูกอีกตัวหนึ่งบางรายโคพันธุ์ลูกผสมอาจจะยังไม่ให้ลูกก็ได้เนี่ยคือเป็นข้อดีที่อันนี้เป็นผลที่เกษตรกรเล่าให้หมอฟังเลยว่าเลี้ยงไปนานๆเนี่ยโคแดงเหมาะจะเลี้ยงนานๆ1ทนโรค2ไม่มีต้นทุนหากินง่าย3มีความสมบูรณ์พันธุ์ให้ลูกดกเขาเลี้ยงไประยะยาวเขาได้ลูกปีละ1ตัว แต่โคพันธุ์อื่นๆโตเร็วก็จริงแต่พอเลี้ยงนานๆต้นทุนสูงกว่าความทนโรคน้อยกว่าแล้วก็การให้ลูกดกจะไม่เท่าโคพันธุ์พื้นเมืองค่ะ
1: จริงน่าสนใจมากครับคุณหมอเพราะว่ามันก็จะสอดคล้องกับบริบทของทางน่านด้วยเนาะนะครับทีนี้ปกติแล้วไม่แน่ใจว่าในบริบทพื้นที่น่านเนี่ยครับการเลี้ยงโคแดงเนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญที่ทางเกษตรกรเลี้ยงเนี่ยครับเขาเลี้ยงไว้เพื่อทำอะไรบ้างครับ
3: ส่วนมากนะครับที่เกษตรกรเลี้ยงวัวนะครับจะได้ประโยชน์คือหนึ่งมูลของวัวนะครับมูลของวัวเกษตรกรก็จะใช้หมุนเวียนเกษตรกรท่านไหนที่ปลูกยางทำนาข้าวก็จะใช้มูลวัวเนี่ยครับในการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยนะครับแบบปุ๋ยแบบอินทรีย์นะครับขี้วัวมูลวัวนะครับกระสอบหนึ่งที่หน้าเขาขายกันกระสอบละ50 บาทประโยชน์ต่อมาคือการรายได้มาจากการขายลูกครับขายลูกของวัวนะครับเกษตรกรก็จะได้รายได้จากวัวการขายวัวเนี่ยแหละครับแล้วก็มีอีกทางหนึ่งตอนนี้เกษตรกรหันมาทำแบบเชิงท่องเที่ยวนะครับใช้แบบวัวลากแฮมเกวียนครับพานักท่องเที่ยวเที่ยวชม
0: ชมเมืองน่าน
3: ชมเมืองน่านนะครับเดี๋ยวนี้มีเกษตรกรกลุ่มของเราเนี่ยแหละครับแต่ริเริ่มกำลังคิดทำนะครับเหมือนไปลำพูนก็มีภูเขาลำพูนมาเมืองน่านก็ต้องมาเจอ
0: โคแดงด้วยเมืองน่านค่ะอาจารย์มันก็จะมีหลักๆที่จุดประสงค์การเลี้ยงท่าแรกเริ่มเดิมทีก็คือบริโภคเนื้อในสมัยก่อนคือเลี้ยงเพื่อบริโภคสมัยก่อนอาจจะไม่มีการซื้อด้วยอาจจะข้อจำกัดเรื่องของเงินในครอบครัวเขาก็เลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนพอบริโภคในครัวเรือนปุ๊บเขาขยายมีจำนวนโคเพิ่มมากขึ้นก็นำไปสู่การจำหน่ายจำหน่ายนี่สามารถจำหน่ายได้ทั้งลูกโคที่สามารถเอาไปเลี้ยงต่อได้กับจำหน่ายเป็นลักษณะของการบริโภคเนื้อค่ะอาจารย์ก็คือสร้างนอกจากเป็นแหล่งโปรตีนเนื้อให้กับกินในชุมชนก็สร้างรายได้ให้กับในครัวเรือนด้วยเกษตรกรบอกว่าเนี่ยเขาส่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยได้จากการเลี้ยงโคแดงแล้วก็ขายทยอยขายเวลาลูกอาจจะไม่ได้กู้เงินจากกองทุนยืมจากรัฐบาลเนี่ยค่ะตัวนี้ช่วยได้เวลาลูกโทรมาบอกว่าต้องการเงินด่วนต้องการงบประมาณที่ใช้สนับสนุนการศึกษาของบุตรโคแดงนี่เป็นตัวที่ตอบโจทย์คือสามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของครอบครัวได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งลูกเรียนจบได้เขาบอกจบได้เพราะมีโคแดงอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกษตรกรให้ข้อมูลกลับมา
3: ธนาคารส่วนตัว
0: ธนาคารส่วนตัว อาจจะไม่ได้หวือหวามากนักเมื่อเทียบกับโคพันธุ์ลูกผสมเพราะว่าเขาตัวใหญ่ใช่ไหมคะมูลค่าเวลาขายครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะโคพันธุ์ลูกผสมจะได้เงินก้อนที่ใหญ่กว่าก็จริงแต่โคแดงเนี่ยราคาย่อมเยาลงมาแต่ซื้อง่ายขายคล่องกว่าสามารถขายได้ภายในชุมชนกันเองเวลามีงานบุญงานเลี้ยงปีใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนวัฒนธรรมของคนเมืองน่านเรากินเนื้อของโคพื้นเมืองอยู่ละเมนูจังหวัดน่านที่ขึ้นชื่อเลยก็คือลาบค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเนื้อของโคแดงพื้นเมืองน่านมีลักษณะเด่นมีสโลแกนที่ว่าโคน่านเคี้ยวนุ่มเนื้อแน่นไขมันน้อยค่ะเหมาะจะเอามาทำเมนูลาบใครมาเมืองน่านต้องมาชิมลาบเมืองน่านค่ะ
2: นี่แหละนี่แหละก็แปลว่า1โคแดง1ตัวเนี่ยได้ประโยชน์หลายสถานมากนะคะแล้วก็ด้วยความที่ทางศูนย์ก็พัฒนาสายพันธุ์จนเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแหละนะคะตรงตามอัตลักษณ์ทุกอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็ด้วยความที่เขาตัวไม่ใหญ่เจ็บพยายามนึกภาพตามนะคะก็อาจจะซื้อง่ายขายคล่องอย่างที่ว่าไม่งั้นมันจะต้องเป็นมหากรรมมากเลยเราเคยเห็นในสารคดีเวลาเขาซื้อขายวัวก็จะต้องเป็นแบบบิ๊กเบิ้ม
0: ตัวใหญ่มาก
2: ใช่แต่ว่าวัว
0: ตัวใหญ่แล้วต้องมีพ่อค้ามาซื้อเท่านั้น
2: คนกลางนั่นเอง
0: ขายภายในหมู่บ้านก็ได้
2: ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่อยู่ในวิถีชีวิตนะคะแล้วก็ชอบตรงส่งลูกเรียนจนจบนะคะชอบมากเลยนะถ่ายน้องโคส่งน้องเรียนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งตอนใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราอาจจะต้องขยับไปคุยกันถึงเรื่องของเมื่อมันมีลักษณะเด่นมันมีการคัดนะคะมีการปรับปรุงพัฒนาเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างดีก็อาจจะต้องมีการจัดประกวดใช่ไหมคะอาจจะต้องมีเรื่องของการติดดาวให้เขาสักนิดนึงนะคะเนี่ยน้องคนนี้นี่โอ้โหโดดเด่นกว่าข้ออื่นเลยหรือว่าในจำนวนทั้งหมดเนื่องจากว่า บางทีเขาแม่พันธุ์หนึ่งตัวเห็นอาจารย์บอกว่าได้ลูกดกนะคะอาจจะ4-5 ปีมีลูกสักแบบ4-5 ตัวอย่างนี้นะคะเอ๊ะตัวไหนที่จะ

0: เข้าขั้นว่าเป็นโคแดงประกวดได้เดี๋ยวเราจะต้องได้มีโอกาสมาคุยกันอีกสักหนึ่งตอนนะคะตอนนี้ถือเป็นการทําความเข้าใจพื้นฐานก่อนรู้จักบัวแดงพื้นฐานกันก่อนนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะทั้งพี่ควรนะคะแล้วก็ประจุมของเรานะคะว่าหลายท่านเซอร์ไพรส์นะคะรู้จักโคมาก็หลายแบบแต่ว่าไม่ทราบเลยว่าโคแดงพื้นถิ่นน่านนะคะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่น่าสนใจอย่างไรบริโภคได้ดูแลป่าได้นะคะให้ปุ๋ยได้นะคะแล้วก็ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันนะคะตอนหน้าเราจะมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเรานะคะได้ในทุกวันอาทิตย์เลยค่ะเวลา17 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาทีที่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz เช่นเคยนะคะรวมทั้งเวลา19 นาฬิกาถึง19 นาฬิกา 30 นาทีใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารนะคะ FM 90.5 MHz แล้วก็ยังมีสถานีวิทยุอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะ AM 711 GHz นะคะ5โมงถึง5โมงครึ่งช่องทางสมัยใหม่ค่ะเรามีแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus นะคะให้ทุกท่านได้เลือกรับฟังรายการจุฬาเกษตรย้อนหลังก็ได้ด้วยนะคะวันนี้เราต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ธนศิลป์นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: ดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุยสนุกฟังเพลินได้สาระพร้อมเสิร์ฟสดใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการจุฬาเกษตรกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา17 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาทีทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคมในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำ

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
2: See You Delight 101.5 FM
1: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: บทเพลงที่คุณเคยสัมผัส
4: อยากให้เจอได้ซ้ำ
3: ผ่านศิลปินที่คุณคุ้นเคย
4: ฉันเป็นของของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ
3: กับเสียงแห่งความคิดถึงที่คุณจะได้ฟัง
4: ในวันที่ฉัน
3: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงที่นี่ FM 101.5 MHz เพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิด

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: ทำงาน
2: เหนื่อยเนาะ
1: ทำงาน
2: เครียดเน
1: า
2: ะ
1: ทำงาน
2: เหนื่อยเนาะเครียดเนาะ
3: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคร่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่าก
4: ลับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน

การสรุปข่าวเด่นทั้งไทยและเทศอัปเดตข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาที่น่าสนใจและในช่วงสุดท้ายกับการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญฟังการวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติที่ลึกรอบด้านรายการเจาะข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6:00 น.ถึง 7:00 น.ดำเนินรายการโดยดร.ธีรารัตน์พันธวีและดร.นิติดันท์พันธวี

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive TCAS กับพี่ณัฐณัฐยาเพชรวัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Exclusive Tcast นะคะกลับมาอยู่กับพี่นันเหมือนเดิมทุกวันอาทิตย์ค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเวลา17:30 นจนถึง18:00 นค่ะเราพบกันทั้ง2คลื่นเลยนะคะทาง FM 101.5รวมไปถึงทางวิทยุกรมการพลังงานทหารวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอดูเหมือนว่าช่วงเวลานี้นะคะหัวใจตุ้มๆต่อมๆของน้องๆเนี่ยก็จะเต้นเป็นจังหวะพอร์ตกันทั้งหมดเลยเนื่องจากว่ามีการเปิดรับพอร์ตที่เร็วขึ้นใครตั้งหลักไม่ทันก็อาจจะมีอาการตกอกตกใจเล็กน้อยนะคะโดยเฉพาะเด็กม .5 เนี่ยบางคนตกใจมากๆเลยเพราะว่างงทำไมเห็นรุ่นพี่ดูเครียดกว่าเดิมเร็วกว่านี้แล้วก็ไปนึกว่าเอ๊ะตัวจริงสิงหาคมปีหน้าแปลว่าม .5 ต้องขึ้นม .6 แปลว่าช่วงเวลาทำกิจกรรมก็เหลือช่วงเวลาเดียวก็คือเดือนตุลาคมที่จะเป็นกิจกรรมหลักๆแต่ว่าความตกใจของน้องม .5 ไม่เท่าความตกใจของน้องม .6 บางคนนะคะที่ยังเตรียมตัวไม่พร้อมซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของตัว TCAT Folio มากยิ่งขึ้นหลายๆคนเกิดข้อสงสัยนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ทำพอร์ต Folio ด้วยตัวเราเองพอร์ตที่เกิดจากการออกแบบการดีไซน์สร้างตัวตนของเราให้ชัดมีรูปที่สามารถสื่อว่าคาแรคเตอร์ของเราเป็นคนแบบไหนมีสัญลักษณ์ประกอบมีสีประกอบมีอิเลเมนต์ต่างๆประกอบลงในพอร์ตโฟลิโอให้รู้ว่าเราสนใจสาขาอะไรแล้วถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยพอร์ตโฟลิโอของเรามันจะหน้าตาเป็นแบบไหนให้น้องๆนึกถึงรายงาน1เล่มอะค่ะมันคือรายงานชีวิตเราพอเมื่อก่อนเราเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอเราจะนึกถึงกราฟิกที่หรูหราชัดเจนสื่อสารตัวตนของเราเอาง่ายๆแค่น้องๆเปิดแคนวาแล้วน้องๆเซิร์ชตัวเทมเพลตแล้วก็คีย์คำว่าพอร์ตโฟลิโอน้องจะเจอความจี๊ดจ๊าดมากมายแบบเราไม่ต้องใช้สมองซีขวาในการออกแบบเลยแคนวาทำให้เราเสร็จเรียบร้อยแค่เราเลือกสีเลือกดีไซน์เลือกสไตล์ที่เหมาะกับเราแล้วถ้าสิ่งนี้หายไปจากพอร์ตโฟลิโอกรรมการมองอะไรกรรมการดูตรงไหนวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันค่ะว่าสิ่งที่กรรมการเขาใส่เรดาร์มองทะลุเปลือกที่เป็นเหมือนกราฟิกที่ห่อหุ้มความเป็นตัวตนความสามารถของเราเอาไว้แล้วเมื่อเขามองทะลุกราฟิกเหล่านั้นได้เขาจะเจอแก่นแท้เจออะไรนะคะถ้าที่ไม่ง่ายก็ถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยมันก็คือการสัมผัสได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องแบบเห็นความสวยงามของต้นไม้อ่ะแต่เรารู้ว่าอ๋ออันเนี้ยคือผลไม้คือมะม่วงตารูปร่างของมะม่วงว่ามันสวยงามแค่ไหนแต่เรากินแล้วโอ้โหมะม่วงนี่มันอร่อยมากมันหวานมันกรอบมันตรงสเปคเราจริงๆเลยหรือแม้แต่ทุเรียนที่เราไปซื้อตามห้างที่เขาปอกเอาไว้แล้วเราก็ไม่เห็นหน้าตาถึงแม้ว่าทุเรียนเนี่ยมันผิวพรรณเป็นยังไงลูกใหญ่ลูกเล็กการเสพผลไม้ที่เป็นชิ้นๆเนี่ยค่ะแล้วสัมผัสถึงความอร่อยสรรพคุณของมันอรรถรสของมันความหอมหวานของมันนั่นคือสิ่งที่กรรมการมองเห็นในพอร์ตโฟลิโอของคุณค่ะมันเป็นสัมผัสที่ลึกกว่าแค่การมองแค่หน้าปกหรือเปิดไปแล้วเจอกราฟิกที่มันอาจจะพรางตาลวงตาทําให้กรรมการเอ้ยสงสัยเด็กคนเนี้ยเหมาะที่จะเข้าคณะนี้มากเลยเพราะว่ากราฟิกนี่ชัดสุดๆเลยสื่อสารตัวตนได้ดีมากแต่มันอาจจะมีบางอย่างค่ะสรรพคุณบางอย่างที่กราฟิกช่วยเราไม่ได้นี่คือสิ่งที่กรรมการมองและนี่คือสิ่งที่วันนี้พี่ได้จะมาชี้เป้าสำหรับคนที่จะทำ TCAT Folio ให้มีความคมทะลุกราฟิกไม่ต้องสนใจเรื่องที่มันฉาบฉวยเปลือกที่มันครอบคลุมอยู่กรรมการมองอะไรแล้วคุณต้อง

0: เสียงดังสุดในโลกให้กับโอ๊ตป๊อป
1: ยังอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะ FM 101.5 MHz ค่ะกลืนตอนต้นแล้วนะคะว่ากรรมการเขามองตรงไหนนะใน TCAT Folio หน้าปกก็ไม่ได้สื่อสารตัวตนชัดรูปถ่ายก็ไม่ได้แอคเท่ๆไม่ได้ใส่กราฟิกอิเลเมนต์องค์ประกอบอะไรต่างๆลงไปในหน้าพอร์ตไม่ได้สีให้มันสื่อสารถึงความชัดเจน

อยากเข้าคณะนี้อยากเข้ามอนี้แล้วมันจะมีตรงไหนให้มองบอกเลยค่ะว่าต่อให้เป็นพอร์ตโฟลิโอไอ้ที่พวกคุณกังวลใจหรือว่าให้ความสําคัญในเรื่องความสวยงามจริงๆอาจารย์เขาไม่ได้มองมันมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่า TCAT Folio เนี่ยทําให้การไม่มองนั้นเนี่ยเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเด็กหลายคนก็มักจะเข้าใจผิดกันว่าอาจารย์คงจะดูเรื่องของสีสันเรื่องของความสวยงามของพอร์ตโฟลิโอด้วยจริงๆสิ่งเหล่านี้ไม่เคยถูกมองไม่เคยมีคะแนนมาตั้งแต่แรกแล้วแต่มันมีเรื่องนึงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกันคือเรื่องของความชัดเจนความชัดเจนของตัวตนเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความชัดเจนในตัวตนเนี่ยเขาจึงเลือกสื่อสารมันออกมาด้วยสีด้วยองค์ประกอบทางกราฟิกด้วยลูกเล่นด้วยลีลาต่างๆเขามองว่ากราฟิกเหล่านั้นมันช่วยสื่อความชัดให้กับตัวเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะเราไม่ได้ให้คะแนนความสวยแต่เราให้คะแนนความชัดแล้วความชัดที่เป็นพอร์ตโฟลิโอแบบเก่าอ่ะมันใช้กราฟิกเป็นเครื่องมือสร้างชัดโอเคนะกราฟิกเป็นเครื่องมือสร้างชัดคือสร้างความชัดให้กับตัวเราทีนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วยังคงต้องการความชัดเหมือนเดิมแต่พอเราลบกราฟิกออกมาอะไรเป็นตัวสร้างความชัดคะแนนในการให้รอบพอร์ตโฟลิโออะค่ะนอกเหนือจากความโดดเด่นความสามารถแล้วต้องมีความชัดชัดว่าจะเรียนคณะนี้ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ชัดว่าอยากประกอบอาชีพนี้อยากจะทำอะไรในอนาคตเพราะนี่คือหัวใจของการดีไซน์รอบพอร์ตโฟลิโอรอบที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องผลการเรียนมากมายนักเพราะว่าการเรียนบางครั้งเนี่ยเราเรียนไปสิ่งที่เรียนอาจจะได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างแต่เรื่องของทักษะของคุณสมบัติที่เหมาะสมในวิชาชีพอ่ะมันจะให้เราเนี่ยใช้สิ่งเหล่านี้ไปตลอดชีวิตในการทำงานของเราดังนั้นแล้วสิ่งที่คุณต้องสื่อลงใน TCAT Folio หรือรูปแบบการทำพอร์ตโปรแกรมการทำพอร์ตฟรีที่ทบอ.จัดให้คุณนะคะสื่อสารความชัดถูกสื่อสารด้วยอะไรบ้าง1ค่ะชัดที่สุดเลยก็คือSOP หรือ Statement of Purpose คือความมุ่งมาตรปรารถนาความตั้งใจที่จะเรียนที่นี่ความใฝ่ฝันความทุ่มเทสิ่งที่คุณอยากจะสื่อสารกับคณะกรรมการว่าทำไมคุณถึงมาเรียนที่นี่ยังคงมีพื้นที่ให้คุณได้ใส่ได้พิมพ์ได้เขียนเพื่อเหมือนกับการประกาศเจตนารมณ์ว่าเรามาที่เนี่ยเราไม่ได้มาเล่นๆนะเรามาจริงๆนะความชัดตัวที่2ค่ะอดีตที่คุณไปทำกิจกรรมมามันคือภาพฉายของความชัดเจนของคุณเช่นคุณบอกว่าเนี่ยคุณชัดมากเลยที่คุณอยากจะเป็นหมอแต่กิจกรรมที่คุณใส่เข้าไปมันไม่มีอะไรที่เป็นการฝึกสกิลของความเป็นหมอของคุณเลยคุณไม่เคยที่จะไปเรียนรู้เรื่องสุขภาพเพิ่มคุณหวังจะใช้ฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ของคุณเพื่อทำให้คุณกลายเป็นเด็กเรียนเก่งแล้วคุณก็ออกแบบว่าเด็กเรียนเก่งก็จะทำเอเลเวลได้ดีสอบ TPAT 1ความถนัดทางวิชาชีพแพทย์ได้คะแนนสูงๆคุณหวังจะเอาคะแนนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวคุณไว้แล้วก็ชูเข้าไปว่าเนี่ยเราเป็นคนที่เหมาะกับการเป็นหมอมากเลยนะเพราะเราอ่ะโอ้เรียนเก่งสุดๆเลยแต่แพทย์จริงๆอะค่ะเขาต้องการคนเรียนเก่งไหมต้องการค่ะแต่เขาต้องการคนเก่งที่มากกว่านั้นค่ะมันจะต้องมีความแกร่งต้องมีความอดทนเพราะว่าต้องทำงานหนักต้องเผชิญกับความเครียดต้องคุ้นชินกับเกิดแก่เจ็บตายนะคะต้องคุ้นชินกับความสูญเสียต้องคุ้นชินกับการประสบความสำเร็จที่เราจะรักษาคนไข้ได้และขณะเดียวกันบางเคสเราอาจจะรักษาไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นความแกร่งของหมอต่อมาหมอยุคใหม่ต้องมีความกล้าที่จะทำคอนเทนต์กล้าที่จะมีการสื่อสารกับคนไข้ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากหมอในอดีตมากๆอาจจะพูดน้อยอาจจะไม่ได้ต้องสื่อสารอะไรมากแต่คุณหมอในปัจจุบันยิ่งมีความกล้าในการสื่อสารกล้าตีประเด็นกล้าที่จะนำเสนอคอนเทนต์ในเชิงป้องกันและก็ควบคู่ไปกับเรื่องของการรักษาน้องมีอดีตที่ไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ชัดมากๆเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราเรียกมันว่าความชัดมันไม่ต้องใช้กราฟิกแม้แต่ตัวเดียวมันไม่ต้องใช้การสื่อสารด้วยลายเส้นลายสีหรือองค์ประกอบอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวมันไม่ต้องใช้ศิลปะช่วยเล่าเรื่องเพื่อให้พอร์ตสวยเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะกิจกรรมต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ TCAT Folio ให้ความสำคัญที่สุดว่าคุณได้เตรียมตัวเพื่อที่จะเรียนในคณะนี้จริงหรือไม่หรือแค่หวยหวนควนคางว่าอยากเรียนชะมัดเลยอ่ะหูอยากเป็นหมออยากเข้านิเทศอยากเรียนทางด้านทีวีผลิตสื่ออยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ไม่เคยทำ

ไรเลยจะบอกให้เลยนะคะว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนแตกต่างกันมากถ้าคุณพ่อคุณแม่เคยแนะนําน้องๆสมมุติน้องๆจะเข้าเรียนวิศวะสมมุติน้องๆอยากเข้าเรียนทางด้านบัญชีพาณิชย์สารการบัญชีถ้าเป็นยุคในอดีตเลยเนี่ยนะคะเราแค่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนแล้วเราก็ไปเอนทรานซ์ไปแอดมิชชั่นหรือแม้แต่การสอบในรูปแบบ TCAS โดยใช้คะแนนเข้าไปเนี่ยถ้าคะแนนเราถึงอ่ะเราก็ติดวิศวะติดบัญชีได้เราไม่ต้องมีความรู้เรื่องวิศวะมาก่อนเลยแต่พอร์ตโฟลิโอไม่ใช่แบบนั้นค่ะพอร์ตโฟลิโอไม่ได้คุณมานับหนึ่งในการเรียนพอร์ตโฟลิโอให้คุณมาต่อยอดเมื่อคุณสอบติดนั่นก็แปลว่าคนที่จะเข้ารอบพอร์ตถ้าหวังว่าหนูจะไปเก่งโดยการนับหนึ่งที่คณะนั้นปลิวหมดค่ะเด็กพวกนั้นไม่รอดเข้ารอบพอร์ตแน่นอนค่ะคุณอยากเรียนทางด้านศิลปกรรมเดี๋ยวขอให้อาจารย์ช่วยสอนหนูเถอะหนูมั่นใจมากเลยว่าอาจารย์จะสอนหนูให้หนูเก่งได้แต่คุณไม่เก่งมาก่อนพอร์ตโฟลิโอไม่รับค่ะพอร์ตโฟลิโอรับคนที่พร้อมมาแล้วระดับหนึ่งเราเรียกเช่นนี้ว่าความชัดแล้วเราจะพร้อมได้อย่างไรกิจกรรมที่คุณไปทำนั่นแหละค่ะคือการเตรียมความพร้อมพอคุณทำกิจกรรมประเภทเตรียมความพร้อมเสร็จคุณต้องพาตัวเองยกระดับอัพเวลไปสู่การแข่งขันเพื่อประกาศความพร้อมว่าเนี่ยที่ไปเข้าค่ายที่ไปทำกิจกรรมที่สนใจไปเรียนพิเศษก็ดีฝึกฝีไม้ลายมือตัวเองก็ดีฝึกด้วยตัวเองหาคนมาสอนเรียนออนไลน์ต่างๆเนี่ยที่เราทำมาก็ดีอ่ะเราต้องการประกาศความชัดแล้วอ่ะว่าหุยเราอยากเรียนคณะนี้นะพอความชัดที่มันผ่านเวทีมากๆอะค่ะมันก็จะสร้างความชัวร์เห็นไหมถ้าเราไม่ชัดมันจะไม่ชัวร์ชัวร์ในที่นี้คือชัวร์อะไรอาจารย์เขาต้องรู้สึกชัวร์ว่าเอ้ยรับเด็กคนนี้มาเนี่ยเด็กนี้มันมีของมันเป็นมาแล้วนะสมมุติ 100% ของคนที่จะเข้าเรียนที่นี่ถ้าเป็นรอบของการสอบในรอบที่3คุณอาจจะตั้งต้นที่0ไปเลยแล้วก็ไปวัดด้วยคะแนนแล้วก็ไปนับ1ที่มหาวิทยาลัยแต่ถ้าเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอคุณนับ1ไม่ได้คุณอาจจะต้องนับ10นับ20มาแล้วไอ้10ถึง20คือประสบการณ์ที่คุณกอบโกยเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเพิ่มเวลให้กับตัวเองอัพเวลให้ตัวเองเนี่ยแข่งกล้าขึ้นเรื่อยๆนะคะมีบั๊กอะไรก็แบบเคลียร์ออกเอ้ยอันนี้มันเป็นบั๊กนะคนที่จะเรียนสมมุติคนที่จะเรียนหมออ่ะโอ้โหจิตใจเปราะบางไม่สามารถที่อยู่กับความกดดันได้เนี่ยคือบั๊กสำหรับที่มันจะทำให้เราเนี่ยเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคในการเรียนคณะนั้นคุณก็ไปทำไปเข้าค่ายที่แก้บั๊กของตัวเองคุณจะเรียนในเรื่องของวิศวะแต่คุณเนี่ยไม่เก่งแคลคูลัสเลยเฮ้ยไม่ต้องใช้หรอกมั้งวิศวะโอ้โหใช้เต็มๆนะคะแคลคูลัสนี่ตัวดีเลยตัวงามเลยนะคะดังนั้นถ้าใครไม่เก่งในวิชาเหล่านี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบคณิตอ่ะแต่ชอบคอมเป็นวิศวะคอมได้มั้ยแต่ก่อนคุณจะได้เรียนเขียนโปรแกรมในวิศวะคอมก่อนที่คุณจะได้เริ่มกระบวนการในการศึกษาฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์คุณต้องเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานค่ะคุณต้องเรียนค่ะแคลคูลัสคุณต้องเจอค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบหรือคุณไม่ไหวคุณไม่ได้และคุณไม่เคยผ่านแบบการฝึกมาก่อนเนี่ยมันก็จะยากอย่างเด็กค่ายสอวนเด็กกลุ่มเนี้ยทําไมไปสมัครที่ไหนเค้าถึงแบบให้คะแนนในรอบพอร์ตสูงเพราะมันเหมือนกับมีความชัดว่าเด็กพวกเนี้ยผ่านการฝึกในค่ายที่มีความแบบเข้มแข็งเข้มงวดแล้วก็เอาจริงเอาจังเห็นป่ะเด็กอยากเข้านิเทศอุ๊ยทําไมนิเทศแล้วผ่านค่ายที่เป็นกิจกรรมในการผลิตสื่อระดับประเทศไปกฎสุนทรพจน์ใช้ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติเอ้ยทำไมมันถึงมีคะแนนก็มันคือความชัดไงชัดว่าคุณน่ะเก่งมาอยู่แล้วพอร์ตโฟลิโอต้องการคนเป็นงานมาอยู่แล้วรู้หน้าที่แล้วก็มีทักษะความสามารถในศาสตร์นั้นติดตัวมาแล้วนี่คือความต่างอย่างชัดเจนระหว่างรอบ1กับรอบ3ต่างอย่างชัดเจนเด็กรอบ1บางคนเออไม่ติดก็ได้ไปเข้ารอบ3แต่ไม่ได้เตรียมตัวเพื่อจะใช้วิชาความรู้เป็นอาวุธเลยในขณะที่เด็กรอบ3มีอาวุธคือวิชาความรู้แต่ไม่มีกิจกรรมไม่มีทักษะต่างๆเป็นอาวุธเลยคุณลองนึกดูนะคุณไปสนามที่เขายิงปืนแล้วคุณถือดาบไปวิ่งเข้าไปสนามเป้งโดนยิงเลยสนามดาบคุณถือปืนไปถ้าคุณถือปืนไปในสนามดาบเนี่ยอาจจะมีคนลอบฆ่าเราก่อนก็ได้เพราะว่าเราใช้อาวุธที่แบบว่าแตกต่างจากคนอื่นเป็นคนละยุคคนละสมัยเวลาที่เขาสู้กันด้วยแบบจรวดมิสไซล์อ่ะแล้วคุณก็ยังถือปืนไล่ยิงอ่ะมิสไซล์มันไปถึงไหนแล้วคุณยังถือปืนส่องอยู่เลยอันนี้เปรียบเทียบแบบให้เห็นภาพง่ายๆนะคะกับข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองยิ่งบางภูมิภาคมีเหตุการณ์สงครามเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพพวกนี้ชัดเลยการศึกษาเองก็เป็นอาวุธที่ไม่ได้ทําลายล้างค่ะแต่เป็นอาวุธที่ทําให้เราเนี่ยได้รับชัยชนะเป็นอาวุธที่สามารถทําให้เรามีแต้มต่อนั่นคือมีคะแนนที่มากกว่าคนอื่นแล้วถ้าคุณเลือกอาวุธไม่ตรงคุณเอาแต่เรียนหนังสือแต่คุณอยากเข้ารอบพอร์ตแล้วคุณ
เรื่องคอมพิวเตอร์เลยคุณอยากเข้าเรื่องทำอาหารน่ะสมมติคุณอยากเข้าก็หัก

กรรมโอ๊ยแค่ชอบทําอาหารที่บ้านเล็กๆน้อยๆเข้าไปเดี๋ยวให้อาจารย์สอนอันนั้นคุณต้องไปรอบ TCAS รอบ3แต่ถ้าคุณทําอาหารเป็นตั้งแต่แรกเปิดร้านเบเกอรี่ทําออนไลน์เบเกอรี่มีฟีดแบคต่างๆทําคลิปทําเป็นยูทูบเบอร์สื่อสารธุรกิจของคุณสื่อสารวิธีการทําขนมปังขนมเค้กเบเกอรี่ของคุณให้โลกรู้จักว่าคุณเนี่ยเป็นตัวท็อปแล้วนะเนี่ยคุณเข้ารอบพอร์ตได้รอบพอร์ตต้องการคนแบบเนี้ยสิ่งที่พี่จะสื่อคือเนี่ยค่ะคือความชัดที่ไม่ต้องอาศัยกราฟิกใดๆในการเล่าเรื่องเลยแค่คุณไปทําสิ่งเหล่านี้มาคุณก็แค่เล่าสิ่งที่คุณทําลงไปในพอร์ตเขียนอธิบายว่าคุณทําอะไรในพอร์ตเนี่ยค่ะกรรมการก็เก็ทละหลังจากนั้นเมื่อคุณมีความชัดแล้วเอ้าชัวร์มั้ยอ่ะแต่งหรือเปล่าโม้หรือเปล่าเขาก็จะดูเรื่องของ TCAT Verify ก็คือประกาศนียบัตรของคุณถ้าคุณไปแข่งในองค์กรใหญ่แล้วองค์กรใหญ่สามารถที่จะคีย์ระบบเข้า TCAT Verify ตัวประวัติของคุณที่ไปได้แชมป์ได้โล่เข้าร่วมการแข่งขันเข้าสู่ระบบตัวนั้นคุณก็สามารถที่จะ attach file สามารถส่งลิงก์เข้าไปให้ระบบภายในของคณะนั้นเนี่ยเขาเข้าไปเช็คข้อมูลจาก TCAT Verify เองได้แต่บอกเลยว่าทอ.บอกว่ามี TCAT Verify แต่ว่าหน่วยงานที่จัดงานหลายๆหน่วยงานก็นั่งเกาหัวกันอยู่นะคะนั่งเกาหัวกันแกรกๆเลยแล้วมันจะเข้า TCAT Verify ยังไงอ่ะคือการศึกษาค่ายต่างๆอาจจะจัดโดยหน่วยงานราชการหรืองานเอกชนซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับทปอเลยเพราะฉะนั้นในปี70ที่มีการใช้ TCAT Verify อย่างจริงจังพี่ได้บอกได้เลยว่าในทางปฏิบัติอ่ะมันอาจจะไม่ได้มี Verify แบบชัดเจนขนาดนั้นดังนั้นแล้วการเลือกหน่วยงานที่มีประกาศนียบัตรที่รับรองตรวจสอบได้โทรเช็คได้กรณีที่แบบโอ้โหเป็นคู่แข่งขันกันอยู่2คนเลยนาย A กับนาย B คะแนนเท่ากันอ่ะเขาอาจจะเลือกเช็คด้วยการเช็คดูซิว่าใครน่าเชื่อถือกว่ากันใครตรงปกไม่จกตากรรมการเขาก็เช็คไปที่หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่จัดเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องใส่เขาเรียกว่าการทำ reference คืออ้างอิงด้วยว่าใครเป็นคนจัดการแข่งขันถ้าสามารถแนบหมายเลขโทรศัพท์การติดต่อว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานจัดหน่วยงานนี้มันก็จะเป็นการสร้างความเนื้อน่าเชื่อถือให้กับคุณมากยิ่งขึ้นในกรณีที่คุณยังไม่มีระบบ TCAT Verify ในผลงานของคุณนะคะดังนั้นสรุปกับเวลาจำนวนที่มีจริงมันมีหลายทริคหลายมุมมองแต่ว่าวันนี้ขอแชร์มุมมองในเรื่องของคำว่าชัดกับคำว่าชัวร์ให้น้องๆเอาไปออกแบบดีไซน์พอร์ตโฟลิโอของคุณนะคะย้ำว่ากรรมการมองความชัดที่ไม่ต้องอาศัยกราฟิกความชัดนั้นเกิดขึ้นจากการสื่อสารตัวตนของคุณออกไปผ่านการเขียนการพิมพ์ใส่ลงไปในช่องที่เขาให้ใส่กับความชัดแบบที่2คือเขาดูอดีตของคุณว่าคุณทำกิจกรรมอะไรมาสามารถที่จะเอากิจกรรมนั้นเนี่ยมาฉายภาพได้ไหมว่าคุณได้เตรียมตัวได้ค้นหาตัวตนได้ผ่านสนามแข่งขันต่างๆเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเนี่ยชัวร์ใส่ reference ที่มามี TCAT Verify ที่ชัดเจนเพื่อให้เปลี่ยนความชัดกลายเป็นความชัวร์ให้กรรมการมั่นใจว่าไอ้เด็กที่เห็นชัดๆแบบนี้ว่าเหมาะกับคณะเรามันตัวจริงนะมันชัวร์นะคะแนนก็จะทำให้คุณได้คะแนนส่วนนี้มากยิ่งขึ้นและนี่คือเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่ยังงงๆเมื่อเข้าไปใน TCAT Verify แล้วก็สามารถใช้ไอเดียนี้ในการออกแบบพอร์ตโฟลิโอของพวกคุณได้วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพี่ณราทุกคนไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันติดตามรายไม่ใช่สิ พูดผิดเอาใหม่นะคะขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันติดตามรายการกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สู่มหาวิทยาลัย Exclusive TCAST กับพี่ณัฐ ณัฐยาเพชรวัฒนา
1: เวลา 18:00 น.

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตรา

0: ักวิชาการทวงถามการทำหน้าที่กกต.เรียกร้องส่งฟ้องปมหัวสว.ด้านฝ่ายค้านเตรียมเปิดเวทีแฉทิ้งทวนสิ้นเดือนนี้รองประธานสภาอบต.คลองด่านยื่นปปช.สืบสวนพร้อมนำคลิปเสียงร้องสื่ออ้างผู้บริหารอบต.เสนอเงินแลกยกมือผ่านงบญาติโยมเช็คอินวัดอดุลยารามส่งกำลังใจเจ้าอาวาสป้าดายังเงียบไม่มาตามหมายเรียกปิดทางเข้าออกวัดแผ่นดินไหวทีเขย่าโลกรายวันอินโดนีเซียอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงหลังอัฟเตอร์ช็อคกว่า300ครั้ง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
1: ขณะนี้ถ้าเป็นไปตามกำหนดการนะคะอาจารย์ธงทองจันทรางสุก็อยู่ในช่วงเวลาที่กำลังเดินทางไปที่วัดป่าอดุญญารามนะคะก่อนหน้านี้ป้าดาหรือว่านางสาวชมบณีบอกว่าจะไปเจออาจารย์ธงทองด้วยตอนที่ลงพื้นที่ยังไม่แน่ใจว่าค่ำนี้จะได้เจอกันจริงหรือเปล่านะคะ
2: ค่ะทางสำนักงานพระพุทธศาสนาและศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็มีการนัดแถลงรายละเอียดกรณีพิพาทที่ดินวัดด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงในช่วงค่ำของวันนี้ขณะที่เจ้าอาวาสก็ออกมายืนยันนะคะว่าได้ต่อสู้เพื่อกรรมสิทธิ์ที่ดินมานานกว่า30ปีค่ะตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นเพื่อสอบถามอาการอาพาธแล้วก็ให้กำลังใจโดยหลังการเข้าพบประมาณ30นาทีก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงในช่วงค่ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพระครูอดุลสารนิเทศบอกนะคะว่ารับรู้ถึงกำลังใจแล้วก็แรงศรัทธาจากประชาชนโดยเชื่อว่าในท้ายที่สุดกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะสามารถโอนมาอยู่ในการครอบครองของวัดโดยสมบูรณ์ค่ะ
3: 33ปีเรายังรอได้แค่ไม่กี่เดือนเราจะรอไม่ได้เลยขึ้นศาลตั้งปี47ถึงปี69เรายังขึ้นได้เรายังรอได้หลวงพ่อไม่ซีเรียสในเรื่องนี้เดือน2เดือน3เดือน4 5เดือนเราจะรอไม่ได้เลยหรือปีนึงเราจะรอไม่ได้เลยทั้งที่33ปีเรายังรอได้อ่ะเข้าใจมั้ยนี
4: ่
3: ชัดแจ้งมั้ยเราไม่กดดันใคร
2: และตลอดทั้งวันก็มีผู้เดินทางไปให้กำลังใจที่วัดต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือนายชัยยงกงศรีข้าราชการบำนาญอดีตหัวหน้างานบริการการศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เล่านะคะว่าช่วงปี2532ขณะทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้อาศัยในชุมชนหนองแวงตราชูในช่วงที่ชุมชนเริ่มขยายตัวมีผู้ทำหน้าที่วยาวัจกรวัดเข้ามาปรึกษาเรื่องการจัดตั้งวัดจึงแนะนำให้จัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอจัดตั้งตามขั้นตอนและเป็นผู้พิมพ์หนังสือให้จนกระทั่งเดือนเมษายนปี2541จึงทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามอย่างเป็นทางการนายชยงอยากให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านโดยเฉพาะขั้นตอนการมอบที่ดินให้วัดซึ่งมีรายละเอียดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ควรนำข้อมูลบางส่วนมาตัดสินข้อเท็จจริงทั้งหมด
5: มันขัดแย้งหมดเลยครับคือมันไม่ใช่แค่จะไปพูดกระดุมมัดแรกได้ยังไงมันต้องพูดแบบคนมีความรู้อ่ะมันไม่ใช่พูดแบบโจรนะพูดแบบขโมยอ่ะคือจะเอาชนะอย่างเดียวมันไม่ใช่

0: ใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างพระราชบัญญัติมันก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อไหร่ถวายให้วัดมอบให้ส่วนราชการเนี่ยมันตกเป็นของส่วนนั้นไปทันทีมันไม่เหมือนเราไปซื้อกันปากเปล่ากับเอกชนกับต่อเอกชนเนี่ยโอเคอยู่ตรงนั้นแต่ในส่วนของวัดเนี่ยใช่ไหมมันเป็นธรณีสงฆ์ไปทันทีอ่ะผมก็งงผมก็ดูทุกวันนั่นแหละดูจนได้โทรหาท่านพระครูอดุลสารนิเทศนะครับดูแล้วก็ส่งกำลังใจให้ท่าน
1: ยังมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งจากลูกสาวของนายของอินทรีย์นะคะเป็นอดีตวัยวจกรคนแรกของวัดที่บอกถึงข้อมูลที่สอดคล้องกันว่าพ่อเป็นผู้ทำหน้าที่ยื่นเรื่องจัดตั้งวัดและในอดีตที่ผ่านมาพ่อก็เคยเข้าไปไกล่เกลี่ยกับกลุ่มญาติเจ้าของที่ดินที่พยายามจะขอคืนที่ดินมาโดยตลอดค่ะ
2: แต่ว่าคุณพ่อเคยมาเล่าให้คุณแม่ฟังแล้วเราก็ได้ยินว่าเนี่ยลูกหลานตาเฮียงมีคุณมีภรรยาเขาเนี่ยมาขอเพื่อที่จะขอที่คืนแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้รายละเอียดแต่คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีระเบียบแล้วก็เคร่งในเรื่องของพุทธศาสนาคุณพ่อก็คุยเองเลยนะตอนนั้นคุยกับเขาเองเลยแล้วก็บอกว่าการที่คุณจะมาเอาวัดเนี่ยมันสมควรแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้คุณพ่อคุยแต่ก็ไม่เห็นมีเรื่องราวเกิดขึ้นบานปลายแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าของคดีปิดทางเข้าออกวัดนะคะทางผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาในข้อหาบุกรุกและจัดส่งหมายเรียกแล้วนัดหมายให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนวันที่27สิงหาคมตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับมานะคะ
3: ส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตำรวจสอบปากคำในฐานะพยานไปแล้วหลายรายทั้งคนขับรถปูนผู้ช่วยคนขับและร้านวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายท่อและปูนขณะนี้เหลือคนขับรถตู้2คนรวมไปถึงบุคคลที่โดยสารมากับรถตู้ซึ่งมีภูมิลำเนาในกรุงเทพได้ออกหมายเรียกให้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งที่ได้รับหมายเรียกและไม่ได้รับหมายเรียกควรเข้ามาให้ข้อมูลโดยหากมีหลักฐานว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานส่วนกรณีที่มีการยื่นขอออกใบแทนโฉนดที่ดินก่อนที่ทางวัดจะนำโฉนดฉบับจริงไปยื่นคัดค้านขณะนี้ยังไม่มีเจ้าพนักงานที่ดินเข้าแจ้งความสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะนัดแถลงรายละเอียดคดีแล้วก็แนวทางการเร่งรัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับวัดในช่วงค่ำของวันนี้ค่ะ
1: ผ่านมากว่า1เดือนแล้วนะคะกับเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวตอนนี้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายทางกระทรวงยุติธรรมนั้นบอกว่าทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วมากกว่า11ล้านบาทแต่ตรวจสอบตอนนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะมีทั้งบาดเจ็บรุนแรงส่วนผู้เสียชีวิตนั้นตอนนี้มีเพิ่มสะสมรวม39คนค่ะ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองหรือหมู่แดนผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของร้านได้เสียชีวิตลงช่วงเช้าวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากถูกส่งเข้ารับการรักษาด้วยอาการบาดเจ็บรุนแรงที่โรงพยาบาลตำรวจนานกว่า1เดือนและเมื่อเช้าตำรวจครอบครัวเข้ารับร่างของ10ตำรวจโทธนกรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเคลื่อนร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาในจังหวัดระนองได้ให้ข้อมูลว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมา10ตำรวจโทธนกรได้รักษาอาการบาดเจ็บในห้อง ICU เรื่อยมาอาการรักษาดีขึ้นตามลำดับเริ่มพูดคุยได้เนื่องจากใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่มีอวัยวะที่เสียหายมากที่สุดคือแขนทั้งสองข้างแพทย์ได้ทำการรักษาด้วยการนำเนื้อผิวหนังบริเวณหน้าท้องมาศัลยกรรมตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนการรักษานั้นเป็นไปด้วยดีแต่ว่าที่ยังวิกฤตก็คืออาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับปอดเกิดจากการสูดดมควันพิษและต้องรับยาปฏิชีวนะหลายชนิดทำให้ร่างกายทรุดลงต่อเนื่องกระทั่งเสียชีวิตครอบครัวกำหนดสวดพระอภิธรรมศพวันที่16ถึง20สิงหาคมและมีพิธีชาปนกิจวันที่23สิงหาคมที่วัดมัชชิมเขตจังหวัดระนองเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวนั้นเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคม ผู้เสียหาย107คนนะคะเป็นผู้บาดเจ็บ68

0: คนในจำนวนนี้ยังอยู่ในการดูแลรักษาของแพทย์12คนมีผู้ป่วยวิกฤต6คนขณะเดียวกันจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตสะสม39คนค่ะส่วนการช่วยเหลือเยียวยาการช่วยเหลือทางการเงินซึ่งเป็นสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมได้รับคำขอรับการเยียวยาแล้ว84คนนะคะก็เป็นการให้เงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตคนละ 300,000 บาทบาดเจ็บคนละ 50,000 บาทปัจจุบันจ่ายเงินเยียวยารวมมากกว่า11ล้านบาทค่ะ
1: มาดูการตรวจสอบการหัวเลือกสวกันหน่อยนะคะล่าสุดนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเนี่ยค่ะออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับขบวนการหัวเลือกสวพร้อมกับระบุนะคะว่ากรณีที่นายพาริตวัชรศิลป์นำภาพและคลิปเสียงมาเชื่อมโยงเป็นการตัดต่อและทำให้สังคมเข้าใจผิดหลังจากที่นายพาริตเปิดหลักฐานและตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงนะคะว่านายวิทยานั้นมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยค่ะนายพริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับหลักฐานเพิ่มเติมโดยระบุสาระสำคัญเชื่อมโยงคดีหัวสวที่น่าจะบ่งชี้ได้ว่าบุคคลในคลิปเสียงนั้นมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นบุคคลที่มีชื่อว่านายวิทยาคำพวงโดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลพลสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพร้อมกับมีการตั้งสมมติฐานและเทียบเคียงคลิปภาพคลิปเสียงคำให้การพยานบุคคลหลักฐานการจองโรงแรมเพื่อชี้เห็นถึงความเชื่อมโยงนายพลิตระบุด้วยนะคะว่าแม้ยังสรุปไม่ได้ 100% ว่านายวิทยามีความสัมพันธ์อย่างไรกับพรรคการเมืองใดหรือไม่แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจากหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะนายวิทยาดูมีความสนิทสนมกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยเหตุเพราะการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมาในวิทยาแสดงออกชัดเจนสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยอีกทั้งการลงสมัครนายกเทศมนตรีลงในนามกลุ่มพลสาก้าวหน้าก็มีสัญลักษณ์กลุ่มและสโลแกนคล้ายกับพรรคภูมิใจไทยพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างนายวิทยากับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพรรคภูมิใจไทยโดยอ้างจากการโพสต์ข้อความในลักษณะชื่นชมและการร่วมกิจกรรมกันบ่อยครั้งซึ่งนายวิทยาในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลพลสายังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการทำป้ายขอบคุณและแสดงความยินดีต่อนายทรงศักดิ์ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกว่าปกติโดยคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบจากนายวิทยาคำพวงเพื่อชี้แจงในข้อสังเกตดังกล่าว
0: ขณะที่ทางนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นะคะกับกรณีถูกนำภาพและคลิปวิดีโอไปโยงกับขบวนการหัวเลือกสวยืนยันว่าเป็นการนำภาพจาก Facebook ส่วนตัวของตัวเองซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะที่โพสต์เผยแพร่การทำงานและภารกิจต่างๆตามปกติมาตัดต่อและจับไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดนายกเทศมนตรีตำบลโพนสายยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหัวเลือกสว.และไม่เคยมีการชี้นำหรือมีเส้นทางการเงินตามที่มีการตั้งข้อสังเกตพร้อมอธิบายเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์วันดังกล่าวเนื่องจากผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับจังหวัดในพื้นที่อำเภอท่าบ่อเป็นอดีตข้าราชการเกษียณที่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าเป็นแฟนคลับที่สำคัญนั้นไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองและมีความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าร่วมกระบวนการเลือกระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครจึงเดินทางไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวพร้อมกับแวะไปดูแลความปลอดภัยแต่เมื่อเดินทางไปถึงที่พักช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาพบว่าผู้สมัครคนดังกล่าวถึงที่พักอย่างปลอดภัยและมีกลุ่มเพื่อนคอยดูแลอยู่แล้วจึงได้นั่งพูดคุยและถ่ายรูปร่วมกันนายวิทยาบอกได้ว่าไม่ได้ติดใจไม่คิดที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายพริศเนื่องจากมองว่านายพริศก็ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่เห็นว่าผู้ที่ส่งข้อมูลให้ส.ส.นำไปตัดต่อเชื่อมโยงเรื่องราวขาดการตรวจสอบเชิงลึกและไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
2: ผมมองว่าผมยังหาประเด็นว่าผมเสื่อมเสียผมยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าผมเข้าใจกฎหมายการเมืองเบื้องต้นว่าส.ส.เขาก็ทำหน้าที่ส.ส.พยายามหาหลักฐานหาอย่างนี้นะเข้าใจเขาเข้าใจกันทำหน้าที่ของทุกๆคน

0: เพื่อประเทศชาติก็อยากให้ประเทศชาติเราเดินไปข้างหน้าเพราะว่าเหมือนตาช่างของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็มีซ้ายมีขวาอะไรน้ำหนักมันเป็นยังไงแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงมันก็แยกไปคนละเรื่องครับอย่าเป็นอย่างนั้นถ้าผมไปฟ้องก็เหมือนกับว่ามันไปซ้ำเติมไปเพิ่มงานให้คุณผลิตไปเพิ่มงานให้กับกกต.ไปเพิ่มงานให้ทุกคนถ้าฟ้องนะแต่ถ้าเขาทำให้ผมเสียหายในกรณีว่าเสียหายว่าปักปั๊มผมจริงๆเสียหายแบบนี้เอาเรื่องนี้ว่ากันเพราะเราเสื่อมเสียแล้ว
1: นายวิทยาระบุนะคะว่าเคารพการทำหน้าที่ของนายภริชแล้วก็ปัจจุบันยังไม่มีอะไรที่ทำให้ตนเองต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ถ้าวันข้างหน้ามีการกระทบสิทธิ์และอาจต้องมีการพิจารณาอีกครั้งด้วยนะคะว่าจะมีการฟ้องร้องนายภริชหรือไม่ค่ะ
2: มีความเคลื่อนไหวจากทางกลุ่มนักกฎหมายและคณาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะเป็นการออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องไปถึงกกต.ให้มีมติส่งคำร้องคดีหัวเลือกสว.ให้ทางศาลฎีกาพิจารณาแล้วก็ขอให้ยึดผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่26ค่ะเครือข่ายนักวิชาการทนายความและนักกฎหมายในภาคเหนือได้ร่วมกันออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เร่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมกับกรณีการตรวจสอบความไม่โปร่งใสในการทุจริตหัวเลือกตั้งขออภัยค่ะหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่เรื่องยืดเยื้อมานานกว่า2ปีได้ระบุว่ากกต.มีความล่าช้าในการดำเนินคดีแม้มีพยานหลักฐานปรากฏชัดเจนและเข้าข่ายพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งกันเองของสว.มาตรา62ที่กำหนดให้กกต.มีหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแต่กระบวนการกลับล่าช้าจนเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าดำรงตำแหน่งและใช้อำนาจอธิปไตยออกกฎหมายตลอดจนแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระและศาลซึ่งสร้างความ
1: ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าอีกประเด็นคือข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสและคณะกรรมการซ้ำซ้อนโดยคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ได้มีการสอบสวนพยานหลักฐานอย่างละเอียดแล้วก็มีมติเห็นควรให้ฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องรวม320คนต่อศาลฎีกาตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2568แต่กกต.กลับตั้งคณะอนุกรรมการชี้ขาดชุดที่36ขึ้นมาพิจารณาพยานหลักฐานซ้ำจนมีมติขัดแย้งว่าไม่มีมูลความผิดสร้างข้อสงสัยถึงความโปร่งใสว่าเป็นการแทรกแซงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลบางกลุ่มหรือไม
3: ่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยคนที่กำลังพูดถึงความผิดปกติเนี่ยกำลังถูกเล่นงานในทางกฎหมายแต่ขณะที่ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีความพยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบกรณีผมเชื่อกรณีหัวสว.นี่ผมเชื่อถ้าพูดตรงไปตรงมาเนี่ยมองจากดาวอังคารก็เห็นว่าผิดปกติยกเว้นแต่คือ1ตาบอดหรือ2ไม่ตั้งใจจะมองผมคิดว่าคืออันนี้มองจากที่ไหนก็เห็นความผิดปกติแต่ส่วนจะออกไปครอบคลุมผู้คนกว้างขวางมากน้อยขนาดไหนอันนี้ผมคิดคงต้องดูหลักฐานแต่ถามว่ามีความผิดปกติไหมมองยังไงก็เห็นความผิดปกติ
2: ทางเครือข่ายเรียกร้องไปถึงกกต.ให้ยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาโดยด่วนที่สุดนะคะเพื่อพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์สมัครและสิทธิ์เลือกตั้งของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดตามผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่26โดยไม่ตัดรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาคนใดออกก่อนการพิจารณาของศาลพร้อมกับขอให้เปิดเผยพยานหลักฐานและกระบวนการทำงานและอธิบายเหตุผลที่ใช้เวลานานกว่า2ปีแต่ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องส่งศาลฎีกาค่ะ
1: พรรคการเมืองฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินหลังจากที่มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ25สิงหาคมนี้นะคะโดยประธานวิปรัฐบาลประกาศพร้อมให้ฝ่ายค้านค่ะตรวจสอบทุกบิลพร้อมมั่นใจเสถียรภาพรัฐบาล 2,292 เสียงขณะที่ประธานวิปฝ่ายค้านค่ะให้โจทย์ส.ส.ทำการบ้านแล้วก็หาข้อมูลหัวเลือกสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็โครงการ THAI Passport ค่ะนายภริชวัชรศิลป์ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมประสานพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดกรอบเนื้อหาและก็เวลาก่อนที่จะมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญครั้งที่2ในวันที่25สิงหาคมประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าส่วนของพรรคประชาชนได้มีการกำหนดกรอบประเด็นคร่าวๆในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วพร้อม

0: กับให้โจทย์ส.ส.ไปหาข้อมูลนำเสนอประเด็นขึ้นมาเบื้องต้นส.ส.ของพรรคได้มีการส่งข้อมูลบางส่วนไปยังส่วนกลางของพรรคต่อเนื่องนายผลิตกล่าวนะคะว่าประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเชื่อมโยงกับนโยบายที่ผิดพลาดหรือมีข้อครหาเรื่องการทุจริตที่ปรากฏต่อสาธารณะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคดีทุจริตหัวเลือกสว.ทุจริตการสอบท้องถิ่นรวมไปถึงโครงการ THAI Passport และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องประธานวิปฝ่ายค้านชี้ว่าประเด็นที่พรรคร่วมฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาอภิปรายต้องจับตาดูว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะสามารถตอบคำถามได้จริงหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เตรียมข้อมูลเชิงลึกเพื่อเป็นหมัดเด็ดแต่ท้ายที่สุดคนที่จะตัดสินก็คือประชาชน
1: และจากกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้ออกมาระบุถึงการเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมนี้โดยย้ำว่าการบริหารประเทศของรัฐบาลและนายอนุทินมีความผิดพลาดซึ่งฝ่ายค้านเก็บไว้หมดทุกอย่างและจะถูกนำมาเปิดในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นล่าสุดนายกรวีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเก็บไว้ทุกบินพร้อมชี้ว่าตนเองเห็นข่าวผู้นำฝ่ายค้านบอกว่ารัฐบาลทำอะไรไว้เก็บไว้ทุกบินและรอวันอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งรัฐบาลเห็นด้วยและให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ประธานวิปรัฐบาลยังกล่าวย้ำว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบหากมีข้อสงสัยก็ถามมีข้อมูลก็เอาออกมากลางมีหลักฐานเอามาแสดงรัฐบาลมีหน้าที่ตอบและต้องตอบให้ชัดพร้อมกับย้ำว่าหลายคำถามในสภาก็คือคำถามที่ฝ่ายค้านนำมาจากประชาชนการตรวจสอบที่เข้มแข็งจึงไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลต้องกลัวและเชื่อว่ารัฐบาลนี้ไม่กลัวการตรวจสอบอยู่แล้ว
0: นายกรวีระบุด้วยนะคะว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจย่อมจบลงด้วยการลงมติในสภาฝ่ายค้านย่อมมีสิทธิ์ประเมินรัฐอย่างเต็มที่และรัฐบาลเองก็ต้องรับฟังและต้องตอบข้อสงสัยชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องคะแนนในสภามั่นใจนะคะว่าในเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้ค่ะ
1: มีคลิปเสียงที่ถูกนำไปอ้างถึงนะคะว่าเป็นการสนทนาระหว่างผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการกับตัวของรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านแล้วส่วนนี้ถูกนำมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนมีการกล่าวอ้างบอกว่าเป็นการเสนอเงิน 500,000 บาทแลกกับการยกมือสนับสนุนให้ผ่านงบประมาณค่ะ
2: เอาไปเลย 500,000
3: ออกอีก
4: เอาไปสองแสนเป็นแสนเดี๋ยวเมียผมบีบคอผม
2: ไม่ร
4: ู้
2: จริงไปวิ่งเทอร์รี่ตัดบริษัทอีก3ปีพอขึ้นปี6แสนเอาไปอีก3แสนเป็นไว้คันเป็นหนึ่งคันแล้ว3คันแล้ว
1: เป็นคลิปเสียงที่บางช่วงถูกนำมาเผยแพร่นะคะโดยทางรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านและอ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างตัวเองกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการร้องเรียนกรณีถูกกล่าวหาว่ามีการเสนอผลประโยชน์แลกกับการสนับสนุนร่างงบประมาณของอบต.คลองด่านจังหวัดสมุทรปราการนายธนกฤตหล่อนินรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอ้างว่ามีผู้บริหารของอบต.คลองด่านคนหนึ่งโทรศัพท์มาติดต่อขอเข้ามาพบที่บ้านเป็นการส่วนตัวอ้างว่ามีการพูดคุยขอให้ช่วยประสานสมาชิกอบต.คลองด่านให้สนับสนุนงบประมาณที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ยังอ้างเรื่องการเสนอเงินจำนวน 500,000 บาทขณะนั้นมีโครงการที่ไม่เห็นด้วยหลายรายการเช่นรถดูดสิ่งปฏิกูลงบประมาณ28ล้านบาทโครงการกล้องวงจรปิดประมาณ35ล้านบาทเห็นว่าพื้นที่ยังมีปัญหาความเดือดร้อนด้านถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ควรเร่งแก้ไขมากกว่าการพูดคุยครั้งนั้นใช้เวลานานกว่า30นาทีจึงมีการบันทึกเสียงเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเองและนำหลักฐานส่งให้กับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
5: ผมรู้สึกว่าความหวังที่ผมตั้งไว้เนี่ยว่าคือจะพึ่งทางหน่วยงาน

0: ของจังหวัดที่ผมเป็นพยานมันรู้สึกลิบหลีลงไปทุกทีใช่ครับวันนี้ก็เลยต้องออกมาร้องผ่านสื่อเพราะว่าหลังจากเขารู้ว่าผมเป็นพยานเนี่ยผมโดนกดดันจากทางผู้บริหารท่านเนี้ยหรือทีมงานเขาเนี่ยไปหาคนนู้นคนนี้ว่าให้มาหยุดผมซึ่งผมมองประชาชนเป็นที่ตั้งผมแบกความหวังของประชาชนเราอยากทำเพื่อประชาชนแต่พอเรามาเจอเงี้ยมันรู้สึกว่ามันจุกอก
1: นายธนกฤตยืนยันว่าการนำเรื่องออกมาเปิดเผยไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งทางการเมืองแต่ว่าต้องการให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณขณะที่ทีมข่าวไทย PBS ได้มีการติดต่อไปยังผู้บริหารอบต.คนดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลในขณะนี้เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างจังหวัดขณะนี้ข้อกล่าวหายังเป็นเพียงข้อมูลจากฝ่ายผู้ร้องและยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงคำชี้แจงจากฝ่ายที่ถูกกล่าวหาในคลิปเสียงสำหรับเส้นทางทางการเมืองของทั้งคู่พบว่าลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นในนามอิสระแต่อยู่คนละขั้วทางการเมืองซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่าคนหน้าใหม่ในพื้นที่ที่ได้รับเลือกเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมา
2: ข้อมูลของแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.คลองด่านในระยะ5ปีตั้งแต่ปี2566ถึง2570บรรจุโครงการพัฒนาพื้นที่รวม846โครงการวงเงินรวมประมาณ696ล้าน3แสนบาทโดยให้น้ำหนักกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งงานอุตสาหกรรมและการโยธาการเกษตรรวมถึงถนนและสาธารณูปโภคควบคู่กับการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในจำนวนนี้ก็พบว่ายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานมี252โครงการวงเงินกว่า350ล้านบาทขณะที่ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตมีอยู่413โครงการวงเงินกว่า298ล้านบาทใช้งบประมาณสูงที่สุดค่ะ
1: ในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่จะเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการถูกยิงเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเบื้องต้นพรรคประชาชนจะเปิดตัวผู้สมัครในวันพรุ่งนี้นะคะขณะที่กลุ่มพึ่งหลวงจะส่งหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยลงชิงชัยค่ะด้านหน้าอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตั้งเต็นท์และจัดวางเก้าอี้เอาไว้เพื่อรองรับผู้สนับสนุนและผู้ติดตามผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีที่จะเปิดรับสมัครในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกสำหรับจุดรับสมัครอยู่ที่ชั้น2ขณะนี้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดสถานที่เรียบร้อยแล้วรวมทั้งมีการประชุมเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการรับสมัครเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีของกลุ่มพึ่งหลวงมีมติส่งนายณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐลงสมัครเพื่อเป็นการสานต่อภารกิจบริหารงานท้องถิ่นนายณฤพลเปิดเผยเหตุผลที่ลงสมัครโดยบอกว่าเกิดจากความเห็นชอบของครอบครัวให้เข้ามารับช่วงต่อเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของตระกูลในฐานะเป็นหลานคนโตแม้ว่าที่ผ่านมาจะยังไม่เคยทำงานการเมืองท้องถิ่นอย่างเป็นทางการแต่ก็มีความใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีกับพันตำรวจเอกธงชัยมาโดยตลอดเชื่อว่าตัวเองมีความพร้อมขับเคลื่อนงานโดยเฉพาะด้านการศึกษาแม้ว่าจะมีเวลาในการเตรียมตัวกระชั้นชิดค่ะ
3: เหตุผลก็คือตอนนี้ทางครอบครัวเยาวเสริฐนะครับอยากให้ทางผมนะครับซึ่งเป็นหลานชายคนโตนะครับได้มาทำงานต่อจากที่อาทำไว้นะครับปกติผมไม่ยังไม่เคยทำงานท้องถิ่นนะฮะได้ยังไม่ถ้าทำงานท้องถิ่นแบบที่เป็นกิจกรรมลักษณะเนี่ยยังไม่เคยทำนะครับแต่ก็ได้คุยกับท่านนายกอยู่เรื่อยเรื่องกิจกรรมภายในจังหวัดนนท
2: ์ทางด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนมีนัดหมายแถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครในนามพรรควันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาที่อาคารอนาคตใหม่เบื้องต้นยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะส่งใครลงแข่งขันแต่ก็คาดว่าหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้17สิงหาคมแล้วจะมีการไปสมัครวันที่20สิงหาคมเนื่องจากต้องเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครโดยรายงานข่าวระบุว่าผู้ที่จะลงสมัครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของพรรคเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่คิดนโยบายแล้วก็เป็นหนึ่งในทีม The Professional ของพรรคในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคาดการว่าจากรายชื่อ The Professional ของพรรคประชาชนเป็นไปได้ว่าผู้สมัครอาจจะเป็นนายเดชรัตน์สุกำเนิดหรือนายสุชาติพวงสำลีค่ะ
1: ขณะนี้ว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีมีอย่างน้อย3คนก็คือนายณฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มพึ่งหลวงผู้สมัครจากพรรคประชาชนที่เตรียมเปิดตัวในวันพรุ่งนี้และอีกคนจากพรรคก้าวล้ำหลังจากที่นาย

0: มงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจลงสมัครในนามพรรคสำหรับการเปิดรับสมัครนายกอบจนนทบุรีจะมีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมจากนั้น28สิงหาคมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครโดยกำหนดให้วันที่9กันยายนเป็นวันสุดท้ายในการเพิ่มและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกันวันอาทิตย์ที่20กันยายน
1: ไปดูความคืบหน้าของการเก็บตัวอย่างน้ำที่จะหาสารปนเปื้อนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นน้ำที่อยู่ในคลองบุญเลิศที่พบว่ามีสีดำคล้ำและมีปลาตายตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบกันอยู่ว่ามีอะไรปนเปื้อนหรือไม่ส่วนทางอุตสาหกรรมจังหวัดมีการตรวจสอบกับอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งในลักษณะดินถมให้ฟรีในพื้นที่อำเภอกบินบุรีพบว่าเป็นของเสียอันตรายค่ะกองกากอุตสาหกรรมสีดำเหล่านี้ถูกนำมาทิ้งในลักษณะดินถมให้ฟรีนะคะในพื้นที่หมู่4ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีไปตรวจสอบหลังจากที่ชาวบ้านมีความกังวลว่าอาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็แหล่งน้ำในพื้นที่การตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นกากของเสียอันตรายนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.วังตะเคียนเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจุดที่พบกากอุตสาหกรรมมีทั้งพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่พบก็มี2แนวทางค่ะคือนำไปฝังกลบในสถานที่กำจัดของเสียอันตรายหรือส่งไปเผาทำลายที่โรงปูนในจังหวัดสระบุรีค่าใช้จ่ายในการกำจัดก็จะมีการเรียกคืนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองบุญเลิศหมู่16ตำบลวังท่าช้างหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าน้ำในคลองมีสีดำคล้ำมีกลิ่นเหม็นและพบปลาตายลอยขึ้นมาในบางจุดด้วยนะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำเบื้องต้นพบเพียง 1.61 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งอยู่ในระดับต่ำแล้วก็เสี่ยงกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าในน้ำมีสารปนเปื้อนชนิดใดจากการสำรวจแนวคลองกำนันตำบลวังท่าช้างก็รายงานว่าน้ำเนี่ยต้นทางมาจากพื้นที่ตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉกรจังหวัดสระแก้วทำให้จังหวัดปราจีนบุรีประสานจังหวัดสระแก้วร่วมตรวจสอบหาสาเหตุหาต้นทางของปัญหาคุณภาพน้ำรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าวันที่18สิงหาคมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีก็จะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำร่วมกับทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีนำไปตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดค่ะ
2: แล้วก็ได้มีการสั่งการอยู่นะครับในเบื้องต้นในเรื่องของขยะอุตสาหกรรมนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางในส่วนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วนะครับที่สภ.วังตะเคียนนะครับแล้วทางท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้มีหนังสือเร่งรัดไปทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดให้เร่งรัดคดีเรื่องนี้โดยด่วนนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางท่านอุตสาหกรรมจังหวัดหาวิธีการที่จะเร่งนำขยะพิษตรงนี้ออกนอกพื้นที่นะครับเพื่อไปจัดการให้ถูกวิธีนะครับตามระเบียบกฎหมายต่อไปนะครับ
0: ส่วนกรณีพื้นที่ป่าห้วยไคร้ตำบลวังท่าช้างก่อนหน้านี้มีการนำขยะและน้ำเสียที่อ้างว่าเป็นปุ๋ยมาทิ้งในพื้นที่กรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นวัสดุชนิดเดียวกับกากอุตสาหกรรมที่ตรวจสอบพบหรือไม่ขณะที่อีกพื้นที่ชาวบ้านหมู่บ้านวังทะลุตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์ร้องเรียนให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังพบท่อน้ำที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับโรงงานใกล้เคียงแตกทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังและก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณชาวบ้านบางส่วนระบุว่าน้ำส่งกลิ่นเหม็นจนแสบจมูกคลื่นไส้และปวดศีรษะพร้อมกับกังวลว่าน้ำจะไหลลงคลองสาธารณะซึ่งเชื่อมต่อกับสระน้ำประปาหมู่บ้านจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปตรวจสอบ
3: มันจะไหลจากที่รั่วที่เกิดเหตุนะคะไหลลงมาที่ต่ำแล้วน่าจะลงสู่คลองสาธารณะได้แล้วคลองสาธารณะนี่ก็เชื่อมต่อกับจักรประปา
4: ประปาไหนประปาหมู่บ้านเราเหรอ
3: ประปาหมู่บ้านค่ะ
4: ครับ
3: โอกาส

0: จะลงคลองเข้าสระประปามีมาก
1: ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีก็จะสร้างความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้น้ำและดูแลสุขภาพนะคะเป็นการลดความเสี่ยงจากปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

0: ลอบทิ้งซ้ำค่ะ
1: ตอนนี้เป้าหมายของไทยที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่มูลค่าสูงยังเผชิญข้อจำกัดหลายด้านนะคะทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติเตรียมปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ค่ะโดยเฉพาะการทบทวนตัวชี้วัดกำลังการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบันรวมทั้งการเร่งปรับปรุงกฎหมายสำคัญอีกหลายฉบับเพื่อรับมือกับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่กระทรวงอุตสาหกรรมกลับมาจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือว่ากอช.อีกครั้งประเด็นในการหารือเน้นไปที่การทบทวนสภาพอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ประชุมเห็นว่าควรมีการทบทวนการคำนวณดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือว่า MPI และอัตราการใช้กำลังการผลิตเนื่องจากฐานการคำนวณในปัจจุบันใช้ฐานของปี2564ซึ่งไม่สะท้อนโครงสร้างอุตสาหกรรมที่แท้จริงเพราะมีบางอุตสาหกรรมเดิมที่ไม่ได้ผลิตแล้วขณะที่อุตสาหกรรมใหม่ยังไม่ได้ถูกนำมาคำนวณอย่างเช่นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และโฟโตนิกที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วง2ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 5-6 ฉบับโดยเฉพาะพ.ร.บ.โรงงานและร่างพ.ร.บ.การจัดการกากอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนรายละเอียดให้ครบถ้วนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
2: เนื่องจากวันนี้เราจะมีหน่วยงานจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแล้วก็มีทั้งตัวเอกชนที่เข้ามามีผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาด้วยดังนั้นพอเรานำเสนอกรอบของพ.ร.บ.ตัวนี้เข้ามาเพื่อที่จะเอาเข้าไปดำเนินเรื่องต่อไปในขั้นตอนต่อไปเช่นเมื่อกี้ที่ถามว่าจะเอาข้อครม.อะไรอย่างไรเนี่ยก็จะมีบางหน่วยงานที่เนื่องจากไม่ได้เจอกันมานานนะคะท่านก็บอกว่าอยากที่จะเสริมในความครบถ้วนของพ.ร.บ.อีกสักครั้งยกตัวอย่างเช่นพ.ร.บ.กากเนี่ยค่ะทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยซึ่งท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการด้วยซ้ำไปก็มีความคิดว่าอยากที่จะขอมาช่วยดูอีกสักรอบหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะนั้นพี่ว่าอาจจะไม่ได้เร่งถึงขนาดว่าจะต้องเข้าครม.ครั้งต่อไปคิดว่าน่าจะต้องดูให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะว่าการที่เราจะนำมาพ.ร.บ.เข้าเนี่ยมันก็จะต้องให้ครอบคลุมทุกอย่างแล้วก็ตรงตามสถานการณ์ในโลกวันนี้แล้วก็สำหรับอนาคตได้ด้วยเช่นกัน
1: นางสุภจียังระบุว่าอุตสาหกรรมไทยต้องปรับยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากการมีอุตสาหกรรมใหม่แล้วต้องเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนในประเทศหรือว่า local content จะได้รับแต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขและอุตสาหกรรมระบบรางจะมีส่วนช่วยทำให้ผู้ประกอบการหันมาเพิ่มสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้น
3: และเมื่อพูดถึงเมืองอุตสาหกรรมนะคะพระนครศรีอยุธยาก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมอันดับต้นๆของประเทศโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีประมาณ 2,000 โรงงานการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนั้นทำให้ทางครม.เห็นชอบปรับผังเมืองรวมอยุธยารองรับกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะเป็นการปลดล็อกพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรมนั่นทำให้ชาวบ้านบางส่วนเริ่มกังวลว่าอาจจะมีผลกระทบจากการปรับผังเมืองครั้งนี้หรือไม่ค่ะ
4: ทุ่งนาสีเขียววันนี้ถูกแทนที่ด้วยโครงสร้างเหล็กเครื่องจักรและการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นติดรั้วบ้านสะท้อนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามาในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรับเปลี่ยนจากพื้นนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมากขึ้นมีการกว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านในราคาสูงไร่ละประมาณ 500,000 บาทและเริ่มมีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานที่อยู่อาศัยพบรอยแตกร้าวและการทรุดตัวขณะที่เงินชดเชยยังไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
5: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญนะคะปัจจุบันมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเกือบ 2,000 แห่งเม็ดเงินลงทุนรวมมากกว่า 585,000 ล้านบาทและในปีงบประมาณ 2,569 ยังคงมีการลงทุนใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลต้องปรับผังเมืองใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาค่ะ
4: ขณะที่ยังมีข้อจำกัดในการใช้พื้นที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ7กรกฎาคม2569ปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินสีเขียวบางส่วนเพื่อปลดล็อกการสร้างโรงงานโกดังคลังสินค้าและอาคารชุดโดยเน้นย้ำต้องไม่กระทบชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมแม้จะไม่คัดค้านการพัฒนาหากคุณภาพชีวิต

0: วิตดีขึ้นแต่สิ่งที่ชาวบ้านกังวลคือมาตรการป้องกันและเยียวยาผลกระทบจากการเข้ามาของภาคอุตสาหกรรม
1: การปรับผังเมืองพัทยาที่ได้ข้อมูลมาว่าก็จะทำเป็นการรองรับความเจริญของเมืองหลวงทำเหมือนเป็นระเบียงเศรษฐกิจให้กับกรุงเทพมหานครนี่ดูนี่ระเบียงชาวบ้านพังไปหมดนี่ต้องรื้อทำใหม่หลังคาพังกองอยู่นั่นนะไม่ใช่แค่ระเบียงชาวบ้านพังนะพังทั้งหลังและหลายๆหลังเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าของเก่าเนี่ยของเก่ายังสร้างความเดือดร้อนเนี่ยยังไม่เปลี่ยนไอเนี่ยไอที่ทำเนี่ยคือของเก่าพังเมืองเก่านะก่อนที่จะประกาศก่อนที่จะผ่านมติครม.ด้วยความเดือดร้อนชาวบ้านเกิดขึ้นแล้ว
0: ไม่เพียงบ้านเรือนแต่เกษตรกรในพื้นที่รับน้ำกังวลว่าการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมอาจซ้ำเติมปัญหาการบริหารจัดการน้ำหากรัฐบาลไม่มีมาตรการรองรับและกำหนดโซนนิ่งให้ชัดเจน
2: ฝนตกหนักมาปุ๊บเนี่ยน้ำเขาก็จะไม่ผันไปทางโซนตะวันออกเลยเอาง่ายๆเขาจะปิดตายเลยประตูตั้งบางแก้วมาบางกุ้งอะไรก็แล้วแต่ปิดเลยครับไม่ให้น้ำเข้าไปตรงนู้นเพราะเพื่ออะไรเพื่อกลัวจะกระทบโรงงานพอไม่ให้เข้าตรงนู้นก็ต้องส่งมาทุ่งเจ้าเจ็ดพอส่งมาทุ่งเจ้าเจ็ดพี่น้องชาวนายังไม่ได้เก็บเกี่ยวทางหน่วยงานราชการทางกรมชลก็ออกประกาศแจ้งเตือนเลยครับว่าให้เร่งเก็บเกี่ยวนะเดี๋ยวน้ำมาเจ้าต้องเอาน้ำเข้าทุ่งถามว่าข้าวเขายังเขียวเขาจะเก็บเกี่ยวได้ยังไงอะ
0: ปัจจุบันอยุธยามีพื้นที่เกษตรราว 800,000 ไร่และเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของประเทศแต่การขยายตัวของอุตสาหกรรมอาจแลกมาด้วยพื้นที่สีเขียวที่ลดลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปิดกั้นทางน้ำกระทบการทำนาขณะที่ราคาที่ดินที่สูงขึ้นอาจเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขายพื้นที่ทำกินโดยเฉพาะโซนตะวันออกเช่นอำเภอนครหลวงอุทัยและวังน้อยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเสนอให้ภาครัฐพิจารณาความเหมาะสม
3: ปัจจุบันนี้ในอยุธยาเนี่ยก็มีเรื่องปัญหาน้ำเสียนะครับแล้วก็มลพิษทางโรงงานเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสำคัญเลยก็คือทับซ้อนที่สาธารณะที่เป็นการทางน้ำนะครับของการเกษตรนะครับปิดกั้นเลยเนี่ยมันก็กระทบมากตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นโกดังเนี่ยประชากรที่เข้ามาก็เป็นห่วงว่าใช่คนของเราเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับด้านสังคมนะครับวิถีชีวิตนะครับเราได้ป้องกันหรือว่ามีการป้องกันอย่างไรหรือยัง
0: สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นว่าการปรับผังเมืองจำเป็นต่อการรองรับเศรษฐกิจของจังหวัดที่โตติดอันดับ1ใน10ของประเทศซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแต่หัวใจสำคัญของการออกแบบเมืองครั้งนี้คือการกำหนดโซนเศรษฐกิจให้ชัดเจนคัดเลือกอุตสาหกรรมคุณภาพกำกับการลงทุนจากทุนต่างชาติให้ประโยชน์กลับคืนสู่คนในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกเดินหน้าไปพร้อมกันนิชมนโลหกจรพานไทย PBS รายงาน
4: ยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสั่งทีมรุกขกรไปตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ในโบราณสถานทั่วจังหวัดนะคะป้องกันเหตุซ้ำหลังจากที่มีต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ค่ะหักโค่นภายในวัดพระศรีสันเพชรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวชาวสเปนได้รับบาดเจ็บ4คนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูและมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ช่วยกันตัดและเคลื่อนย้ายกิ่งไม้และลำต้นขนาดใหญ่ออกจากตัวนักท่องเที่ยวเพื่อเร่งนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุหลังจากที่ต้นหางนกยูงขนาดใหญ่หักลงมาขณะที่นักท่องเที่ยวชาวสเปนกำลังเดินชมโบราณสถานอยู่ภายในวัดพระศรีสันเพชรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ4คนเป็นชาย1คนและหญิง3คนเจ้าหน้าที่ผดมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
5: ผมขึ้นไปได้ไหมคุณรถ
6: พี่ผมไปพบเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับชาวต่างชาติประมาณ 4-5 คนมาเบื้องต้นอ่ะรายที่แรกรายแรกอ่ะจะเจ็บหนักหน่อยรู้สึกว่าจะมีขาท่อนล่างบิดลูก
5: รายแรกนี่คือเป็นผู้ชายผู้หญิง
6: รายแรกนี่เป็นผู้ชายครับ
5: ครับ
6: เป็นชาวสเปน
5: ครับ
6: ส่วนอีก3รายก็มีบาดเจ็บเล็กน้อยที่มีโดนกิ่งไม้ฟาดบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นครับมีเคสแดงก็จะมีแค่ผู้ชายรายแรกกับรายเดียว
4: จากการตรวจสอบบริเวณโคนต้นนะคะพบว่ามีลักษณะเป็นโพรงและมีร่องรอยการหักเพราะว่าในขณะเกิดเหตุไม่มีฝนตก

0: ไม่มีลมแรงก็คาดว่าต้นไม้อาจจะมีอายุมากและเกิดการผุภายในทำให้โครงสร้างอ่อนแอไม่สามารถรับน้ำหนักได้ซึ่งต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งใช้เลื่อยยนต์ตัดกิ่งและเคลื่อนย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางและเพิ่มความปลอดภัยต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางไปยังโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาไปติดตามอาการและเยี่ยมผู้บาดเจ็บค่ะกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกด้านการรักษาอย่างเต็มที่
1: ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าเป็นครบนะครับประมาณ20คนนะครับแล้วก็เกิดเหตุต้นไม้ล้มนะครับ
2: และส่วนความช่วยเหลือของทางจังหวัดหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรามีมาตรการหรือความช่วยเหลือไงไหมครับเบื้องต้น
1: ตอนนี้ในส่วนของรายการนะครับทางมอบหมายทางตำรวจท่องเที่ยวกีฬานะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลนะครับแจ้งทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับให้การดูแลรักษาอย่างดีที่สุด
3: และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการสั่งการไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนำทีมรุกขกรลงพื้นที่ไปตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่โบราณสถานทุกแห่งทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
0: ไปดูความคืบหน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารอยู่รวมทั้งเร่งจัดส่งความช่วยเหลือหลังจากที่มีแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ผู้เสียชีวิตนั้นมีมากกว่า50คนแล้วค่ะสำนักงานค้นหาและกู้ภัยอินโดนีเซียได้เผยแพร่คลิปวิดีโอค่ะเป็นภาพของการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดนูซาเติงงาราตะวันออกซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากหลังจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เกิดขึ้นเมื่อวานและส่งผลให้เกิดดินถล่มต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นกีดขวางเส้นทางหลายจุดตอนนี้ความช่วยเหลือทยอยเดินทางไปถึงในพื้นที่ประสบภัยบนเกาะฟลอเรสแล้วนะคะแต่ว่าในบางจุดถนนถูกตัดขาดทำให้การลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ยังคงล่าช้าภัยพิบัติครั้งนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นกำลังพิจารณาคำประกาศคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อระดมทรัพยากรและเงินทุนเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยส่วนสถานการณ์ในอีกหลายเมืองบนเกาะฟลอเรสเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก็ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวภายในเต็นท์พยาบาลชั่วคราวบริเวณด้านนอกอาคารหลังจากโรงพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายระหว่างเกิดแผ่นดินไหวผู้ประสบภัยอีกมากกว่า 5,000 คนต้องอพยพออกมาอาศัยอยู่ตามจุดพักพิงชั่วคราวต่างๆหรือว่ากางเต็นท์อยู่ในที่โล่งแจ้งเนื่องจากความกังวลจะเกิดแผ่นดินไหวซ้ำหรือว่า after shock ซึ่งเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย341ครั้งอาจจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับอาคารบ้านเรือนส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารต่างๆมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายมากกว่า 1,300 หลังสถานศึกษา93แห่งโรงพยาบาล36แห่งและอาคารรัฐบาลอีก38แห่งนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบตัวเลขผู้สูญหายที่แน่ชัดขณะที่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้มีแล้วอย่างน้อย51คนค่ะ
3: นิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS จับสัญญาณการรวมกันของพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเพื่อรับมือกับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ประเมินแผนการคุมเข้มอาวุธปืนป้องกันเหตุรุนแรงติดตามทั้งหมดกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
4: จับสัญญาณแดงน้ำเงินเกาะกลุ่มแน่นสร้างแนวรับศึกซักฟอกยกระดับคุมเข้มอาวุธปืนปูพรมกวาดล้างป้องกันเหตุรุนแรงเพิ่มความปลอดภัยครับนี่คือนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนผ่านมุมมองของนักสังเกตการณ์บรรณาธิการและทีมข่าวไทย PBS ครับ

0: ุณผู้ชมครับอีเวนต์ทางการเมืองเราได้เห็นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งในช่วงเวลานี้มีหลากหลายความคิดเห็นทีเดียวที่พุ่งตรงไปยังนายกรัฐมนตรีคนนี
1: ้ปฏิญาเลยนะผมมีแต่ปฏิญามรคหน้าแก้ง่วงบายๆไม่มีท่านเศรษฐาท่านไปยุ่งอะไรกับการเมืองเราตอนนี้
2: เพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน
3: ครับ
2: ทุกคนก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
3: คาดหวังว่าหลังจากนี้การทำงานของรัฐบาลจะราบรื่นพรรครวม
2: ก็ราบรื่นมาโดยตลอดนะครับทำงานกันเข้าหากันได้ดีมากนะครับ
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันแล้วในภาคแรกนี่คือการนับถอยหลังเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อกันที่ภาค2กับบรรณาธิการข่าวการเมืองคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์นะครับคุณเสาวลักษณ์ครับถ้าต่อภาค2เนี่ยตอนนี้เราพอจะได้เห็นแล้วเรื่องที่เขาจะจัดลำดับจะใช้คำว่าจัดกองทัพนักการเมืองเพื่อรับศึกซักฟอกรัฐบาลเข้มแข็งพอที่จะต้านรับการซักฟอกจากฝ่ายค้านได้ไหมครับ
4: จริงๆอย่างที่เราเคยคุยกันเรามั่นใจว่าพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนเขาต้องทำงานอย่างเข้มแข็งแน่กับโอกาสของการซักถามและซักฟอกที่จะเกิดขึ้นปีละ1ครั้ง
0: คือเขาน่ะสุดตัวแน่
4: สุดตัวแน่แล้วก็ยังมีพรรคประชาธิปัตย์ที่จะเข้ามาเสริมทัพอีกแต่ด้วยความที่190เสียงของพรรคภูมิใจไทยของรัฐบาลที่มีพรรคร่วมเพียงแค่พรรคเดียวอย่างเพื่อไทยเราบอกแล้วว่ามีดีลแน่ดีลสำหรับงูส้มงูเขียวงูแดงเราเห็นภาพการจับมือกอดคอกันระหว่างน้ำเงินกับแดงไปแล้วแต่สัปดาห์นี้มันมีนัยยะมากกว่านั้นของการเจอกันและแน่นอนว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยที่เตรียมรับมือกับการซักฟอกดีลงูเขียวเราพูดกันยังไม่ทันจบยังไม่ทันสิ้นความแต่ความนั้นก็ปรากฏแล้วนั่นก็คือครูใหญ่เนวินยกทีมบุรีรัมย์ไปเตะฟุตบอลอุ่นเครื่องที่ราชบุรี FCการเจอกันของคุณเนวินกับสสบุญยิ่งไม่ได้เจอกันในแบบที่เป็นฟุตบอลเท่านั้นมีจังหวะของการพูดคุยและทำให้คอการเมืองจับตาไปดูเรื่องของดิวงูเขียวสสบุญยิ่งอยู่พรรคกล้าทำแล้วไม่ได้เป็นแค่สสหนึ่งเดียวนะคะนี่คือบ้านใหญ่ราชบุรีและมีสสอยู่ในมือถึง10คนการเจอกันย่อมต้องคุยกันทางการเมืองอยู่บ้างแหละแล้วสายสัมพันธ์ผ่านภาพที่สะท้อนออกมาในทางการเมืองก็เชื่อกันได้ว่าอาจจะไหลไปรวมกันในอนาคตก็เป็นไปได้แล้วในส่วนของการทำงานแน่นอนว่าภูมิใจไทยกับกล้าทำก็มีนัยยะทางการเมืองต่อกันอยู่แล้วและหลักการของภูมิใจไทยก็ยึดโยงอยู่กับการเมืองบ้านใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นนี่ไม่แปลกเลยที่จะมีการพูดคุยกันแล้วคอการเมืองจับตาว่านี่คือดีลงูเขียวแม้นายกจะบอกว่าไม่มีดีลงูเขียวไม่มีงูเขียวในมือมีแค่น้ำมันเขียวอันนี้เป็นฉากหนึ่งที่เราคิดได้ว่ามันมีนัยยะทางการเมือง
0: คุณไผ่ก็บอกว่าไม่ยอมให้ใครมาล้วงคอหมองูแน่ๆ
4: เพราะเป็นคนจับงูก่อน
0: ใช่เป็นหมองูมาก่อนนะฮะแต่ว่าภูมิใจไทยคุณเสาวลักษณ์ก็ยังบอกเลยว่ามี192เสียงรวมกับเพื่อไทยนี่ก็ทรงพลังมากแล้วทำไมยังต้องการงูอีกครับ
4: แน่นอนว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับนายกอนุทินนายกแม้จะเป็นครั้งที่สองแต่นี่คือความสำคัญที่จะต้องมีความไว้วางใจที่จะเดินหน้าไปสู่การเป็นรัฐบาลในปีที่สองให้ได้อย่างสง่างามเพราะฉะนั้นการโหวตครั้งนี้ถึงสำคัญมากภาพการเจอการของคุณอนุทินกับอดีตนายกเศรษฐาก็เป็นอีกบริบทหนึ่งทางการเมืองที่หลายคนเอาไปวิเคราะห์แม้จะเจอกันในเวทีมวยราชดำเนินแต่คุณเศรษฐากับคุณอนุทินไม่ได้เป็นแค่นักการเมืองธรรมดาแต่นี่คือนายกเจอกับอดีตนายกเจอกันในฐานะเพื่อนและเจอกันในฐานะทางการเมืองก็เป็นไปได้คุณอนุทินตอบคำถามว่านี่ใช่ปฏิญญาโมนาโกหรือเปล่า
0: ครับ
4: คุณอนุทินบอกว่านี่ไม่ใช่ปฏิญญาโมนาโกแต่นี่คือปฏิญญาม็อกโคนา
0: ครับ
4: ม็อกโคนาที่ต้องหาแก้ง่วงม็อกโคนาที่ต้องหมายถึงการพูดคุยกันอาจจะต้องใช้เวลาเยอะหรือเปล่าและหลายเรื่องไหมอันนี้

0: ็นบริบททางการเมืองที่เรามองไปถึงภาพที่คุณอนุทินเจอกับคุณทักษิณในงานศพของสสเกรียงอดีตสสเกรียงก็มีความสำคัญไม่น้อยเหมือนกัน1อดีตสสเกรียงก็คือบ้านใหญ่กันตินันบ้านใหญ่กันตินันที่เคยไปปรากฏตัวที่โรงแรมภูแมนก่อนเลือกตั้งปี2569นี่อาจจะไม่ได้ธรรมดาสำหรับแดงกับน้ำเงินแต่อาจจะหมายถึงภูมิใจไทยกับบ้านใหญ่ทางการเมืองของอุบลราชธานีด้วยแน่นอนว่านี่คือนัยยะทางการเมืองที่เรากำลังมองว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์ของการรับมือการซักฟอกนั่นเป็นเพราะว่าซักฟอกคราวนี้สถานการณ์บ้านเมืองรุมเร้าหลายปัญหาซะเหลือเกินการเมืองก็กำลังถูกเขย่าเรื่องของเสถียรภาพแถมมีกระแสที่บอกว่าจะอยู่ได้ปีเดียวเข้ามาอีกนั่นแหละคือความสำคัญที่คุณอนุทินจะต้องรับมือให้ได้อย่างชัดเจนและมั่นคงและได้รับความไว้วางใจที่สูงพอที่จะก้าวไปสู่ปีที่สองอย่างเหนียวแน่น
1: ซึ่งลำพังเสียงจากของตัวเองเสียงจากของเพื่อไทยเสียงงูเขียวยังไม่พอยังมีต้องมีงูอื่นด้วยงู
0: แน่นอนว่าต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆไม่เชื่อก็ลองรอดูการโหวตแล้วละกันเพราะว่า25สิงหาคมนี้เปิดสภาไปอาจจะมีกฎหมายสำคัญที่ต้องผลักดันด้วยแต่ก็ต้องมีซักถามยัตตินี้จะต้องมีการยื่นไปเพื่อสอบถามแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจะปมอะไรก็แล้วแต่นั่นคือการอภิปรายที่จะเขย่าเสถียรภาพของรัฐบาลยกแรกยกที่สองก็มาด้วยซักฟอกแม้ฝ่ายค้านจะบอกว่าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็เหมือนกับเผาตัวเองที่จะต้องสู้กับกำแพงที่ไม่มีวันพังทลายลงมาแต่สุดท้ายแล้วกำแพงนั้นอาจจะหนาแต่กรวงและสูงแต่เปราะก็ได้อันนี้คือความหวังของพรรคประชาชนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังเปิดสภาแล้วก็ยังต้องมีเวทีของการเลือกตั้งซ่อมอุดรธานีมีรายงานข่าวว่าเพื่อไทยถอยให้กับภูมิใจไทยอันนี้ทั้งที่ผู้สมัครของเขาอยู่ในอันดับ2ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะคะแต่ถอยให้แล้วก็ให้ภูมิใจไทยไปสู้กับประชาธิปไตยใหม่อย่างน้อยๆ นี่คือการแสดงความมั่นใจการแสดงศักยภาพของภูมิใจไทยที่จะรักษาที่มั่นโดยไม่มีคู่แข่งและคู่แข่งนั้นก็ไม่ใช่สีแดงซะด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในอีกภาพหนึ่งที่จะฉายออกมา
1: ครับดูแล้วสีแดงสีน้ำเงินนะฮะเพื่อไทยกับภูมิใจไทยดูจะแพ็คทีมกันแน่นมากเลยนะถ้านี่คือกำแพงที่คุณอนุทินหมายถึงเนี่ยมันเป็นกำแพงทางการเมืองที่แกร่งทีเดียวนะครับ
0: ค่ะจะแกร่งมากน้อยแค่ไหนเราก็ยังฝากความหวังของการติดตามตรวจสอบรัฐบาลอยู่ที่พรรคประชาชนวันนี้เรามองเห็นคดีหัวเลือกสว.ว่าเป็นขบวนการเปิดเวทีมาพรรคประชาชนเปิดเวทีมา4ครั้งแล้วเขย่ามาโดยตลอดและบทสรุปของการหัวสว.ก็คือขบวนการมีผู้สมัครมีโหวตเตอร์มีโพยมีค่าตอบแทนแต่ตอนนี้กำลังจะถูกขยายผลไปเรื่องของการได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยซึ่งอาจหมายถึงการยุบพรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยก็ได
1: ้
0: ถ้า7กันยายนนี้นัดสุดท้ายของกกต.เขาลงมติชี้ขาดและส่งให้ศาลฎีกาแต่ก็อยู่ที่ว่าจะส่งให้ศาลฎีกาแบบไหนแบบที่จะผิดเฉพาะบุคคลหรือแบบที่จะเหมาเข่งทั้ง229คนตามที่พรรคฝ่ายค้านกำลังเขย่าไปจนถึงการมีคดีหัวสว.ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งหมายถึงการได้มาซึ่งอำนาจโดยมิชอบและนั่นแหละค่ะจะตามมาด้วยคดียุบพรรคภูมิใจไทยพอไปดูเรื่องของการหัวสว.ในเวทีซักฟอกอาจจะถามและตอบอะไรไม่ชัดเจนเพราะนายกเขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่ตอบเรื่องนี
1: ้
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับงานการบริหารแต่ถ้าไปดูที่ปมของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเวลานี้ปปช.บอกว่ายังไม่เจอนักการเมืองแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่เจอนะคะปมนี้ก็เป็นปมสำคัญอยู่เหมือนกันจริงๆก็ไม่ต่างกับตำรวจที่เคยมีปมปัญหาเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งถ้าไปยึดโมเดลสีสเกตสำหรับนายหน้าที่เข้ามาซื้อขายตำแหน่งและเข้าไปร้องต่อกรรมาธิการปปช.นั่นหมายความว่าการซื้อขายตำแหน่งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนี่อาจจะเป็นอีกปมหนึ่งสำหรับการอภิปรายซักฟอกที่หนักหนาสาหัสอยู่พอสมควร
1: นี่งานนายกทั้งนั้นเลยนะฮะ
0: อันนี้ตรงสุดแล้วนอกจากตรงสุดเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องของอาวุธปืนอีก การบริหาร

0: ราชการแผ่นดินที่ละหลว
1: ม
0: เกิดอาชญากรรมเกิดปัญหาอาวุธปืนเกิดสภาพทางสังคมที่จะต้องทบทวนกันเรื่องของการใช้ปืนนี่ก็เป็นอีกช่องว่างหนึ่งรวมๆไปถึงไวรัลที่อยู่ในโซเชียลด้วยหรือเปล่าจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกมรดกบาปที่คุณอนุทินจะต้องเข้ามาแก้นั่นก็คือการสั่งระงับการซื้อปืนทั้งๆที่รุ่นพ่อซึ่งเป็นมท.1เปิดซื้อขายปืนด้วยป.5 อย่างกว้างแล้วก็กลับมาต้องจำกัดอยู่ในรุ่นลูกอันนี้อาจจะต้องถูกอภิปรายอย่างหนักหน่วงอยู่เหมือนกัน
1: ครับคุณเสาวลักษณ์ผมเห็นภาพแล้วตอนนี้เพื่อไทยกับภูมิใจไทยแพ็คทีมแน่นแกร่งแต่ว่าฝ่ายค้านพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ก็มีวัตถุดิบให้ไปซักฟอกทิ่มแทงเขาเยอะเหมือนกันนะครับคือเสียงในสภาน่ะสู้ไม่ได้ 100% ไม่มีทางแต่ว่าโดยเนื้อหาคุณเสาวลักษณ์ว่าสามารถสร้างแผลให้รัฐบาลได้ขนาดไหน
0: จริงๆก็เขาบอกว่ามันไม่สามารถทำได้ด้วยเสียงโหวตทำการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยเสียงโหวตแต่เนื้อหาพยานหลักฐานและสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านจะอภิปรายคือจะทำให้สังคมไม่ไว้วางใจรัฐบาลเหมือนกับช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาได
1: ้
0: นั่นหมายความว่าก้าวสู่ปีที่2อาจจะสั่นคลอนด้วยพลังของภาคประชาชนสั่นคลอนด้วยพลังของพรรคฝ่ายค้านรวมๆกันก็เป็นไปได้
1: ไม่สง่างามอย่างที่หวังแล้วคร
0: ับใช่ค่ะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ถ้าข้อมูลการอภิปรายชัดเจนมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับพรรคประชาชนที่จะเป็นฝ่ายอภิปรายแล้วนั่นคือสารที่จะส่งไปถึงภาคประชาชนที่จะไว้ใจกับรัฐบาลสีน้ำเงินมากน้อยแค่ไหนในช่วงปีที่2แล้วยังมีกระแสอีกที่บอกว่าจะอยู่ได้แค่ปีเดียวอันนี้เป็นงานยากเลยทีเดียว
1: สำหรับ
0: ร
1: ั
0: ฐบาลพ
1: ร
0: รคภูมิใจไทยก็อาจจะเป็นไปได้ไม่งั้นคงไม่ต้องเดินเกมกลยุทธ์ทางการเมืองท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยท่ามกลางปัญหาแบบนี้ด้วยการจับมือกันระหว่างแดงกับน้ำเงินที่เหนียวแน่นระหว่างแดงกับน้ำเงินที่กำลังมีงูเขียวหรืออาจจะกำลังมีงูสีส้มหรือจะมีงูสีฟ้าเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นสำหรับการเมือง
1: ครับคุณเสาวลักษณ์มันเป็นไปได้ไหมว่าสุดท้ายแล้วอาจจะรัฐบาลอาจจะเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆไม่ไหวแล้วต้องเปิดทางให้พรรคกล้าทำเข้ามาเสริมทัพกันหน่อย
0: จริงๆถ้ามองจากบริบทของร้อยเอกธรรมนัสอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นโดยเฉพาะเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์และคำพูดที่บอกว่ายังอยากให้รัฐบาลทำงานให้มากที่สุดนั่นหมายความว่ายังไม่มีช่องว่างสำหรับพรรคกล้าทำเข้ามาก็เป็นไปได้โดยเฉพาะความเหนียวแน่นระหว่างครูใหญ่เนวินชิดชอบกับคุณอนุทินแล้วก็เชื่อมต่อไปถึงคุณจุลพันธ์และคุณทักษิณชินวัตรในฐานะนายใหญ่ของพรรคค่ายสีแดงเพื่อไทยก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
1: ซึ่งเขาอาจจะต้องเลือกแค่หนึ่งใดคือถ้าเขาเลือกถ้าภูมิใจไทยเลือกที่จะร่วมงานกับเพื่อไทยก็ต้องเพื่อไทยแต่ถ้าเลือกที่จะร่วมงานกับกล้าทำเพื่อไทยอาจจะต้องขยับหลุดออกไปเลย
0: ซึ่งเวลานี้เพื่อไทยยังไม่คิดจะขยับ
1: ครับ
0: ยังคิดที่จะจับมือกันอย่างกลมเกลียวกับพรรคภูมิใจไทยถ้าขยับเมื่อไหร่ทำให้ไม่ไว้วางใจเมื่อไหร
1: ่
0: นั่นแหละค่ะคือทีของพรรคกล้าทำที่จะเข้ามาแทรก
1: สุดท้ายครับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์พอจะมีพื้นที่ให้ได้โชว์ฟอร์มไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามแต่ตอนนี้ในทางการเมืองมากขนาดไหนนี่เราคุยกันแบบส้มแดงเขียว
0: มาหลายสัปดาห์แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่จริงๆประชาธิปัตย์ในช่วงของการฟื้นฟูในช่วงของที่มีผู้นำเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มั่นใจได้ว่าการอภิปรายที่จะมีขึ้นนี้จะทำหน้าที่ควบคู่ไปกับพรรคประชาชนได้การทำงานของพรรคประชาธิปัตย์แม้จะต้องสร้างข้างหน้าที่หมายถึงการทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านแล้วยังต้องสร้างข้างหลังที่หมายถึงการฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนั่นอาจจะต้องใช้เวทีของการซักฟอกเป็นอีกเวทีนึงที่จะแสดงศักยภาพว่าประชาธิปัตย์จะลุกขึ้นมาได้จริงจริงจังจังหรือไม
1: ่ครับ
0: แล้วจะทำหน้าที่ได้ต่อไปในสถาบันพรรคการเมืองได้หรือเปล่าคะ
1: ครับเอาละครับขอบคุณคุณเสาวลักษณ์นะครับ

0: เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เรายังต้องจับตามาตรการคุมอาวุธปืนนะครับคุณผู้ชมหลายเหตุการณ์ที่โศกสลดแล้วเกิดขึ้นในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาปฏิเสธยากครับว่าปืนคือหนึ่งในปัจจัยที่นำไปสู่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับ
1: อย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้านป้องกันตัวในบ้านจริงๆก็ไม่ได้แล้วคุณลองยิงโจรในบ้านน่ะมันก็

0: ดีๆกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นที่ผ่านมาเป็นไงไม่รู้แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ของที่ดีใครมีอยู่ใครตัวก็คิดว่าตัวเองกำลังเหนือคนอื่นเขา
1: น ายกรัฐมนตรีมีมาตรการออกมามากมายครับคุณผู้ชมทั้งกฎหมายทั้งมาตรการทั้งการยกเลิกโครงการจัดหาอาวุธปืนที่เรามักจะเรียกกันว่าเป็นโครงการปืนสวัสดิการแต่ทั้งหมดนี้เพียงพอหรือเปล่ากับเป้าหมายที่สังคมต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินช่วงนี้เราพูดคุยกับอดีตผู้บังคับการปราบปรามนะครับพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถครับผู้การสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณรุชัยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ผู้การครับมีมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาวออกมานะครับก็พอได้เห็นแหละระยะยาวเป็นเรื่องกฎหมาย
2: ครับ
1: ระยะสั้นก็จะมีเรื่องของใครได้ปืนมาแล้วก็ต้องรีบไปขอใบป.4 ถ้าเกิดว่าคุณไม่ขอภายใน30วันปืนคุณเถื่อนนะกับอีกอย่างนึงคือยกเลิกปืนโครงการสวัสดิการให้หมดเลย
2: ครับ
1: เพียงพอหรือยังครับกับสิ่งที่เราต้องการ
2: คงไม่เพียงพอถ้าจะทำให้แน่นๆจริงๆนะครับ
1: ครับ
2: ระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องดำเนินการจะเห็นจากประเด็นของการก่ออาชญากรรมหรือเกิดอาชญากรรมเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปืนที่อยู่ในการครอบครองของคนที่มีใบพกช่วงหลังโดยเฉพาะกรณีกราดยิงกราดยิงหลายครั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะปืนใกล้ตัวทั้งหมดนะครับตั้งแต่การยิงที่โคราชก็ดีตำรวจเข้าไปการยิงในโรงเรียนอนุบาลก็ดีนะครับแล้วจนถึงเด็กการยิงเนี่ยซึ่งติดกันหรือแม้กระทั่งที่ภาคใต้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะส่วนใหญ่เป็นปืนมีใบอนุญาตถึงปืนใกล้ตัวการดำเนินการตรงนี้การที่จะงดใบป.12ก็ดีหรืองดการซื้อขายก็ดีเนี่ยผมว่าการงดการซื้อขายเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ
1: ่
2: ของระบบเศรษฐกิจของผู้ค้าที่มีอยู่มายาวนานนะครับแล้วการดำเนินการเนี่ยแต่ผมเห็นว่าการชะลอหรือการดูแลตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะการครอบครองอาวุธปืนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมี6 ล้านกระบอกนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า6ล้านคนนะเพราะการครอบครองเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างผมโดยเฉลี่ยผมมี5 กระบอกซึ่งมีใบพกนะและผมก็จดตามภูมิลำเนาผมอยู่มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพผมก็มีนายทะเบียนอยู่กรุงเทพถ้าใครมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนก็นั่นคือนายทะเบียนของเขางั้นบางคนก็จะมีตั้งแต่20 กระบอกไอ้แม่ระดับรัฐมนตรีพักใดพักหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าเลี้ยงคนละ8-9 คนที่ทางช่องสาวมาก็มีปืนตั้งแต่คนกลุ่มพวกนี้เป็นปืนที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็ถือครองเยอะงั้นไม่ใช่6 ล้านคนอาจจะตัวเฉลี่ยประมาณสักล้านกว่าคนที่มีปืนชอบด้วยกฎหมาย
1: เพราะ1 คนมีมากกว่า1 กระบอก
2: ใช่1 คนมีมากกว่าแต่คนพวกนี้จะบกพร่องในเรื่องของการถือครองก็คือปล่อยปะละเลยให้ปืนเนี่ยมันไปติดมือไปในเวลาที่ไม่อันควรนะครับคือก่อด้วยเขาเรียกโมหะสจิตหรือเตรียมการเพื่อจะล้างแค้นหรือใช้ในการประทุษร้ายเพื่อนที่เคยอดีตเป็นเพื่อนกันขณะนี้เป็นคู่อริอย่างเช่นรายการรายสุดท้ายนะครับ
1: ยกตัวอย่างคุณฉลองเรียก
2: คุณฉลองนะครับ
1: ปืนก็ไม่ใช่ปืนเถื่อนแล้ว
2: ไม่ใช่ปืนเถื่อนครับ
1: ขออนุญาตมีใบถูกต้อง
2: ผมว่าเขามีป.4 เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดิมในที่เขารายงานเขาบอกมี9 กระบอกด้วยแต่เขาเซ็นโอนไปลอยๆไอ้การเซ็นโอนไปลอยๆก็เป็นปืนเถื่อนนะครับใครถือครอบครองจำนำไว้พวกนี้ก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายหมดอะพูดง่ายใครถือคอไม่ไปทำใบป.3แล้วขอออกใบป.4ก็จบเหมือนกัน
1: ไอ้ปัญหาของใบพวกนี้มันเป็นใบอนุญาตแต่ว่ามันไม่ได้ห้ามการกระทำใบป.3คืออนุญาตให้ผมไปซื้อถูกไหมคร
2: ับใช่ครับคือตั้งแต่ป.1เลยคนไม่เคยมีปืนเนี่ยยื่นแบบป.1เพื่อขอป.3ป.3คือจะไปซื้อปืนแต่ป.3เนี่ยเกิดสภาพปัญหาของก่อนป.3คือนายทะเบียนเนี่ยออกไปเป็น100 ใบแต่คนที่ไปขอเนี่ยอาจจะไม่ไปซื้อนะครับหรือคนที่ไปขอเนี่ยอาจยังรอปืนที่จะสวม
1: แล้วขอแล้วไม่ซื้อเหรออ
2: ่า
1: อันนี้เป็นปัญหาไหม
2: เป็นปัญหา
1: ครับ
2: คือไม่ได้ไปซื้อไดเรกตรงจากร้านปืนหรือไม่ได้ไปรับโอนจากพ่อแม
1: ่ครับ
2: หรือไม่ได้ไปซื้อขายจากคนที่จะขายปืนอย่างเงี้ยก็ถือครองไหมอาจจะรอดูปืนที่เขาเรียกว่าที่จะเอามาตบตานะครับในการถือครองก็จะมีไอ้ป.3นี่ก็จะหายไปจากระบบ
1: ครับ
2: นะที่เขาต่อว่าเรื่องในป.3เรื่องเนี้ยการถือครองจึงมีอายุของป.3ถ้าไม่ซื้อใน1 เดือนไม่ซื้อใน15 วันป.3หมดอายุ
1: ครับ
2: นะก็คือเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่สมบูรณ์เพราะว่าการควบคุมของนายทะเบียนเองเนี่ยไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
2: พอเลยออกหัวกระดาษป.3มีคู่มีเขาเรียกมีหัวฉีกอะนะมันก็เป็นเล่มเล่มมันก็เคลื่อนไปตามเล่มมันไม่อยู่ในระบบเทคโนโลยีที่จะเรียนรันเช่นกรุงเทพกทม.0001ไล่ไปเรื่อยปีนี้ทับปี

0: ไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นระบบแล้วก็สุกจัดเก็บว่าใครมาขอใครฮะแล้วจะซื้อที่ร้านไหนหรือรับโอนหรือไปซื้อโดยตรงจากตัวของเจ้าของปืนนะครับก็ต้องขอทำเรื่องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติระยะเวลาก็ต้องมีเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือผู้ขอนะครับว่าคุณมีสมบัติในการที่จะครอบครองปืนได้ไหมคุณไม่เป็นนักเลงหัวไม้คุณมีประวัติไม่เป็นอาชญากร
1: ค
0: ุณไม่ต้องห้ามในคุณสมบัติก็หลวงเองคือตัวตำรวจเองเนี่ยที่เป็นท้องที่เนี่ยก็จะปลุกไปให
1: ้โอ้แต่ว่าการขอแบบนี้พอสุดท้ายแล้วถ้ามีเหตุเกิดขึ้นสืบย้อนกลับไปบอกว่าโอ้นี่ตัวดีเลยนะแต่ตอนขอเนี่ยขอได
0: ้
1: ฮะ
0: ใช่ครับก็มันมีครับมีเพราะว่าอยู่ที่เจ้าที่ตำรวจจะสอบแสวงหาหลักฐานอย่างนั้นได้อย่างไ
1: ร
0: นะครับแล้วบางคนก็คือขอแล้วขออีกขอจนสนิทกับตำรวจคนที่ไปปลุกให้ด้วยมันก็เป็นเรื่องของการเอาพูดง่ายปล่อยปละเลยพูดง่ายที่ปล่อยให้คนที่มีพฤติกรรมไม่ดีถือครองอาวุธจำนวนมาก
1: อาจจะซี้กันและเกียร์เสียกัน
0: มันเป็นไปได
1: ้สมมติว่าจะซื้อป.3คือให้ซื้อ
0: ครับ
1: ซื้อแล้วไปขอป.4
0: ใช่ครับ
1: ป.4คือเพื่อครอบครอง
0: ถือครองครับ
1: ถือครองแต่ไม่ได้หมายความว่าถือไปไหนมาไหนนะ
0: ไม่ใช
1: ่
0: ถือครองไว้ที่บ้านอย่างเดียว
1: ครับ
0: เพราะปืนป.4เนี่ยคือเก็บไว้ครอบครองมีและใช
1: ้ครับ
0: มีและใช้ที่บ้านนะไม่ใช่มีแต่กฎหมายก็ยังมีนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่บอกว่าเอาออกนอกบ้านไม่ได้นะครับโดยเหตุจำเป็นเช่นเจ้าของร้านทองเนี่ยจะต้องขนทองหรือขนเงินประมาณ10 ล้านเพื่อไปแบงค์หรือไปเดินทางไกลจากอำเภอนึงเนี่ยไปอีกอำเภอนึงเนี่ยทางเปี่ยวในเวลากลางคืนเนี่ยมันจะต้องป้องกันตัวเองก็สามารถเอาปืนนั้นดูแลทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยได้กฎหมายก็ยังมีข้อยกเว้นนะครับไม่ใช่เหมือนกับผมไม่มีใบป.12แล้วผมเอาไปไหนไม่ได้ไม่ใช่ครับ
1: อ๋อไม่ใช่เด็ดขาดครับ
0: ไม่ใช่เด็ดขาดนะ
1: ครับใบป.12คือใบอนุญาตให้พกพา
0: ให้พกพาในที่สาธารณะ
1: ซึ่งคนที่จำเป็นต้องมีใบป.12เนี่ยผมนึกออกแต่ข้าราชการฝ่ายปกครองทหารตำรวจอะผมนึกกลุ่มอื่นไม่ออกเลย
0: คือส่วนใหญ่จะเป็นทหารตำรวจเนี่ยเขามีหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะถือครองได
1: ้
0: หรือพาไปได้ในขณะปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: นะครับถ้าเขามีหน้าที่เนี่ยในเขตกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลตำบลอำเภอนี
1: ้
0: เขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกไปใช้อาวุธปืนเนี่ยออกไปตรวจตราพกพาไปในเขตพื้นที่เขาในท้องที่เขาหรือท้องถิ่นเขาอำเภอก็จะมีสิทธิ์ไปตำรวจตอนนี้ตำรวจเนี่ยมันมีพระบัญญัติตำรวจเนี่ยมาตรา8ทวีเนี่ยมันให้อำนาจพิเศษของตำรวจเนี่ยโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยมีอำนาจตามพ.ร.บ.ตำรวจอีกมาตรา6เรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีโดยเฉพาะการสืบสวนเนี่ยจะต้องถือครองคือตำรวจเป็นเจ้างานตลอด24 ชั่วโมงมีหลายฎีกานะครับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเผชิญเหตุแล้วไม่ปฏิบัติงั้นความเสี่ยงตรงนี้ทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถที่จะพาอาวุธปืนเนี่ยไปในการทำหน้าที่สืบสวนคดีต่างได้ในภูมิภาคทั้งหมด
1: ไม่ต้องมีใบป.
0: ไม่ต้องมีอ่ะเพียงแต่ชั้นยศต่ำลงมาจากร้อยเอกเนี่ยก็ให้ภูมิชาเนี่ยลงนามรับรองมาเพื่อกำหนดว่าจะถือครองปืนอะไรไปไหนทำอะไรเท่านั้นเอง
1: เนี่ยอย่างนี้คนก็จะตั้งคำถามว่าอ๋องั้นถ้าเราจะคุมปืนเนี่ยอย่างน้อยคุมใบป.12ไล่ไปป.12 ป.4 แล้วป.3 เนี่ยถ้าเป็นสามัญชนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าอ่ะอย่างผมบอกโอ้เนี่ยผู้การสุวิสารผู้การปราบปรามมีใบป.12 นะผมไม่แปลกใจหรอก ตกลงท่านมีไหมฮะ
0: ไม่มีครับผมเคยขอคือตอนนั้นผมเป็นผู้การผมเคยมีปืนที่ผมจะพกบ่อยๆก็คือนอร์ทอเมริกานะพอผมได้มาผมก็จะขอปืนใบพกนะครับเพราะว่าผมจะทำไปพกเพื่อหลังจากเกษียณดูผมด้วยนะแต่จริงๆแล้วขณะนั้นผมขอไปตามหน่วยไปถึงข้างบนเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้เขาบอกว่าผู้การกองปราบไปทั่วราชอาณาจักร
1: แล้วได้อยู่แล้ว
0: มีหน้าที่ที่จะระงับปราบปรามเหตุแล้วนะครับก็ผมก็มีปืนอีก4 กระบอกเป็นปืนเล็กปืนสั้นนะครับแล้วก็ปืนยาวอีกกระบอกหนึ่ง
1: ก็คือโดยบทบาทหน้าที่ท่านสามารถที่จะทำได้
0: ถือไปครองได
1: ้ถ้าอย่างนั้นแล้วใครกันล่ะที่มันจะเป็นต้องมีใบป.12
0: ฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าวานิชนะครับแล้วก็อดีตข้าราชการอ
1: ย่างที่ท่านยกตัวอย่างว่าร้านทอง
0: ร้านทองอย่างเงี้ยนะครับ อยากต้องมีเจ้าของร้านทองนะครับหรือนายแบงค์อย่างนายแบงค์ที่มีปืนอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีความจำเป็นต้องขนย้ายแล้วก็บริษัทรปภ.อย่างเงี้ยนะบริษัทรปภ.ซึ่งอาจจะต้องมีรถลิมูซีนที่จะขนเงินจำนวนมากพวกนี้ก็จะมีใบพกที่จะติดตัวไปนะครับ
1: มีไหมแบบคนที่ใหญ่โตมาก
0: ก็มีครับมีครับก็ถ้าง่ายๆก็ให้นายกเปิดมาดีครับป.12ครั้งสุดท้ายเนี่ย1 ปีเนี่ยเซ็นให้ใครไปบ้าง
1: ครับ
0: ไปหาก็ให้ฝ่ายการเมืองไปหามาแล้วกัน
1: ไอ้ที่ว่าใบป.12ไม่ได้ออกให้มานานแล้วมันไม่ได้นานมากขนาดน
0: ั้
1: น
0: ใช่ครับ
1: ไม่ถึง10 ปีนะ
0: ไม่ถึง10 ปีครับก็คือถอยไป6-7เท่านั้นเองที่ช่วงนายกเป็นม.ท.1ใหม่ๆนะครับก
1: ็
0: คงผมว่าเกิดจากท่านนาย

0: รำคาญกันขอมากกว่านะครับเลยไม่อยากให้เซ็นให้ใครเพราะส่วนใหญ่คนมีป.12เนี่ยมักไม่ได้ก่ออาชญากรรมหรอกครับเพราะเขารู้เพราะการมีป.4เนี่ยบางคนโดยเฉพาะเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยเขาจะรู้จากยุทธวิธีการถือคลองการควบคุมปืนการแยกอาวุธปืนจากเครื่องกระสุนปืนออกจากการเก็บว่าปืนไว้ในที่ตู้เซฟการเก็บให้พ้นมือคนหรือการถือคลองในขณะปฏิบัติหน้าที่จะต้องระมัดระวังยังไงนะครับแต่ก็มีบางครั้งก็เจ้าที่ตำรวจอาจจะทำปืนลั่นเองได้ก็มีเยอะแยะครับก็นั่นเป็นเรื่องของการหลุดออกจากวิถีการฝึกซ้อมของการครอบครองปืนส่วนเรื่องกระบวนการการใช้ปืนเนี่ยเขาจะถูกระงับอารมณ์โดยการฝึกเรื่องจริยธรรมเรื่องการบทบาทหน้าที่การถือปืนและการนำพาปืนไปในที่ต่างๆแต่ถ้าบางคนก็มีทะลุป้องประเภทเราพูดง่ายๆพูดภาษานักเรียนก็หยาบก็คือซ่าก็พกติดตัวไปเรื่อยตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะบางคนเนี่ยก็มีหน้าที่สายสืบทุกคนอ่ะมีปืนติดตัวหมดครับนะครับแล้วก็ใช้ในการป้องกันเหตุส่วนใหญ่เหตุที่เขาถือปืนเนี่ยเขาก็มีเพื่อดูแลประชาชนได้เล็กโดยตรงเลยนะครับเกิดอาชญากรรมเกิดการจะยิงกันหรือเกิดการที่จะมีคนร้ายใช้อาวุธปืนเนี่ยก็จะเข้าไปเหมือนกับเป็นแบ็กอัพเพื่อข่มขู่คนร้ายด้วยว
1: ่
0: าอยู่ยิงมาอยู่ก็ถูกยิงกลับอย่างเงี้ยนะ
1: ในเช
0: ิงป้องปรามไม่ได้เหมือนกับไปทำร้ายใครนะครับอันนั้นแต่ถ้าไปอยู่ในภาวะที่ดื่มเหล้าเมาหรือควบคุมสติไม่ได้มันก็เป็นเหตุอันสุดวิสัยที่เราไม่สามารถควบคุมคนประเภทนี้ได้อยู่แล้ว
1: คือเรื่องบทบาทหน้าที่ที่จำเป็นต้องมีอาวุธลักษณะแบบนี้ผมเข้าใจแต่ว่าด้วยเรื่องที่ว่าใบอนุญาตก็อนุญาตตามกฎหมายแต่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมคนได้นี่ก็เป็นที่ประจักษ์มากว่ามันก็เป็นจริง
0: จริงครับมันเลยมีเรื่องจริงอาชญากรรมกรณีการยิงเนี่ยมันถ้ายังไม่แก้ไขปัญหาเรื่องการการยิงอย่างสมบูรณ์แบ
1: บ
0: เป็นวงรอบเป็นคือเป็นหลักนิเวศต้องหาปัดหลักนิเวศของคงปืนเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าปืนเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อเหตุนะครับถ้าเราดึงปืนออกจากระบบเนี่ยเขาก็ต้องใช้อาวุธอื่นแทนนะแต่อาวุธอื่นเนี่ยมันไม่สามารถทำความเร็วได้เท่าอาวุธปืนนะเดินถือมีดไปซวกเนี่ยบางคนก็เอาไม้ตีสู้อย่างได้เลยนะอันนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกทำร้ายได้ยาวขนาดนั้นแต่ถ้ามีปืนเนี่ยมันยิงเป็นลั่นๆทุกคนก็จะวิ่งหนีหมดนะก็มีการระบาดไปเรื่องการยิงก็อยู่ที่ว่าการเข้าถึงนิเวศของปืนเนี่ยมันเข้าถึงได้เร็วขนาดไหนถ้ามีการไม่ตัดวงจรการเข้าถึงเนี่ยนั่นคือหลักการนะครับว่าจะทำให้อาชญากรรมรีดิวลงยังไงนะครับโดยเฉพาะเรื่องการยิงถ้ายังปล่อยปะว่าเด็กเข้าถึงปืนได้เร็วรู้เห็นวิธีการใช้นะครับแล้วสามารถรายล่าสุดถ้าเกิดมีถ้าหาข้อเท็จจริงได้ว่าปู่เขาเคยพาไปสนามยิงปืนหรือเอาปืนมาให้ดูหรืออะไรพวกนี้นะในเบื้องหลังเนี่ยก็จะเป็นเหตุหรือต้นเหตุที่เขาสามารถหยิบจับปืนนั้นโดยไม่ระคายเคืองพูดง่ายมีความชำนาญหรือหยิบมาโดยไม่ลังเลใจ
1: เข้าถึงได้และยังถนัดมือด้วย
0: แล้วถนัดใช้ด้วยเพราะว่าปืนออโตเมติกเนี่ยเรียนผู้ชมเลยครับว่ามันไม่ใช่ยิงง่ายๆนะครับโดยเฉพาะการจับปืนออโตเมติกเนี่ยสิ่งแรกก็คือหนึ่งมันมีเซฟดับเบิลเซฟของปืนยกเว้นเป็นปืนเถื่อนอย่างเดียวซึ่งเป็นปืนสไลด์อย่างเดียวไม่มีกลไกสำคัญแต่ถ้าเป็นปืนมานอกเนี่ยซิกซาวเออร์สมิธต่างๆก๊อกเกิร์กเนี่ยมันก็จะมีเซฟดับเบิลเซฟบางชนิดเนี่ยมันมีสันปืนตรงสันปืนเนี่ยม
1: ัน
0: จะเป็นแหนบเพื่อเป็นเซฟอีกถ้าบีบไม่แน่นเนี่ยคุณก็ยิงไม่ออกนะครับแล้วปืนออโตเมติกเนี่ยถ้าเกิดลูกกระสุนเนี่ยไม่ดีนะมันสับแล้วมันไม่สไลด์ไปรังเพลิงเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ตรงรังเพลิงตรงนี้ก็ยิงไม่ออกอีกม
1: ัน
0: จะต้องปลดตัวซองปืนเนี่ยตัวซองกระสุนปืนเนี่ยออกอีกแล้วก็ต้องสไลด์ลูกปืนเนี่ยออกเพื่อจะใส่บรรจุใหม่นะพอใส่บรรจุใหม่ก็ต้องง้างปืนใหม
1: ่
0: ง้างสไลด์ใหม่มันต้องมีความรู้ความชำนาญพอสมควรที่จะใช้ปืนอย่างคล่องตัวครับ
1: สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำตอนนี้คืออาจจะไม่ต้องการให้ปืนใหม่ๆมันเพิ่มขึ้นก
0: ็
1: เลยไปมุ่งที่การออกใบอนุญาตระงับไปก่อนแต่ว่าสิ่งที่ผู้การอธิบายมาเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของปัจเจกมากเลยว่าแต่ละครอบครัวจะเข้าถึงปืนได้ขนาดไหน
0: นั่นแหละครับสาระสำคัญการที
1: ่รัฐบาลจะเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ได้ยังไง
0: สิ่งที่ผมบอกว่าระยะยาวเนี่ยรัฐบาลจะต้องดูแลเรื่องของเด็กนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการมีความรู
1: ้
0: ในเรื่องของการป้องกันตนเองให้กับทั้งครอบครัวครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยถ้ารัฐบาลทำ Data ชัดเจนData ชัดเจนนะครับหมายความว่าสามารถเก็บเรคคอร์ดของปืนเนี่ยตามภูมิลำเนาได้ชัดเจนทุกปืนที่มีทะเบียนเนี่ยจะรู้เลยว่าหัวทะเบียนบ้าน สุพิสารภักดีนาถอยู่บ้านเลขที่28บาบาบาบาถือของ

0: ืน5กระบอกปากหมด5กระบอกมีปืน5กระบอกยังไม่ย้ายทำเลตามกฎหมายของนายทะเบียนกรุงเทพเนี่ยสุวิสารครอบครองปืน5กระบอกตอนนี้สุวิสารมีลูกหลานอยู่ในวัยเรียนไหม
1: ครับ
0: ถ้ามีกลุ่มเสี่ยงพวกนี้อยู่ไปดูเลยครับไปดูว่าเขาเรียนมัธยมรายปลายปีที่ไหนหรืออยากยกตัวอย่างของรายสุดท้ายคือเด็กคนนี้อยู่กับปู่เนี่ยอยู่จังหวัดนนท์ถือครองอาวุธปืนออโตเมติก1กระบอกถ้าปักหมดลงไปแล้วปอกที่บ้านเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นนะในวัยชากันเนี่ยอยู่ในบ้านไม่มีพ่อแม่ดูแลมีอะไรพวกนี้เจ้าที่ตำรวจก็ต้องหาข่าวพวกนี้เพื่อเข้าไปดูว่าความเสี่ยงของการที่จะเข้าไปยุ่งหรือเกี่ยวข้องอาวุธปืนอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าที่ที่มีข้อมูลพวกนี้จะต้องลุกลบเข้าไปในทำเลของปืนคือ destination ของปืนที่อยู่ในภูมิลำเนานั้นก็ไม่ได้ยากเลยเนี่ยถ้ามี data พวกนี้ทั้งหมดมีการจัดเก็บที่จริงแล้วเอามาปักหมุดเองได้เลยทุกวันนี
1: ้
0: ถ้าเขาหยิบเรียงใบเลยป.4ของแต่ละนายทะเบียนเนี่ยบางทีหนึ่งนายทะเบียนเนี่ยหนึ่งจังหวัดเนี่ยก็หยิบมาเลยย้อนหลังว่ามีประมาณสัก 20,000 นะฮะต่อจังหวัดโดย average เอาถ้าเอา77จังหวัดหารเอากรุงเทพเป็นตังหักคือ76
1: ครับ
0: ใช่ไหม76ก็หารไปสิหาร300เนี่ยเผลอๆบ้านท่านในพลบ้านเนี่ย200ก็บอกก็ไปดูว่าท่านมีความปลอดภัยระดับ security แบบที่ว่าไหมอ๋ออันนี้ตัดออกเลยตัดก็เหลือความเสี่ยงเฉพาะบ้านที่มีวัยรุ่นนะครับหรือปรากฏว่าผู้ถือครองเนี่ยชราภาพไปแล้ว80แล้วถือครองแล้วปรากฏว่ามีลูกหลานที่อยู่ในบ้านอีกแล้วการจัดเก็บก็ไม่เรียบร้อยเป็นบ้านสุดโทรมหรือเป็นบ้านอะไรคือเปิดง่ายๆหยิบบนหลังคาบนตู้แบบที่เอาหยิบมาเนี่ยง่ายสะดวกอยู่ในรังไม่มีตู้เซฟไม่มีที่เก็บคือมีรังเก็บอย่างชัดเจนที่จะปลอดภัยแล้วไม่ได้แยกกระสุนกับตัวปืนออกอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยเด็กหรือคนในบ้านนี่เข้าถึงง่าย
1: แต่ทั้งหมดนี้ที่เราพูดคือเด็กแต่ยกขออนุญาตยกตัวอย่างพาดพิง
0: ครับ
1: กรณีคุณฉลองเรียวแรงอย่างเงี้ยก็ไม่เด็กแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: คุณฉลองนี่คือพกติดตัวเลย
1: ครับ
0: เป็นยี่ต๊อกเลยพูดง่ายนักการเมืองส่วนใหญ่หรืออดีตพวกไม่ใช่บอกว่าคนไม่ดีนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นผู้มากบารมี
1: มีอิทธิพลหน่อย
0: เป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็สามารถที่จะทำตัวแบบนี้ได้เพราะว่าการเรียกตัวคนบอกก็จะใช้วิธีการจำยอมของเจ้าพนักงานอ่ะผู้ใหญ่ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นน่ะรู้กันว่าอ๋อพี่หลองก็พกปืนอย่าไปค้นคนเดี๋ยวเป็นเรื่องอย่างเงี้ยนะครับพี่หลองก็กูก็ไม่เอาออกมาหรอกนะไม่จำเป็นแต่ก็รู้กันนะไปสนามมวยอย่างเงี้ยไปสนามชนไก่ไปงานมหกรรมต่างๆมหรสพต่างๆเนี่ยคนพวกนี้ก็จะมีโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสายท้องถิ่นนายกอบต.สจ.นะสจ.ที่อยู่ไกลปืนเที่ยงเนี่ยก็จะมีปืนจำได้ไหมว่ามีสจ.คนนึงที่เพิ่งตายไปเนี่ยนะครับนั่นก็คือยิงกันทั้งบ้านอ่ะกับตัวข้าการเมืองนะนั่นก็คือปืนถล่มกันทั้งปืนเลยนะฮะเห็นว่าการยิงกันทั้งบ้านเนี่ยในอดีตเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการพกปืนที่มีทะเบียน
1: ครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้ปืนมันมีมากขนาดนี้ในประเทศปืนที่มีอยู่ตอนนี้ผู้การบอก6ล้านกระบอกอันนี้คือที่มีทะเบียนนะครับแล้วสมมุติว่านายกควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้แล้วเราต้องอยู่กับ6ล้านกระบอกนี้ไปอีกนานเลยนะ
0: ก็อีกนานคือถามว่ามันจะต้องทำลายทิ้งยังไงผมว่าวิธีการจัดการง่ายๆคือรัฐเองเนี่ยซื้อคืนซื้อโดยความเป็นธรรมแล้วซื้อเข้ามาสู่ระบบราชการปัจจุบันนี้อาจจะมีปืนราชการอยู่ประมาณสักล้านกระบอกที่ใช้ไม่เพียงพอหมุนเวียนไม่คล่องตัวทำให้ข้าราชการทุกหย่อมหญ้าเนี่ยซื้อปืนสวัสดิการยกเลิกปืนสวัสดิการโอเคดีนะครับก็จะไม่มีการบวมของปืนเกิดขึ้นแล้วก็รับปืนจากที่ถือครองของอดีตข้าราชการผู้ที่ไม่ประสงค์จะใช้ปืนแล้วก็มาขายคืนตามราคาเป็นธรรมแล้วเอามาเป็นปืนหลวงแล้วก็จัดระบบปืนหลวงเนี่ยโดยเฉพาะ security ปืนหลวงเนี่ยให้ครบถ้วนแล้วก็ใช้หมุนเวียนตำรวจก็ไม่ต้องออกไปซื้อปืนใหม
1: ่
0: ไม่ต้องมีสวัสดิการอันนี้คือปืนมีใบอนุญาตผมว่าขนาดนี้6ล้านกระบอกเนี่ยถ้าถือว่าเป็นปืนที่เพียงพอข้าราชการมี3ล้านนะ
1: ครับ
0: ตำรวจก็200,000 200,000ถ้ามีครบถ้วนเนี่ย200,000คือมีสัก500,000กระบอกนะแล้วก็จ่ายไปทั่วทุกสถานีเป็นปืนใหม่ที่ใช้ได้นะนะครับอันนี้คืออยู่ที่ว่าส่วนเรื่องของปืนที่มีทะเบียนโดยเฉพาะพวกนักเล็งปืนที่เป็นนักกีฬาอันนั้นก็อีกกลุ่มหนึ่งอันนั้นก็ต้องทำระบบ security กลุ่มหนึ่งที่จะให้มั่นคงให้เขามีการฝึกซ้อมให้มีการใช้อย่าง

0: มั่นคงแล้วก็คนพวกนี้ส่วนใหญ่จะปราศจากเขาเรียกปราศจากความสับเท่าในเรื่องของการใช้อาวุธปืนเพราะว่าจะถูกควบคุมโดยการฝึกไปบ่อยๆแล้วจับต้องประจำแล้วจะรู้เลยว่าจะเอาปืนเก็บซุกที่ไหนยังไงการนำพาปืนไปเนี่ยก็ต้องแยกเอาปืนกับกระสุนใส่ท้ายรถแล้วใส่กล่องแล้วใส่เซฟแยกกันไปต่างหาก
1: ในมุมผู้การจริงๆแสดงว่า6ล้านกระบอกก็ถือว่าเยอะเกินไปในสังคมน
0: ี้ใช่เยอะฮะตอนนี้รีวิวได้เลยดูที่ความต้องการของระบบความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินว่าสถานีเนี่ยจะไม่ต้องให้ตำรวจ24ชั่วโมงควรจะมีปืนจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: นะครับแล้วควรหยุดปืนจำนวนนี้ทิ้งไว้ส่วนปืนที่เป็นปืนเถื่อนเนี่ยมันป้องกันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอันนั้นก็คือต้องปราบปรามรุนแรงเลยปืนที่จะเป็นปืนเถื่อนที่ผลิตเองหรือปรับปรุงจากปืนที่เป็นเสมือนปืนจริงนะครับเช่นปืนบีบีกันซึ่งอาจจะโม่ใหม่หรือขณะนี้สามารถพิมพ์แบบของปืนออกมาได้โดยเฉพาะใช้กระสุนเป็นโพลิเมอร์พิมพ์ออกมาได้เลยแต่มันสามารถสับนกได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นระบบใหม่ก็ต้องดูสืบสวนกันไปและล่อซื้อกันไปสมมติว่าออนไลน์อยู่บนออนไลน์บนแพลตฟอร์มเนี่ยวิธีง่ายๆก็คือให้ AI สักตัวหนึ่งที่ไปค้นคำเรื่องการขายปืนทางโฆษณาขายปืนเนี่ยแล้วก็ล่อซื้อตามไปที่แอดเดรสของคนขายปืนแล้วก็ไปลุยค้นตามเนี้ยมันก็จะปราบปรามปืนพวกนี้ออกมาแหล่งหรือแม้กระทั่งแหล่งที่ผลิตปืนเช่นโรงกลึงนะครับที่เป็นอะไหล่ของปืนเช่นลำกล้องนกนะครับหรือแม้กระทั่งแหนบที่จะต้องใช้ในปืนอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นปืนโดดคือปืนลูกซองเถื่อนนะครับเป็นปืนของคือตัดลำกล้องแล้วมาใส่แล้วมาใส่นกแล้วหักคอแล้วก็ใส่แหนบยิงเท่ๆนั่นก็คือลูกโดดเดียวซึ่งใช้ลูกปืนลูกซองหรือไม่ก็ใช้ปืนขนาดเล็กก็ได้357-45ซึ่งยิงลูกเดียวนะครับยิงทีละนัดพูดง่าย
1: ไอ้พวกนี้ได้มาทำลายทิ้งอย่าง
0: เดียวทำลายทิ้งอย่างเดียว
1: เพราะว่าเอาไปให้หลวงใช้ต่อไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าปืนเถื่อนเหล่านี้จะไปได้ขนาดไหนจอกหน้าไหนนะ
0: ออกตัวของรัฐบาลขนาดไหนผมอยากรู้ว่าเขาจะทำลายเมื่อไหร่
1: ครับนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันครับขอบคุณผู้การนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับผมว่าสัปดาห์หน้าก็ต้องตามต่อเรื่องของมาตรการคุมปืนนะครับเท่ากับว่าเราใช้เวลากับเรื่องนี้ไปหลายสัปดาห์แล้วแต่ว่าถ้าจะทำให้นี่เป็นการล้อมคอกที่มิดชิดแล้วอยู่ในสังคมที่มีคนพกปืนแต่ว่าทุกคนปลอดภัยได้ก็อาจจะถือว่าคุมนะครับวันนี้ห้องข่าวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: เยเมนสั่งระงับการใช้งานท่าเรือหลักริมทะเลแดงนะคะหลังจากถูกกลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธถล่มท่ามกลางความกังวลถึงการยกระดับสถานการณ์สู้รบนอกเหนือจากบริเวณช่องแคบฮอร์มุซค่ะสถานีโทรทัศน์ของกองกำลังต่อต้านแห่งชาติที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลเยเมนเผยแพร่ภาพความเสียหายบริเวณท่าเรือโมคาหนึ่งในท่าเรือยุทธศาสตร์ริมทะเลแดงซึ่งอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลเยเมนหลังถูกกลุ่มฮูตีที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านยิงขีปนาวุธ6ลูกโจมตีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้อำนวยการท่าเรือโมคาระบุว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้ต้องระงับการใช้งานท่าเรือแห่งนี้เป็นการชั่วคราวหลังจากเหตุโจมตีดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนบาดเจ็บ8คนและมีทหารเรือสูญหายอีกอย่างน้อย2นายขณะที่เรืออย่างน้อย8ลำรวมถึงเรือบรรทุกสินค้าและคลังสินค้าบริเวณท่าเรือได้รับความเสียหายโฆษกกลุ่มฮูตีระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางทหารของซาอุดีอาระเบียบริเวณท่าเรือรวมถึงอาวุธและเรือทางทหารของกลุ่มติดอาวุธและทหารรับจ้างต่างๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากลุ่มฮูตีโจมตีท่าเรือแห่งนี้อย่างน้อย4ครั้งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามากกว่า16ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการยกระดับสถานการณ์บริเวณทะเลแดงสะท้อนถึงการเพิ่มแรงกดดันของอิหร่านต่อสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในภูมิภาคหลังการเจรจายุติสงครามและสถานะของช่องแคบฮอร์มุซไม่คืบหน้าค่ะ
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่งทีมเสือไฟเข้าคุมไฟป่าพลุควนเคร็งต่อเนื่องล่าสุดมีการจัดส่งเฮลิคอปเตอร์บินตักน้ำเข้าโปรยในพื้นที่ที่วิกฤตนะคะส่วนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจจำเป็นต้องประกาศปิดเรียนหากสถานการณ์หมอกควันยังไม่ดีขึ้นค่ะไฟป่าที่กำลังลุกลามป่าพลุควนเคงตำบลเคงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าจากหลายพื้นที่เข้าปฏิบัติการโดยเฉพาะในแนวป่าที่กำลังลุกลามเพื่อควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดอุปสรรคสำคัญคือความร้อนความระอุใต้ผิวดินหรือที่เรียก

0: ว่าไฟมุดจากการทับถมของซากพืชที่หนาถือว่าเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อมีลมพัดแรงการปะทุซ้ำจึงเกิดขึ้นอีกครั้งผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5บอกว่าภาพรวมมีการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายเร่งควบคุมพื้นที่จากวันที่13สิงหาคมจนถึงวันนี้มีกลุ่มไฟหนักอยู่3จุดเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกำลังเร่งดับอยู่บริเวณบ้านควนยาวส่วนการลอบเผาอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบกลุ่มที่ก่อเหตุ
1: ก็คงต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายนะครับที่จะต้องสืบสวนสอบสวนว่าเกี่ยวข้องมากในแค่ไหนจริงเท็จแค่ไหนอีกทีนึงนะครับ
2: ครับแต่ตอนนี้ก็คือเราขมวดกลุ่มได้ไหมครับว่าไอ้กลุ่มนี้มันค่อนข้างชัดเจน
1: อันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีนะครับนะครับเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายด้วยนะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถระบุชัดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
2: ครับ
0: นายกอบต.เครงอำเภอชะอวดระบุว่าอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์หากวันพรุ่งนี้ยังมีกลุ่มควันจำเป็นต้องร้องขอให้มีการปิดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพกับเด็กนักเรียนเบื้องต้นมีการนำรถตรวจคุณภาพอากาศเข้าติดตามผลกระทบกับชุมชนต่างๆในช่วงบ่ายที่ผ่านมา
3: ตอนนี้ยังควบคุมไฟไม่ได้เนี่ยพรุ่งนี้เราน่าจะให้หยุดการเรียนการสอนไว้ก่อนในเรื่องตรงนี้ถ้ายังเกิดผลกระทบกับหมวดฟันอยู่แต่ถ้าวันนี้เราควบคุมตรงนี้ได้ก็ถือว่าพรุ่งนี้น่าจะไม่เป็นไรน่าจะเปิดเรียนได้ตามปกติเพราะว่าเราสแตนบายในเรื่องของรถบัวใบอยู่แล้วในเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนเด็กนักเรียนนะครับ
0: การปฏิบัติการทางอากาศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำไปดับไฟได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่สื่อสารภาคพื้นและเจ้าหน้าที่นิรภัยช่างอากาศยานดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
4: นักข่าวพลเมืองวันนี้ชวนดูความเคลื่อนไหวของชาวบ้านในพื้นที่รอบหนองหานตำบลบ้านแป้นอำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลนครนะคะพวกเขาได้รับผลกระทบกรณีแผนที่ทับซ้อนเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินติดตามกับนักข่าวพลเมืองเลนไทยบ้านคุณจักรพันธ์จันปัญญาค่ะ

0: ซึ่งเป็นผู้ซึ่งอยู่มาก่อนใช้ประโยชน์มาก่อนและต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มาก่อนเนี่ย
1: ชาวบ้านกว่า100คนจากพื้นที่ริมหนองหานตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนครรวมตัวกันที่วัดบ้านโพนบกเพื่อสะท้อนปัญหาและยื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นปัญหาสำคัญเรื่องแผนที่ทับซ้อนกับพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยริมหนองหานของชาวบ้าน
2: บางบ้านกับบางคนก็มีโฉนดบางคนก็มีนส.3บางคนมีใบจับจองบางคนบ่มีหยังก็มีครับแต่ว่าข้างๆก็เขาก็ได้ใบนส.3กันไปเมื่อแล้วก็มีมันก็เลยเป็นปัญหาเมื่อไปที่ดินก็จักสิยื่นแบบใดต้องมาปรึกษาอาศัยทางกรรมธิการเพื่อนครับผม
3: เห็นได้ว่าแผนที่ของหนองหานเนี่ยก็จะมี2แผนที่ซ้อนทับกันอยู่ในระหว่างปี2484กับ2540ซึ่งทั้ง2แผนที่เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบก็ได้รับผลกระทบมากนะครับไม่สามารถที่จะนำทรัพย์สินเนี่ยไปใช้เป็นส่วนประกอบในการดำเนินชีวิตดังนั้นทางผมมองว่ามันเป็นเหมือนกับการแช่แข็งมนุษย์ในขณะเดียวกันก็ไปแช่แข็งเมืองด้วยเช่นกันทำให้จังหวัดสกลนครและจังหวัดอื่นที่มีปัญหาเดียวกันเนี่ยครับไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เต็มศักยภาพของพื้นที่ของตัวเอง
0: กล่าวว่าที่นี่กะทีให้มันดีขึ้น
1: นอกจากเรื่องที่ดินชาวบ้านยังสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมในหนองหานแต่ความสำคัญของหนองหานก็มาพร้อมกับความท้าทายเพราะว่าวันนี้ระบบนิเวศกำลังเผชิญแรงกดดันทั้งปัญหาน้ำเสียการสะสมของตะกอนสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำและการเพิ่มจำนวนของพืชน้ำซึ่งอาจกระทบต่อคุณภาพน้ำและความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาว
4: ประมงนี่ในบ้านผมอะประมาณ30คนนี่นะครับมีเฮือมีหยังคืออยากให้เพื่อนมาพักดันพักตบสว่าหรือเกาะลอยนี่ออกจากอันท่าชุมผมเนี่ยครับมันจะมีท่าน้ำอยู่แต่มันมาอุดตันคาดวางว่าอันได้ยื่นไปแล้วก็คือซีดีขึ้นนะ
1: เวทีครั้งนี้จึงเป็นทั้งพื้นที่รวบรวมข้อมูลและรับฟังเสียงจากชุมชนโดยมหา

0: ทำตรงนี้ได้อย่างแรกเลยคือชาวบ้านสามารถปลดเปลื้องเนาะสิ่งที่รัฐพันธนาการเขาไว้ตั้งแต่ในอดีตว่าเขามีสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาบุกเบิกถือครองนะครับกับอันที่สองก็คือคนสกลนครสามารถเข้าถึงตัวของพื้นที่หนองหารในฐานะที่มันเป็นทรัพยากรที่จะทำให้เกิดการลงทุนเกิดการท่องเที่ยวเกิดการเอาไปใช้ได้อย่างจริงจังผมคิดว่ากระดุมเม็ดนี้มันจะทำให้สกลนครเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้
1: โจทย์สำคัญจึงไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาแนวเขตที่ดินแต่คือการหาทางออกให้คนอยู่ได้หนองหารอยู่รอดและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมจักรพันธ์จันปัญญานักข่าวพลเมืองเลนส์ไทยบ้านรายงาน
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณวิริยะตันุกุลกิจค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่การแข่งขันเครื่องบินครับหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS รอบคัดเลือกสนามสุดท้ายที่จังหวัดสงขลานะครับปิดฉากสุดประทับใจจริงๆครับเพราะว่าเยาวชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โชว์ทักษะที่เหนือชั้นแบ่งกันคว้าแชมป์ครบทั้ง3ประเภทแล้วก็ยังคว้าโควต้าไปแข่งขันรอบชิงถ้วยพระราชทานที่กรุงเทพมหานครด้วยครับการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS ประเภทโดนมิชชั่นสนามที่4รอบคัดเลือกภาคใต้นี่เป็นสนามสุดท้ายนะครับณโรงแรมหันษา JB จังหวัดสงขลาคือคักไปด้วยเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาที่ผ่านการอบรมระยะสั้นเพียงแค่วันเดียวโดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากสพฐ.เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.และก็สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุครับไฮไลท์ของสนามนี้ครับอยู่ที่ประเภทบินยิงลูกดอกหรือว่าศึกปีกหมุนประลองทักษะทีมโรงเรียนธัญทานวิทยาจากจังหวัดนราธิวาสนะครับออกมาเล่นเป็นทีมสุดท้ายในฐานะผู้นำรอบคัดเลือกคือสถานการณ์ตอนนั้นโรงเรียนบ้านท่าด่านจังหวัดปัตตานีเนี่ยจะทำคะแนนนำอยู่ที่80คะแนนนะครับแต่ว่าธัญทานวิทยาใช้แผนเด็ดใส่ลูกดอกรวดเดียว4ลูกครับลุยแบบรวดเดียวจบโดยไม่ต้องลงมาจอดบรรจุใหม่ทำไปได้ถึง96คะแนนคว้าแชมป์ไปครองแบบม้วนเดียวจบครับ
1: ยังไงครับ
0: เรามาดูประเภทยุทธวิธีหรือว่าบินทำลายลูกโป่งครับทีมโรงเรียนสตรียะลาที่ทำคะแนนรอบคัดเลือกมาเป็นอันดับที่1แล้วรอบชิงชนะเลิศยังคงความยอดเยี่ยมบินเก็บคะแนนทีละด่านได้อย่างแม่นยำนะครับก่อนคว้าแชมป์ไปด้วยคะแนน70คะแนนครับ
1: โอ้แทบจะล่อก้านหาย
0: แล้วเรามาปิดท้ายที่ประเภทบินทิ้งสัมภาระทีมโรงเรียนบ้านน้ำดำจากปัตตานีซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมเต็งนะครับจากรอบคัดเลือกยังโชว์ฟอร์มสมราคาบินคว้าแชมป์ด้วยสกอร์77คะแนนสรุปแชมป์ทั้ง3ประเภทกระจายไปครบทุกจังหวัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะครับและทุกทีมก็ได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงถ้วยพระราชทานโดยตัวแทนทีมโรงเรียนบ้านน้ำดำก็เผยว่าดีใจมากที่คว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกโดยนำประธานนักเรียนครับมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับซึ่งความตั้งใจจากการอบรมก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเอาชนะหลังจากนี้จะนำข้อบกพร่องไปปรับปรุงในเวลา1เดือนที่เหลือนะครับเพื่อเตรียมลุยต่อในรอบชิงถ้วยพระราชทานต่อไปครับ
2: เวียงเวียงเอ้ยล้ม
3: รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์แรกนะครับของการแข่งขันพวกนี้พวกเทคโนโลยีพวกโคดดิ้งต่างๆคือยังไม่เคยโรงเรียนของเรายังไม่เคยมีโอกาสในการแข่งขันครับตอนนี้ก็เป็นโอกาสแรกนะครับก็สามารถทำได้ครับรู้สึกดีใจมากครับผม
4: ครับอย่าลืมนะครับกำลังเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับในเดือนหน้านะครับขอกำลังใจนะครับถึงแม้จะไม่ได้ไปดูที่สนามแต่ก็ยังมีการถ่ายทอดสดนะครับก็เมื่อกี้นะครับก็ได้ดูไลฟ์นะครับเพื่อนๆนะครับให้กำลังใจอย่างเต็มที่เลยนะครับในไลฟ์นายคอมเมนต์น้ำดำสู้ๆนะครับก็ครับเจอกันครับเดือนหน้าครับ
0: สำหรับการแข่งขันรอบชิงถ้วยพระราชทานซึ่งเป็นสนามสุดท้ายครับก็จะมีขึ้นที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพมหานครในวันที่12ถึง13กันยายนนี้โดยผู้ชนะเลิศทั้ง3ประเภทนอกจากจะได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานแล้วนะครับก็ยังได้รับรางวัลไปศึกษาดูงานด้านโดรนและก็หุ่นยนต์ในต่างประเทศอีกด้วยครับ
5: หมายถึงอาการบาดเจ็บที่นิ้วมือโอเคยินดี
0: นักสอยคิวชื่อดังทั่วเมืองไทยเลยนะครับร่วมส่งใจเชียร์หมูปักน้ำให้โค่นมาร์คเซลบี้คว้าแชมป์แรกของตัวเองในศึกไชน่าโอเพ่นให้ได้นะครับหลังผ่านไปแล้ว8เฟรมในช่วงแรก

0: นะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็ยังสู้กันอย่างสนุกสูสีเสมอกันที่4ต่อ4ครับศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ China Open ที่จีนรอบชิงชนะเลิศปีนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างลบพลแสงคำหรือว่าหูปากน้ำนักสอยคิวไทยมือ45ของโลกเจอกับมาร์คเซลบี้อดีตแชมป์โลก4สมัยจากอังกฤษครับคือปัจจุบันเนี่ยเซลบี้รั้งมืออันดับที่9ของโลกคู่นี้แข่งขันในระบบ10ใน19เฟรมก็แข่งขันเซสชั่นแรก8เฟรมไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับแม้ต้องลงสนามดวลกับผู้แข่งที่ตัวเองเนี่ยยกให้เป็นฮีโร่แต่ว่าหมูปากน้ำไม่มีอาการเกรงเลยครับแถมยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมคือเป็นฝ่ายนำก่อน4ต่อ2เฟรมนะครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญมันไปเกิดขึ้นในเฟรมที่7ครับคือทั้งคู่เนี่ยดวลกันจนถึงช่วงชิงดำซึ่งตัวแทนจากไทยก็มีโอกาสได้ชัยชนะเลยนะครับเมื่อได้จังหวะแทงดำลงหลุมเพื่อปิดเกมแต่ลูกดำเจ้ากรรมครับดันไปชนจมูกครับเปิดช่องให้เซลวี่แล้วมาเป็น3ต่อ4แทนที่เราจะขยับไปเป็น5ต่อ2นะครับซึ่งทำให้เซลวี่เล่นได้อย่างมั่นใจเก็บชัยชนะได้ในเฟรมที่8จนจบเซตชั่นแรกด้วยการเสมอกันที่4ต่อ4ขณะที่นักสนุกเกอร์ชื่อดังของไทยต่างร่วมส่งกำลังใจให้หมูปากน้ำครับสร้างบริษัทโค้ชมาร์คเซลบี้ในเซสชั่นที่เหลือเพื่อคว้าแชมป์บนแรงกิ้งรายการใหญ่คนแรกในชีวิตให้ได้ครับ
1: สวัสดีครับผมเทพชยานะครับหรือ F1 นะครับในแมตช์รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ของหมูปากน้ำรายการ China Open นะครับที่จะชิงกับมาร์คเซลบี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหมูปากน้ำนะครับในรอบชิงชนะเลิศก็คนไทยหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยก็จะคอยซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้หมูปากน้ำทั้งประเทศแน่นอนผมเชื่อว่าแมตช์นี้มันเป็นยากแมตช์ที่ยากมากๆแต่ผมคิดว่าหมูปากน้ำเนี่ยน่าจะทำได้แน่นอนไม่เกินมือของเราแน่นอน Come on you can do it bro all the best
2: สวัสดีค่ะเบคัสซี่หรือพาพรขอส่งกำลังใจนี้ไปให้พี่หมูนพลสังคำนะคะก็เข้ารอบชิงแล้วน้องก็ขอ congratulation ด้วยที่พี่ทำได้สำเร็จอีกครั้งหนูเห็นความพยายามของพี่มาหลายปีแล้วก็ครั้งนี้พี่ก็ทำมันได้และน้องก็เชื่อว่าพี่จะทำได้อีกครั้งไม่ว่าผลรอบชิงจะเป็นยังไงน้องภูมิใจในตัวพี่เสมอสู้ๆนะคะพี่
3: สวัสดีค่ะก็พูดถึงพี่หมูในรอบชิงนะคะก็หวังว่าพี่จะทำออกมาได้ตามที่พี่คิดนะคะแล้วก็รู้ว่าพี่เต็มที่แน่ๆแล้วก็มีความกดดันแน่ๆก็ขอให้พี่ก้าวข้ามความกดดันนี้ไปให้ได้ค่ะแล้วก็สามารถคว้าแชมป์นี้ให้ได้นะคะส่วนตัวหนูก็ภูมิใจในตัวพี่มากๆแล้วค่ะที่พี่สามารถมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็คอยเชียร์พี่อยู่เสมอค่ะเต็มที่นะคะสู้ๆคว้าแชมป์มาให้ได
0: ้ก็สำหรับการผ่านเข้าชิงในครั้งนี้ทำให้หมูปากน้ำรับเงินรางวัลไปแล้วนะครับ100,000ปอนด์หรือประมาณ4,500,000บาทซึ่งเป็นรางวัลจากการแข่งขันมากที่สุดเท่าที่หมูเคยทำมาและหากเอาชนะเซลบี้ได้นะครับเงินรางวัลครับมันจะเพิ่มไปเป็น 250,000 ปอนด์ตีเป็นเงินไทยเบาๆเลยครับ11ล้านบาทซึ่งเกมในเซสชั่นที่2อีก10เฟรมที่เหลือครับก็เริ่มแข่งขันไปแล้วนะครับในเวลา 18:30 นาทีอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นตอนนี้เซลบี้ครับนำเราอยู่7ต่อ4เฟรมครับส่วนค่ำคืนนี้ครับก็รอเชียร์นักตบลูกยางสาวไทยชุดรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับในศึกชิงแชมป์โลกจะลงสนามเกมสุดท้ายเพื่อชิงอันดับที่7นะครับกับทางด้านของโครเอเชียเริ่มแข่งขันในเวลา 20:00 ตรงเป็นต้นไปนะครับคุณศิริมาคุณพิมพ์พิมลครับ
4: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
5: ขอบคุณค่ะคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ไทยยังเสี่ยงฝนตกหนักใน10จังหวัดนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณนิตยากีรติเสริมสินค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะตกทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกระยะนี้ฝนสะสมอาจเกิดน้ำท่วมหลักในบางจังหวัดได้นะคะเนื่องจากว่าในระยะนี้ประเทศไทยนะคะยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้ภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูแนวโน้มของสถานการณ์ของฝนที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือกันหน่อยนะคะภาคเหนือยังคงเสี่ยงภัยฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอน

ตากและเพชรบูรณ์ยังคงมีความเสี่ยงส่วนภาคอีสานได้แก่บึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะส่วนพื้นที่ภาคกลางมีเพียงฝนฟ้าคะนองเท่านั้นนะคะแถวๆจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีส่วนพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองนะคะที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนตกหนัก2จังหวัดได้แก่ระนองและจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ชมคะมาดูแนวโน้มของสถานการณ์น้ำในเขื่อนกันหน่อยนะคะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ก็มีน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นมีน้ำไม่มากค่ะเริ่มกันที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะปริมาณน้ำยังอยู่ที่ประมาณ 6,069 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะคิดเป็น 64% ถัดมาเป็นเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนปริมาณน้ำอยู่ที่286ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 30% ต่อมาเป็นเขื่อนภูมิพลนะคะ 7,309 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 54% นะคะและถัดมาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะมีน้ำ239ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 29% เท่านั้นค่ะช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะ

0: การบิดเบือนสร้างข่าวปลอมยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะไทย PBS Verify ตรวจสอบพบว่ามีการนำข้อมูลในการให้สัมภาษณ์เก่ามาปั่นกระแสสร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์ค่ะ
1: ภาพของนางอังคณานีรภัยจิตพร้อมข้อความคัดค้านโทษประหารชีวิตถูกโพสต์มาในช่วงที่มีกระแสการเรียกร้องให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมยกครัวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับโพสต์นี้โพสต์เดียวทำเอาผู้คนออกมาตอบโต้และวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับไทย PBS Verify ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการนำเอาบทสัมภาษณ์เก่าของนางอังคณาตั้งแต่ปี2561สมัยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีการประหารชีวิตผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ที่จังหวัดตรังมาบิดเบือนและตัดต่อเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันโพสต์จริงที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวล่าสุดของนางอังคณาเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแสดงทัศนะต่อความล่าช้าในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีคนหายโดยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของโทษประหารชีวิตในคดีล่าสุดนี้เลยแม้แต่น้อยนางอังคณายืนยันว่านี่เป็นการสร้างคอนเทนต์เพื่อเรียกยอดไลค์และปลุกกระแสความเกลียดชังหรือล่าแม่มดโดยเธอย้ำว่าสิ่งที่บรรดานักสิทธิมนุษยชนเรียกร้องมาโดยตลอดคือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและเสนอทางเลือกอย่างการจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่ลดโทษเพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมอีกครั้งนางอังคณายังฝากไปยังผู้ที่ทำคอนเทนต์สร้างความเข้าใจผิดเหล่านี้ครับว่าถ้าหากยังไม่หยุดพฤติกรรมเหล่านี้ก็อาจจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS ฟรีไฟล
0: ์ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณวรรณชนกสังขเวชค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆในวันนี้ดังนี้เวลา 17:09 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีทรงเปิดอาคารทศมะบ่อพิษซึ่งกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตติยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2562เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานการรักษาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2566เปิดใช้งานอาคารเมื่อเดือนเมษายน2567ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอาคารว่าอาคารทศมะบ่อพิษมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10เป็นอาคารผู้ป่วยในความสูง14ชั้นมีระบบการให้บริการทางการแพทย์รองรับเตียงผู้ป่วยรวม228เตียงแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไปจำนวน184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตจำนวน44เตียงภายในอาคารได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนโดยเฉพาะพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานสูงสุดรวดเร็วและปลอดภัยจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมะบ่อพิษสายทานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าผ่าน6โซนประกอบด้วยโซนสายทานพระเมตตาจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดรวมถึงการพระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19อย่างต่อเนื่องโซนทศมะบ่อพิษนามพระราชทานจะแสดงความเป็นมาของอาคารทศมะบ่อพิษโซนการแพทย์เชิงยุทธวิธีจะแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามการส่งกลับสายแพทย์และนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารโซนศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์แผลขนาดเล็กพร้อมโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงจะแสดงเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงได้มาตรฐานสากลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงและโซนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเพิ่มความแม่นยำสูงสุดลดความเสี่ยงและสะท้อนความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลประชาชนเวลา 18:23 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนิกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 18:39 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้าย

วันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569พนักท่านนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เวลา 17:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ณเมนวัดท่าทองพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2472เป็นบุตรของอมาตรีหลวงคหกรรมบดีชมจารุรัตน์และนางภัทราจารุรัตน์วัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์และวชิราวุธวิทยาลัยจากนั้นศึกษาต่อปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นแรกควบคู่กับการเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำกอง103เมื่อปี2495ได้รับแต่งตั้งให้ประจำแผนกกฎหมายกองวิชาการกรมตำรวจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตราชการตำรวจจากนั้นได้รับคัดเลือกจากกรมตำรวจไปศึกษาด้านกิจการตำรวจณประเทศอังกฤษผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำที่เมืองแคนเทอร์เบอรีและเข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมนายร้อยอีตันฮอลโรงเรียนตำรวจเขต4และโรงเรียนสืบสวนสกอตแลนด์ยาร์ดรวมทั้งฝึกงานตามสถานีตำรวจต่างๆก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานตำรวจที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสารวัตรแผนกศูนย์รวมข่าวและรองผู้กำกับการรถวิทยุและศูนย์รวมข่าวมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบบวิทยุสื่อสารของตำรวจในปี2505ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI รุ่นที่70นับเป็นข้าราชการตำรวจคนไทยคนแรกตลอดชีวิตราชการได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญหลายตำแหน่งตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานงานตำรวจโดยเฉพาะงานสายตรวจงานปฏิบัติการพิเศษและงานถวายความปลอดภัยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191คนแรกและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำตราอุณาโลมมาประดับบนเครื่องหมายประจำหน่วยทั้งยังเป็นผู้วางรากฐานหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสวาทรองรับการก่อการร้ายสากล
พลตำรวจเอกเสริมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำและต่ออายุราชการจนอายุครบ72ปี

รวมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ร่วมเป็นสมาชิกวงดนตรีสหายพัฒนาและวงดนตรีอสวันศุกร์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงชโลบลจารุรัตน์มีบุตรธิดา3คนพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28เมษายน2569สิริอายุ97ปีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด16สิงหาคม2569เวลา 10:49 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด16สิงหาคม2569โดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนและครอบครัวรวมถึงท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้ารับเสด็จและร่วมในพิธีด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนคุณพุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เดินทางกลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยมีความสนใจในด้านกีฬาและมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินรวมถึงการทำขนมซินนามอนโรคุณพุ่มถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อเป็นอนุสรณ์และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมและดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์หลังเสร็จพิธีภายในพระอุโบสถทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนและครอบครัวรวมถึงท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปทรงวางพวงมาลัยที่หน้าอัฐิคุณพุ่มณอนุสาวรีย์เจ้าจอมมันดาอ่วมในสุสานหลวงพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมเวลา 17:00 นนายเกษมวั

ธนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพการสดับพระอภิธรรมถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.นางนิพาสุพิชยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิยงหัวไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพนและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตศรัทธาธรรมและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์เวลา 17:00 น.บริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางศิวากรรัตนาภากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและนายภูเทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาจังหวัดชลบุรีเวลา 19:00 น.วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปแล้ววัดมชิมาวาจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปและ วันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและวัดหัวตะลุกวนารามจังหวัดนครสวรรค์
และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางบนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้

0: โขนศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดให้บริการรถรับส่งฟรีวันละ1รอบระหว่างวันที่12สิงหาคมถึง26ธันวาคม2569ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิโรงเรียนราชประชาสมาสัยจังหวัดสมุทรปราการนักเรียนราชินีรุ่นที่95วัดหัวตะลุกวนารามและวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์และมูลนิธิพระพุทธเจ้า5พระองค์จังหวัดหนองคายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 18:00 นถึง 20:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันมาชนกสังขเวชสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำนะคะช่วงนี้ลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะมาดูกันอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าติดตามบนหน้าจอไทย PBS นะคะเรื่องราวันกัลยาค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เขาบอกกันว่าเล่าเรื่องราวรั้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะหยิบเอาเรื่องของโขนค่ะซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยมาเป็นแก่นของเรื่องซึ่งก่อนเปิดกล้องถ่ายทำนะคะมีจัดพิธีครอบครูค่ะเสริมความเป็นสิริมงคลกันก่อนค่ะ

0: นี่เป็นบรรยากาศพิธีครบครูจากกองละครราวัณกัลยาค่ะที่จัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำซีนแรกซึ่งซีนแรกก็คือซีนครอบครูฉากนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นซีนครอบครูจริงๆที่ไม่ใช่จัดฉากขึ้นมาเพื่อถ่ายทำเท่านั้นนะคะโดยได้อาจารย์ประกรณ์พรพิสุทธิ์ค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยโขนละครปี2567มาเป็นผู้นำทำพิธีค่ะโดยอาจารย์ประกรณ์เผยว่าพิธีครอบครูและไหว้ครูถือเป็นพิธีสำคัญต่อการเริ่มต้นเพื่อจัดแสดงโขนยิ่งซีรีส์เรื่องราววันกัลยาเป็นเรื่องราวของวิทยาลัยนาฏศิลป์แล้วถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำพิธีนี้ค่ะเพื่อแสดงความเคารพสักการะบูชาครูบาอาจารย
1: ์ครับอันนี้คือทำให้เห็นว่าเป็นจารีตประเพณีของศาสตร์ทางด้านนี้นะครับเราจึงทำพิธีมีการพิธีไหว้ครูแล้วก็มีการครอบเห็นไหมครับเพราะว่าเท่าที่ครูกรทราบนะครับมีพิธีนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะทำการแสดงนะครับคือถ่ายทำละครที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนาอันนี้ถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องตามจารีตประเพณีอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่คำว่าครูเนี่ยมีความสำคัญ
0: นักแสดงนำของเรื่องอย่างเอมี่อุทานพรฟันพาเซนก้าวหน้ากิติพัฒน์แก้วเจริญเจนกุลจิรานัทวรรักษาและไม้ภูมิจิตเผยค่ะว่าพิธีครอบครูวันนี้สำคัญมากสำหรับเด็กนาฏศิลป์โดยทั้ง4คนต้องรับบทเป็นนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ในละครด้วยนะคะซึ่งการเข้าพิธีครอบครูวันนี้นักแสดงทั้ง4รู้สึกอินกับบทบาทมากขึ้นค่ะ
2: อินกับบทบาทค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นเด็กสถาบันนาฏศิลป์กันหมดเลยใช่ก็ต้องใช่ในเนื้อเรื่อง
3: ค่ะเป็นจริงๆคือด้านนี้ในนี้ก็จะมีคนเรียนนาฏศิลป์นี่ใครหล่อดิฉันได้ข่าวมามีคนบอกมาแบบนั้น
4: ในนี้มีคนเรียนนาฏศิลป์ลองเดาสิว่าคนไหน
3: แน่นอนว่านี่เลย
5: ค่ะ

0: ผิดหรออ
1: าจจะยัง
0: อาจจะยังเราผิดหรอ
1: นิดนึงผิดไปนิดนึง
0: อุ้ยแต่ฉันเคยเห็นคุณเต้นนะเออสิลานั่นอ่ะ
2: เต้นกันนั่นก็สิ
1: มันเหมือนกันนี่มันเหมือนกันนี่มันเหมือนกัน
0: อ๋อด้านนี้
3: อ่าหนูเองค่ะ
0: จริงๆการเรียนนาฏศิลป์เราทําเคราะห์พิธีครอบครูบ่อยๆครั้งขนาดไหนบ้าง
3: ก็ปีละ1ครั้งค่ะ
0: มันเสริมให้นักเรียนนาฏศิลป์รู้สึกยังไงการมีครูยังไงบ้าง
3: ก็เคารพในครูแล้วก็เคารพในหลักสูตรแล้วก็รักในวัฒนธรรมแล้วก็รักในสายอาชีพของนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงค่ะ

0: นอกจากนี้ค่ะทีมนักแสดงยังรำถวายบูชาครูเพื่อเคารพและระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์นะคะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบูชาครูละครโขนค่ะเพื่อแสดงความอ่อนน้อมและยังเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการฝึกฝนเมตตาต่างๆก่อนเข้าซีนในละครด้วยซึ่งกว่าจะรำได้สวยขนาดนี้นักแสดงทั้ง4ฝึกซ้อมกันหนักมากๆนะคะท่ารำจึงออกมาเป๊ะอย่างที่เห็นค่ะโดยซีรีส์เรื่องราววันกัลยาจะออกอากาศให้แฟนละครไทย PBS ได้ดูกันแน่นอนปลายปีนี้นะคะเด็กไทยเก่งมีความสามารถค่ะก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดกันบ่อยๆนะคะหากอยากจะผลักดันให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไปไกลในสายศิลปะการแสดงสู่การแข่งขันระดับสากลได้แค่เก่งหรือว่าทักษะดีอาจจะไม่พอค่ะแต่ต้องมีความกล้าและถอดโจทย์ออกนะคะว่าเวทีประกวดนั้นมองหาอะไรในการแข่งขันค่ะอย่างเช่น World ChampionshipsOf Performing Arts หรือว่า W Copa 2026นะคะซึ่งเปรียบเหมือนโอลิมปิกของการประกวดด้านการแสดงร้องเต้นเล่นดนตรีปีนี้ค่ะเด็กไทยไปคว้าเหรียญรางวัลมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะCome on you poor unfortunate soul Go ahead Make your choice I'm a very busy woman and I haven't got all day It won't cost much Just your mind
0: ไม่ขอเป็นนางเอกเงือกน้อยผู้น่าสงสารนะคะแต่เลือกมากับพลังเสียงดุดันแบบแม่มดใต้ท้องทะเลเอิร์ธซูล่าค่ะจากการ์ตูนเรื่อง The Little Mermaid นะคะซึ่งเพลงที่ร้องยากขนาดนี้แหละค่ะคือเพลงแรกที่ชารินสินทวทาวรใช้ฝึกร้องตอนเรียนร้องเพลงและกลายเป็นสาวน้อยวัย11ปีนะคะเป็นเพลงที่เธอเนี่ยเลือกนำไปใช้ในการแข่งขัน World Championships of Performing Artsหรือว่า W Copa 2026ค่ะที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาจนคว้ารางวัลใหญ่ Junior Grand Champions Vocalist of the World ค่ะรางวัลผู้ชนะนักร้องรุ่นจูเนียร์ยอดเยี่ยมระดับโลกประจำปี2026ค่ะเธอเป็นหนึ่งตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์นะคะจาก18คนที่เข้าร่วมประกวดปีนี้ค่ะและพีคสุดๆเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยคว้าเหรียญรางวัลกันมาได้ถึง119เหรียญ นะคะกับเวทีที่เปรียบได้กับโอลิมปิกของการแข่งขันด้านศิลปะการแสดง Performing Arts ค่ะ
1: ตอนจะประกวดแล้วหนูก็พัทิสเกือบทุกวันวันละ2ชั่วโมงเพราะหนูร้อง21เพลงภูมิใจได้เป็น representative ของประเทศไทยค่ะหนูก็กลัวว่าหนูจะทำเพื่อนๆกับประเทศไทยผิดหวังวันจริงช่วยกันแต่งหน้าแล้วก็ถึงวินาทีสุดท้ายเพื่อนๆของหนูเขากอดและให้กำลังใจค่ะ
2: ต้นกำเนิดเขาเนี่ยมาจากคุณกริฟโอโนนะครับซึ่งเป็นคนที่เคยทำ Miss Universe มาก่อนคอนเซปต์เนี่ยก็จะมีความเหมือนต้องการสร้างเวทีที่สามารถสื่อสารมุมมองของการแสดงการร้องการเล่นละครดนตรีนะครับเพื่อให้เสมือนนะเปรียบเสมือนกับเหมือนเป็นกีฬาหนึ่งเหมือนกีฬาโอลิมปิกเกมส์อย่างเงี้ยครับผม
1: สวัสดีครับ Woo I feel good I know that I would now I feel good I know that I would now
0: ต้องบอกว่าเด็กๆยุคนี้ค่ะความสามารถล้นเหลือนะคะด้วยแรงซัพพอร์ตของครอบครัวยังสองหนุ่มต่างวัยค่ะทั้งน้องซูริกวัย11ปีคว้ารางวัลใหญ่ด้านการเดินแบบนะคะแต่ก็มีอีกหลายความสามารถที่นำไปแสดงบนเวทีระดับโลกคือการร้องเพลงและเล่นเปียโนค่ะที่ได้เหรียญรางวัลมาเป็นกอบเป็นกำกลับมานะคะขณะที่น้องวินเซนโซค่ะซึ่งเป็นตัวท็อปด้านการเต้นแต่เวทีนี้เพิ่มอีกสกิลมานั่นคือการเดินแบบค่ะจนได้รับรางวัลติดมือของรุ่นจูเนียร์ประเทศเมลโมเดลนะคะซึ่งสำหรับผู้อยู่เบื้องหลังมองความสำเร็จของเด็กไทยในเวทีระดับโลกที่มีผู้เข้าแข่งขันมากถึง

0: 387คนจาก54ประเทศทั่วโลกว่าไม่ใช่แค่ทักษะดีมีความสามารถนะคะแต่ว่ายังต้องกล้าคิดกล้าทำด้วยค่ะ
1: วงการ
2: เด็กไทยเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งมากครับแต่ณเวทีระดับโลกผมเนี่ยสมมติอ้าว any questions ใครมีคำถามบ้างเด็กไทยอายเราไม่กล้าถามเราไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของเราครับเนาะเขาจะคิดว่าเอ้ยฉันไปแข่งแล้วกลับมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการคัดเลือกของเราเนี่ยเราก็เลยจะเป็นต้องคัดเลือกเด็กที่มีความกล้ามากกว่าการร้องเพลงที่เก่งหมายความว่าเขาอาจจะต้องมีสกิลในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยในการแบบมองเราให้เด็กคนนี้มี performance ที่แบบชัดเจนแล้วใหญ่กว่าเด็กปกติเพื่อที่จะไปตุนปุ๊บมันจะได้บาลานซ์แล้วก็พอดิบพอดี
3: สะใภ้ตัวเองอยู่บ้างครับผมเพราะว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้ออกมาขนาดนี้แต่ว่าเต้นก็ช่วยในการให้เดินแบบดีขึ้นไม่ว่าจะการทรงตัวการเดินให้มีเป็นสไตล์ของตัวเองครับมีไฟและมีแพชชั่นของตัวเองที่ว่าเราจะยอมทนไปกับมันเราจะยินดีที่จะทุ่มเททุกอย่างให้กับมัน
4: ก็มีคนช่วยให้กำลังใจผมไปด้วยที่เจอในดับเบิลยูโคป้าผมก็ให้กำลังใจเขากับแต่ว่าที่ผมให้กำลังใจตัวเองก็คือผมก็เหมือนแบบนึกแบบว่ามันก็แบบนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกก็คือเหมือนแบบทำให้ผ่านไปอย่าเครียดอย่าแบบทำให้แบบสมองมันแบบเคลียร์อะไรพวกนี้ไม่ได้เหมือนแบบเครียดแล้วก็เหมือนนึกว่าเราแค่มาโชว์ไม่ได้แบบมาแข่งอะไรพวกนี้ Now I got a voice the boss
0: is on theปีนี้ค่ะมีการเปิดรับสมัครแล้วสำหรับการแข่งขันในปีหน้านะคะ WCOPA 2027ค่ะที่จะเริ่มคัดเลือกกันในเดือนตุลาคมซึ่งในส่วนของประเทศไทยค่ะเราส่งตัวแทนเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถไปประกวดมาถึง11ปีแล้วค่ะเพราะว่าการหาเพื่อนซีในชีวิตจริงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายของคนยุคใหม่นะคะจีนค่ะจึงพัฒนาตัวเลือกอย่างตุ๊กตา AI ที่สามารถพูดคุยจดจำเรื่องราวของเราได้และพร้อมอยู่เป็นเพื่อนกันทุกที่ทุกเวลาจนกำลังกลายเป็นเพื่อนใหม่ใกล้ฉันของคนแดนเมืองก่อนนะคะติดตามในแลนโลกเห็นเรากับคุณพัชชนพงษ์เพียจันทร์ค่ะ

0: ขนปุยตัวนิ่มตาแป๋วแบบนี้ไม่ได้มีดีแค่ความน่ารักเท่านั้นนะคะเพราะว่านี่คือเจ้าฟูโซโซตุ๊กตา AI ที่ถูกออกแบบให้สามารถพูดคุยโต้ตอบกับเจ้าของได้ทั้งยังจดจำเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเรียกว่าเหงาเมื่อไรก็หยิบมาคุยปรับทุกกันได้ทุกเรื่องเหมือนมีเพื่อนซี้คอยอยู่เคียงข้างตลอดเวลาจากเดิมที่เราคุ้นเคยกับโปรแกรมแชทบอทบนหน้าจอทุกวันนี้ AI ถูกจับมาใส่ไว้ในตุ๊กตาจนกลายเป็นเพื่อนใหม่ใกล้ฉันของคนแดนมังกรโดยแนวคิด AI เพื่อนคู่ใจหรือ AI Companion ที่ไม่ได้แค่เข้ามาช่วยงานหรือตอบคำถามหากยังเป็นที่ปรึกษาทางใจที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งรู้จักและผูกพันกันมากขึ้นด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายทำให้ตุ๊กตา AI ครองใจคนทุกเพศทุกวัยจนหนุนให้ธุรกิจของเล่น AI เติบโตอย่างรวดเร็วโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนประเมินว่าในปี2025ตลาดนี้มีมูลค่าราว 29,000 ล้านหยวนขณะที่ฟูโซโซซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วก็ทำยอดขายไปมากกว่า 250,000 ตัวความนิยมนี้ไม่ดีหยุดอยู่แค่ในกลุ่มของเล่นเพราะแนวคิด AI Companion หรือเพื่อนคู่ใจที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี AI กำลังขยับเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนแดนมังกรมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหุ่นยนต์ผู้ช่วยในบ้านที่สามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่พับผ้าทำกับข้าวเก็บโต๊ะอาหารไปจนถึงพูดคุยเป็นเพื่อนผู้สูงอายุ
1: ถ้าเรามองในแง่ของนักสิทธิบัตรนะครับพาเทนในด้าน Generative AI จีนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในการนะครับจดสิทธิบัตรทางด้านแล้ว Generative AI แล้วดังนั้นนะครับคนจีนคุ้นชินกับเรื่องของ AI อย่างมากครับแล้วไม่ใช่แค่ใช้ AI ในการ
2: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.

0: 30นาทีทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสาธารณะของประเทศไทย
2: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ครึ่ง4ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นาทีรายการ Biz Geniusต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: หนึ่งชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นหกโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปที่วัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นของประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะนอกจากนี้ค่ะมีการแสดงความเห็นต่อหลักเกณฑ์การอภัยโทษของกรมราชทัณฑ์ที่ทำให้เล่าตาที่ถูกพิพากษาตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอยู่ในคุกแค่8ปีทั้งที่เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานความเคลื่อนไหวจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ยกระดับงานด้านการข่าวเป็นอย่างไรบ้างคะ
5: ครับซึ่งปกติไม่มีครับแต่ปีนี้จะมีการยกระดับงานข่าวขึ้นบัญชีหัวคะแนนผู้มีอิทธิพลจัดขั้นคือมีการดูพื้นที่ที่เสี่ยงทุจริตนะครับในการป้องกันการเลือกตั้งที่ทุจริตต่อไปด้วยนะครับซึ่งมีหลายจังหวัดที่จะมีการเลือกตั้งในไม่ช้านี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนายกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยนะครับนอกจากนี้รัฐบาลมีการพัฒนาเรื่องการใช้นวัตกรรมแปรรูปขยะเป็นน้ำมันอันนี้เป็นการช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับทางด้านการต่างประเทศก็มีข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องของแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะครับมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรับมือกับแผ่นดินไหวใหญ่ที่เกิดขึ้น 7.7 ตามมาตราริกเตอร์ผู้เสียชีวิตก็ตอนนี้คือ50รายเข้าไปแล้วนะครับส่วนอิรักตอนนี้เร่งขยายช่องทางการส่งออกน้ำมันมีการเพิ่มยอดส่งออกแต่ที่2ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายของช่วงแรกด้วยนะครับวันนี้มีรางวัลครับวันจันทร์มีรางวัลแล้วก็มีคำถามด้วยครับ
4: วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามความคืบหน้าของคดีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงภายในสถานศึกษาและในสถานที่ราชการในจังหวัดนนทบุรีค่ะและการควบคุมความไม่ปลอดภัยไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนจะมาพูดถึงคดีที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะและให้ภาพรวมของการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่วิเคราะห์เจาะลึกช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนนะคะ17สิงหาคมสำคัญอย่างไรคะ
5: 17สิงหาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2488ครับประเทศอินโดนีเซียซึ่งประสบ ภัยพิบัติอยู่ตอนนี้นะครับชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับประกาศเอกราชหลังจากตกอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์มากกว่า200ปีครับแต่ได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงเมื่อ27ธันวาคม2492อินโดนีเซียถือเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกอบด้วยเกาะเล็กกว่า 18,000 เกาะครับพื้นที่รวมกันทั้งหมดเนี่ย 1,904,569 ตารางกิโลเมตรครับเมืองหลวงคือจาการ์ตาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐครับมีประชากรประมาณ222ล้านกว่าคนนะครับซึ่งเป็นหน่วยเงินเป็นรูเปียสินค้าส่งออกที่สำคัญก็คือน้ำมันสินค้าเกษตรกรรมข้าวกระโพดเครื่องเทศและก็อุตสาหกรรมประมงครับ
4: ค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของวัดป่าอดุญญารามนะคะค่ำวานนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เดินทางไปยังวัดป่าอดุญญารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อถวายกำลังใจแก่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามโดยยืนยันว่ากรรมสิทธิ์ของวัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดและของแผ่นดินแน่นอนนะคะเหลืออยู่ขั้นตอนเดียวก็คือการเปลี่ยนนามผู้ครอบครองจากนายเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นวัดนั่นเองนะคะมีรายงานว่าศาสตราจารย์พิเศษธงทองได้ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมานะคะมีผู้ที่ไปแจ้งกับทางที่ดินว่าเอกสารโฉนดที่ดินของตนเองนั้นสูญหายไปซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะเพราะเอกสารที่แท้จริงอยู่ในความครอบครองของเจ้าอาวาสของวัดป่าอดุญญารามในเวลานี้นะคะซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นก็จะเป็นผู้ที่ประสานผู้ตรวจราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่เดินทางมาด้วยได้นำความไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อประสานแจ้งข้อเท็จจริงให้กับจังหวัดและที่ดินของจังหวัดขอนแก่นได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องนะคะส่วนที่สองที่ยืดเยื้อมายาวนานก็คือเรื่องของโฉนดนะคะโฉนดในเอกสารที่เป็นเอกสารของทางราชการนั้นนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อเรื่องแรกก็คือมีการไปแจ้งว่าของตนเองหายโฉนดที่ดินหายแต่จริงโฉนดอยู่ที่เจ้าอาวาสเรื่องที่สองก็คือการเปลี่ยนชื่อนะคะซึ่งจะต้องเปลี่ยนจากชื่อของนายเฮียงมาเป็นชื่อของวัดป่าอดุญญารามให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเรื่องนี้ยังไม่ได้ดำเนินการก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เรียบร้อยเพราะเนิ่นช้ามานานแล้วเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามพระครูอดุลสารนิเทศเป็นพระที่มีอารมณ์ขันนะคะอาจารย์ธงทองก็มากราบเท้าเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบอกว่าพระรอมา30กว่าปีแล้วนะคะจะรออีกก็ได้ไม่เป็นไรนะคะซึ่งอาจารย์ธงทองก็บอกว่าจะรีบดำเนินการไม่ให้รออีก30ปีแน่นอนนะคะก็จะดำเนินการทั้งในส่วนของวัดในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาและในส่วนของที่ดินที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยที่ดินของจังหวัดขอนแก่นนะคะสำนักงานที่ดินไม่ต้องคอยไปอีกนานแต่ว่าก็ต้องทำให้เรียบร้อยอย่างเรียบร้อยครบถ้วนในเร็วๆนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์ธงทองยังบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็เลยมาดูแลความปลอดภัยก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลในพื้นที่อย่างเรียบร้อยจะได้เกิดความสบายใจทั้งเจ้าว่าจะได้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสบายใจและปลอดภัยและผู้ที่มาทำบุญทำกุศลที่วัดก็จะได้เดินทางมาอย่างสบายใจและปลอดภัยด้วยนะคะเจ้าว่าก็ฝากมาบอก2ข้อข้อแรกคือเจ้าว่าไม่ได้เครียดนะคะอย่าเครียดกว่าเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสสบายใจสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้แล้วข้อที่2ก็บอกว่าการเดินทางมาของอาจารย์ธงทองครั้งนี้นะคะทําให้สบายใจยิ่งขึ้นอาจารย์ธงทองก็เลยย้ําว่าจะดูแลจะไม่ทอดทิ้งนะคะเราจะดูแลในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ธงทองได้สื่อสารสู่สังคมเกี่ยวกับการเดินทางไปที่วัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะ ไปติดตามเรื่องของกกต.กันต่อค่ะกกต.ยกระดับด้านงานข่าวในรูปแบบอย่างไรบ้างคะ
5: ครับเมื่อวานที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งพูดถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแหล่งข่าวให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลมีการกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่บอกว่าคณะสืบสวนเนี่ยมีการไต่สวนทุกสำนักได้มีการเชิญหน่วยงานข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นกอรมน.ตำรวจทหารเรือรวมถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งทุกหน่วยถือเป็นหน่วยข่าวของประเทศที่มีเครือข่ายอยู่ในทุกจังหวัดโดยทางสำนักงานกกต.เห็นว่าการเลือกตั้งทุกระดับมีปัญหาเรื่องการทุจริตการซื้อสิทธิ์ขายเสียงรวมถึงมีกรรมวิธีทุจริตการเลือกตั้งอื่นๆแต่กกต.เองไม่มีมือทำงานในเชิงการข่าวจึงมีการขอความร่วมมือจากทุกสำนักข่าวที่เป็นแกนหลักในการรู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆโดยประสานกับกกต.ในแต่ละจังหวัดเพื่อให้กกต.ได้รู้ข้อมูลข่าวสารล่วงหน้าและดำเนินการป้องกันได้ตั้งแต่ต้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเบื้องต้นครับเนื่องจากปัจจุบันกกต.ยังไม่มีเครือข่ายของตัวเองจึงต้องอาศัยหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งกฎหมายก็ให้อำนาจไว้เมื่อได้มีการพูดคุยจนเข้าใจตรงกันทั่วประเทศแล้วเนี่ยกกต.ก็จะทำการสร้างระบบงานข่าวของตนเองโดยจะตั้งทีมงานด้านการข่าวในทุกจังหวัดซึ่งกฎหมายให้อำนาจไว้ทั้งการขอความร่วมมือจากข่าวกรองและการสร้างระบบการทำงานด้านข่าวส่วนเรื่องงบประมาณกฎหมายก็เปิดช่องให้กกต.สามารถตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ได้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมดังนั้นจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานในเชิงรุกของกกต.เกี่ยวกับงานข่าวครับโดยคาดหวังว่าในอนาคตจะทำให้การเลือกตั้งดีขึ้นและการซื้อเสียงก็จะลดน้อยลงซึ่งเราก็จะทำจริงนะครับส่วนประเด็นที่บอกว่าจะสามารถนำร่องระบบนี้ใช้ในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดอุดรธานีได้หรือไม่คุณสิทธิโชติบอกว่าก็ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กและคุณคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ฝ่ายสืบสวนแล้วบอกว่าในระยะเวลาอันใกล้จะมีการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดอุดรธานีการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์นนทบุรีและขอนแก่นซึ่งก็จะต้องมีสิ่งใหม่ๆโดยจะไม่ทำงานในรูปแบบเดิมอีกต่อไปสิ่งใดที่สามารถป้องกันได้ก่อนการเลือกตั้งก็จะดำเนินการทันทีโดยมีการสั่งการให้หามาตรการอย่างเร่งด่วนส่วนในระยะยาวจะจัดทำเป็นระบบอย่างเป็นทางการต่อไปด้วยนะครับส่วนบอกว่าจะมีการจัดลำดับพื้นที่เสี่ยงหรือไม่คุณสิทธิโชติบอกว่าจะต้องมีการจัดระบบการทำงานในลักษณะนั้นเช่นกันโดยส่วนหนึ่งที่คิดไว้คือต้องมีข้อมูลในแต่ละจังหวัดว่าใครเป็นหัวคะแนนหรือใครเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วทำการขึ้นบัญชีไว้หากรู้ข้อมูลเหล่านี้ก็จะทำให้การบริหารจัดการงานเนี่ยได้ง่ายขึ้นดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ว่าจะสุ่มเสี่ยงมากน้อยเพียงใดเพื่อจะได้ทุ่มเทกำลังคนเข้าไปทำงานได้อย่างตรงจุดส่วนคำถามที่ว่าการกอบกู้ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกกต.เนี่ยที่มักจะถูกกล่าวหาเรื่องการล้มสำนวนหรือการทุจริตคุณสิทธิโชติบอกว่ากกต.อยู่ได้เพราะความศรัทธาของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นข้อกล่าวหาเราก็ต้องขจัดไปเราต้องมีเกียรติและศักดิ์ศรีจิตใจที่ดีและความกล้าหาญในเรื่องที่ถูกต้องและมีคุณธรรมของความเป็นข้าราชการซึ่งก็จะต้องดูแลบ้านเมืองให้ได้โดยตอนนี้กำลังขันน็อตและปรับปรุงกระบวนการสืบสวนไต่สวนทั่วประเทศให้มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นครับ
4: ค่ะพูดถึงอบจ.นนทบุรีนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่มีการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะคะเปิดเผยถึงลำดับเหตุการณ์ที่นายฉลองเรียวแรงผู้ก่อเหตุลั่นไกสังหารนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในพื้นที่ของสำนักงานอบจ.นนทบุรีนะคะที่เปิดเผยออกมาโดยสื่อมวลชนทั้งผู้ที่เห็นภาพจากกล้องนะคะดิฉันก็ได้สนทนากับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีด้วยและมีภาพจากสื่อเช่นผู้จัดการรายสัปดาห์ที่เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าหลังจากผู้ก่อเหตุนะคะลั่นไกปลิดชีวิตของพันตำรวจเอกดร.ธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแล้วนะคะได้เดิน ออกไปที่ปากทางริมถนนรัตนาธิเบศรค่ะโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนถูกสั่งโดยนายฉลองสั่งว่าอย่ายุ่งและต้องมีอาวุธปืนร้ายแรงอยู่ในมือแล้วก็ว่าจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างไปกลับรถตรงแยกแครายออกจากพื้นที่จะต้องเลี้ยวซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศรและไปกลับรถบริเวณใกล้แยกแครายกลับออกมาแล้วก็มุ่งหน้าผ่านสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรกล้องนี้แสดงให้เห็นว่านายฉลองไม่ได้ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางกลับเข้าใจว่าจะกลับที่พักเพราะบ้านอยู่บนถนนแถวราชพฤกษ์นะคะขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งรถไปด้วยเนี่ยนะคะผ่านสภ.รัตนาธิเบศรในกล้องปรากฏเห็นภาพว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับออกจากสภ.รัตนาธิเบศรแล้ววิ่งไปตามถนนรัตนาธิเบศรแล้วก็ไปดักรถที่ผ่านไปควบคุมตัวนายฉลองกลับมาได้บริเวณหน้าศูนย์โตโยต้าสำนักงานใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะทำให้ลำดับเหตุการณ์เหล่านี้มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนมากขึ้นว่านายฉลองยิงเสร็จไม่ได้มอบตัวยิงเสร็จขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับนั่งรถซ้อนไปด้วยเนี่ยนะคะมุ่งหน้าไปทางถนนรัตนาธิเบศรที่ผ่านสภ.รัตนาธิเบศรบอกได้เท่านี้เพราะมันผ่านไปแล้วแล้วก็ยังไม่รู้ไปไหนไปถูกจับได้ที่หน้าโตโยต้านนทบุรีค่ะก็เป็นไทม์ไลน์เป็นระยะเวลาและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการสืบสวนสอบสวนได้ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญแล้วก็ยังต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานตอนนี้นายฉลองเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหานะคะยังไม่ได้มีการดำเนินคดีหรือให้มีการดำเนินการถึงที่สุดนะคะแล้วก็ขณะนี้ก็ยังคงต้องติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องคดีแล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงในการกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีเอาผิดของกับผู้กระทำผิดต่อไปนะคะเราจะติดตามเรื่องนี้กับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะไปต่อที่เรื่องราวของคุณอนุทินกับคุณทักษิณ

0: คุณอนุทินกราบตักคุณทักษิณมีประเด็นอะไรน่าสงสัยอย่างไรบ้างคะ
1: ครับคือเมื่อวานนี้ครับเวลา 21:30 นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับมีการให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมคุณเกรียงกันตินันท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งถือเป็นการพบกันของนายกรัฐมนตรีมีคุณอนุทินคุณดร.ทักษิณชินวัตรนะครับคุณแพทองธารชินวัตรและคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งในช่วงท้ายก่อนที่ดร.ทักษิณจะเดินทางกลับปรากฏภาพของคุณอนุทินกราบที่ตักของดร.ทักษิณคุณอนุทินบอกว่าเจอดร.ทักษิณก็ต้องกราบอยู่แล้วเพราะถือเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของดร.ทักษิณตั้งแต่ปี2547และเป็นรัฐมนตรีลำดับท้ายที่ดร.ทักษิณได้ให้ความเมตตาส่วนได้พูดคุยเรื่องอะไรกับดร.ทักษิณนั้นคุณอนุทินบอกว่าไม่ได้พูดคุยเพียงแค่ถามเรื่องสารทุกข์สุขดิบธรรมดาเนื่องจากยังมีการพูดคุยกันถึงประเด็นสุขภาพครับนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเจอกับคุณแพทองธารและคุณสมชายซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นเลยนะครับส่วนคำถามที่ว่าวันนี้ถือโอกาสว่าเป็นการเจอกันของนายกรัฐมนตรี4คนรู้สึกดีใจหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันทุกคนมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วส่วนการพบกันก็จะทำให้การทำงานของรัฐบาลราบรื่นขึ้นอย่างไรคุณอนุทินบอกว่าราบรื่นมาโดยตลอดและตอนนี้ในรัฐบาลก็มีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าคลัสเตอร์ของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณประเสริฐจันทร์รวงทองก็ทำงานเข้าขากันได้ดีเลยทีเดียวครับนี่เป็นข้อมูลจากนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานเนี่ยครับที่มีการพูดคุยกันพบปะกันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องเกี่ยวกับการอภัยโทษจนเล่าตาออกจากคุกได้ในเวลา8ปีเศษเท่านั้นเองหลังจากถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะคะด้วยวัย86ปีเนี่ยแหละค่ะที่ออกมาเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกสรนะคะอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือบช.ปส.ที่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างรุนแรงนะคะหลังทราบข่าวว่าในเล่าตาผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่จำคุกถูกจำคุกอยู่เรือนจำบางขวางได้พ้นโทษออกมาแล้วนะคะออกจากเรือนจำกลางบางขวางเรียบร้อยแล้วค่ะโดยติดคุกจริงเพียงประมาณ8ปีเท่านั้นนะคะทั้งที่ถูกจับกุมได้ในยุทธการปราบปรามยาเสพติดเมื่อปี2559นี่เองนะคะพร้อมยึดทรัพย์เป็นเงินกว่า1,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอย่างที่ทราบกันมาวันนี้เดินออกจากคุกแล้วนะคะจากปฏิบัติการเมื่อปี59นี่เองพลตำรวจโทเรวัตได้แสดงความเห็นขณะที่เป็นวิทยากรในงานแห่งหนึ่งถึงกระบวนการพิจารณาอภัยโทษในราชทัณฑ์ในกรมราชทัณฑ์ค่ะโดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดนายเล่าตาจึงได้รับการปรับเกณฑ์จากนักโทษชั้นเลวขึ้นเป็นนักโทษชั้นดีและเป็นชั้นดีเยี่ยมได้อย่างรวดเร็วจนได้รับการลดโทษจำนวนทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะจากคดียาเสพติดซึ่งเป็นคดีร้ายแรงสร้างปัญหาสังคมพร้อมกับจี้ให้กรมราชทัณฑ์ทบทวนและปรับเกณฑ์การพิจารณาลดโทษกับผู้ต้องขังในเรือนจำพลตำรวจโทเรวัชยังตั้งคำถามถึงระบบบริหารโทษในเรือนจำด้วยว่าอาจจะมีปัจจัยแฝงหรืออะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะคะพร้อมระบุว่าจากประสบการณ์เนี่ยเวลาที่ต้องดูแลผู้ต้องขังที่มีฐานะดีมันจะมีปัจจัยแทรกเข้ามามันอาจจะเกิดการวิ่งเต้นภายในเพื่อที่จะให้เกิดการถูกจำคุกแบบสะดวกสบายและก็ได้รับการลดโทษอย่างรวดเร็วนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่จากประสบการณ์ชีวิตของพลตำรวจโทเรวัชนะคะแล้วก็ขอเรียกร้องให้ปรับเกณฑ์ทบทวนเกณฑ์การพิจารณาผู้ต้องขังโดยเฉพาะคดียาเสพติดซึ่งมันไม่คุ้มค่าเลยกับการวางแผนของทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาวางแผนวางยุทธการปราบปรามยาเสพติดอย่างรัดกุม

0: พร้อมเสี่ยงชีวิตเข้าไปจับกุมจนสำเร็จและยึดทรัพย์ได้มหาศาลเป็นพันล้านบาทแต่เข้าไปอยู่ในคุกแค่8ปีเศษมันจะทำให้คนทำงานท้อและหมดกำลังใจและรู้สึกว่าเสี่ยงชีวิตแล้วไม่คุ้มแล้วคนที่ค้ายาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดก็จะรู้สึกได้เลยว่าการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในที่สุดแล้วก็จะอยู่ในคุกไม่นานเดี๋ยวก็ออกมาแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่พลตำรวจโทเรวัตเป็นห่วงแล้วก็ระบุว่าต้องทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ไม่เช่นนั้นจะขาดกำลังใจในการทำงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเสี่ยงชีวิตแล้วไม่คุ้มค่ากับความปลอดภัยของบ้านเมืองที่ทุกคนพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องการพูดถึงนวัตกรรมการดูแลขยะของรัฐบาลชุดนี้มีแนวทางอย่างไรบ้างคะ
1: ครับมีเมื่อวานนะครับร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการพูดถึงการเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนครับโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นการเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวประชาชนให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบครับรัฐบาลสนับสนุนการนำงานวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์โดยล่าสุดครับมีการนำเทคโนโลยีไพโรไลซิสมาใช้แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งน้ำมันที่ได้สามารถเนี่ยนำไปใช้กับเครื่องจักรการเกษตรเครื่องสูบน้ำเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนครับซึ่งเรื่องนี้ปัจจุบันเนี่ยครับที่ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นการแก้ปัญหาจึงต้องมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก80โครงการทั่วประเทศครับครอบคลุมทั้งการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปจนถึงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันซึ่งคาดว่าก็จะมีการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ชุมชนได้ถึง 20-40% เลยทีเดียวครับพร้อมกับช่วยลดปริมาณขยะเพิ่มรายได้และสร้างกองทุนหมุนเวียนให้ชุมชนในระยะยาวได้ด้วยส่วนแนวทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไปครับรัฐบาลก็จะมุ่งขยายต้นแบบชุมชนที่สามารถจัดการขยะและพลังงานได้ด้วยตนเองไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเชื่อมโยงหน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชนเพื่อให้เทคโนโลยีเนี่ยตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่และเกิดผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงและจะเป็นการยกระดับชุมชนบ้านมั่นคงให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไปครับ
0: ค่ะมาติดตามข่าวด้านการศึกษาสักนิดนะคะฟังดีๆมีรางวัล10อันดับอาจารย์มหาวิทยาลัยเรื่องเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นอัตราเงินเดือนที่มีการเปิดเผยโดยศาสตราจารย์นาวาโทด็อกเตอร์สุมิตสุวรรณอยู่คณะศึกษาศาสตร์มาและพัฒนาศึกและพัฒนาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับมีการโพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจการขอตำแหน่งทางวิชาการไม่รับจ้างใดๆระบุว่าท่านใดคิดว่าพนักงานมหาวิทยาลัยเงินเดือนเยอะต้องดูที่10อันดับแรกครับบางว่างจะรวบรวม10อันดับท้ายมาให้ดูนะครับพร้อมกับแนบภาพ10อันดับพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราเงินเดือนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกนะครับที่ได้รับเงินเดือนมากที่สุดประกอบด้วยอันดับ1ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับ 45,000 บาทอันนี้ปริญญาเอกนะครับ2คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 44,830 บาท3คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 42,800 บาท4ครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ 41,000 บาท5คือมหาวิทยาลัยมหิดล 41,000 บาท6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ 41,000 บาทเช่นเดียวกัน7มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 41,000 บาท8ก็ 41,000 บาทก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ9มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 40,000 บาทครับ10มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 38,000 บาทครับ
0: ค่ะขอทวน5อันดับแรกสักนิดค่ะ
1: 1ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 45,000 บาทครับ2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 44,830

0: 30บาท3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 42,800 บาทครับ4คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 41,000 บาทกับ5นี่ 41,000 บาทเหมือนกันคือมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: ค่ะและอีกหลายมหาวิทยาลัยที่ต่อกันก็เท่ากันนะคะลำดับแรกเป็นสถาบันใดค่ะที่ได้พนักงานของมหาวิทยาลัยได้เงินเดือนที่มีการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกสูงที่สุดนะคะลำดับที่1คือสถาบันใดพิมพ์ชื่อสถาบันเข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านพร้อมประกาศให้ทราบในวันรุ่งขึ้นอ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่เท่านั้นนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,605.06 จุดนะคะแล้วก็ลดลง 5.30 จุดค่ะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.62 บาทสตางค์นะคะราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,950 บาทขายออกบาทละ 64,150 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,671 บาท44สตางค์และขายออกบาทละ 64,950 บาทค่ะเดี๋ยวผู้โชคดีเดี๋ยวรายงานหลังพยากรณ์อากาศนะคะตอนนี้ไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อเลยค่ะ
0: สถานการณ์ในต่างประเทศนะครับเราไปเริ่มกันที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับที่จังหวัดนัสเตงการาทางตะวันออกของอินโดนีเซียครับมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา14วันตั้งแต่15ถึง28สิงหาคมครับหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 สั่นสะเทือนเกาะฟลอเรสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยการออกประกาศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตอบโต้ภัยพิบัติการอพยพประชาชนการกระจายความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับด้านสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอินโดนีเซียหรือ BNPB รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย51รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก113รายครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้รวมถึง aftershock หรือแรงสั่นสะเทือนที่ตามมาอีก341ครั้งสำหรับแผ่นดินไหวขนาด 7.7 มีศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ดิน15กิโลเมตรครับและอยู่ห่างจากเมืองเอมเบในจังหวัดนาเกเคโอทางตะวันออกเฉียงเหนือของประมาณ30กิโลเมตรนะครับส่วนผู้ประสบภัยมีประชาชนต้องอพยพเข้าพักในศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม 3,356 คนในอำเภอซิกกา 2,078 คนในอำเภอมาการายและ500คนในอำเภอนาเกเคโอครับในขณะเดียวกันยังมีประชาชนในพื้นที่บีมาและเซเลบาที่ต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกจำนวนหนึ่งครับด้านความเสียหายต่อทรัพย์สินแผ่นดินไหวส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายหนัก914หลังคาเรือนเสียหายปานกลางใน126หลังคาเรือนและเสียหายเล็กน้อย317หลังครับนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาได้รับความเสียหาย93หลังสถานพยาบาลอีก36แห่งและอาคารสำนักงานของรัฐอีก38แห่งสำหรับน้ำมันของกรณีอิรักนะครับยอดการส่งออกน้ำมันของอิรักปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม2569โดยทำยอดส่งออกเฉลี่ยที่2ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลเดินหน้าขยายปริมาณการส่งออกอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเปิดช่องทางขนส่งน้ำมันและก๊าซเพิ่มเติมครับบาซิมคูแดรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิรักเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันของประเทศเฉลี่ยอยู่ที่2ล้านบาร์เรลต่อวันนับตั้งแต่เริ่มต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาหลังจากที่การขนส่งน้ำมันทางทะเลของอิรักในช่วง7เดือนแรกของปี2569ร่วงลงมาอย่างรุนแรงโดยมีปริมาณส่งออกเฉลี่ยเพียงประมาณ 1,310,000 บาร์เรลต่อวันหรือลดลงเกือบ 60% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2568ซึ่งเคยทำได้สูงสุดถึง 3,330,000 บาร์เรลต่อวันรัฐมนตรีน้ำมันบอกว่ากระทรวงกำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 85% ของงบประมาณของประเทศโดยปัจจุบันกระทรวงน้ำมันอิรักกำลังพยายามเพิ่มกำลังการผลิตและขีดความสามารถในการส่งออกควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสถานีขนส่งน้ำมันดิบเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระจายเส้นทางการขนส่งพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาช่องทางเดิมครับมีข่าวงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพบผู้ป่วยจิตเภทและไบโพลาร์คนทั่วไปถึง20ปีครับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเกือบ180,000รายตลอด24ปีพบผู้ป่วยจิตเภท

0: ไบโพล่ามีความเสี่ยงโรคทางกายสูงกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้หญิงอายุต่ำกว่า25ปีครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียครับวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเกือบ 180,000 คนครอบคลุมระยะเวลา24ปีในรัฐควีนส์แลนด์นะครับพบว่าผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตรุนแรงเช่นโรคจิตเภทโรคไบโพล่าอาจจะมีอายุค่าเฉลี่ยสั้นกว่าประชากรทั่วไป20ปีและมีแนวโน้มเกิดโรคทางกายร้ายแรงเร็วกว่าคนทั่วไปอย่างมากชอนฮาวส์เดลแพทย์ประจำบ้านของจิตเวชนะครับผู้เขียนงานวิจัยนี้บอกว่าหลายคนเข้าใจว่าอายุค่าเฉลี่ยที่สั้นลงของผู้ป่วยโรคจิตเภทหรือไบโพล่าส่วนใหญ่เกิดจากการฆ่าตัวตายแต่แท้จริงแล้วสาเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโรคทางกายซึ่งหลายโรคสามารถป้องกันหรือรักษาได้การศึกษาครอบคลุมโรคทางกาย2011กลุ่มไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโรคระบบประสาทโรคติดเชื้อและโรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญโดยพบว่าผู้ป่วยทางจิตรุนแรงประมาณ 30,000 รายมีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคทางกายสูงกว่าคนทั่วไปอย่างมากและผู้ป่วยจำนวนมากมีโรคเรื้อรังหลายโรคร่วมกันครับผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร Lancet Psychiatryพบว่าอาการป่วยทางจิตรุนแรงส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายมากที่สุดในกลุ่มคนอายุน้อยโดยเฉพาะผู้หญิงอายุต่ำกว่า25ปีครับซึ่งมีสุขภาพทางกายแย่กว่ากลุ่มอื่นอย่างไม่สมสัดส่วนนักวิจัยบอกว่าความเชื่อมโยงนี้อาจจะเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันทั้งพันธุกรรมผลข้างเคียงจากยาการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพตลอดจนโรคทางกายของผู้ป่วยทางจิตรุนแรงที่อาจไม่ได้รับการสังเกตหรือดูแลอย่างเพียงพอก็ตามครับโดยการรักษาอย่างทันท่วงทีและการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาสุขภาพจิตอาจจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังหลายโรคร่วมกันได้ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อวันนี้เป็นคุณพันธิพาลีนาลาศนะคะคุณพันธิพาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะภาพรวมฝนก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะโดยส่วนมากก็จะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะคะแทบจะตัวประเทศยังไม่ได้มีนัยสำคัญที่เป็นฝนตกหนักที่ทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมค่ะแต่ว่าหลังจากวันที่18เป็นต้นไปที่ตามประกาศก็จะมีแนวโน้มที่มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้ค่ะ
1: อ๋อค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนก็ยังน้อยอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะและพรุ่งนี้ที่บอกว่าจะมีอิทธิพลอะไรเข้ามาบ้างนะคะที่ประกาศเตือนไป
2: ยังคงเป็นเรื่องเดิมค่ะแนวร่องมรสุมพาดผ่านทางด้านพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่อาจจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะมันก็ส่งผลทำให้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ค่ะ
1: อ๋อค่ะอิทธิพลนี้ที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยจะครอบคลุมไปสักกี่วันนะคะคุณพันธิพา
2: จริงๆแล้วตอนนี้ก็ยังคงเป็นอิทธิพลนั้นอยู่ค่ะแต่ว่ามันน่าจะมีกำลังแรงขึ้นมันก็เลยทำให้มีเรื่องของฝนที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นประกาศเรา18ถึง21ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ได้อยู่เพราะว่ายังคงเป็นฤดูฝนอยู่ค่ะ
1: ได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่
2: ะ
1: มีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์นะคะตอบถูกและโชคดีด้วยนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือจังหวัดขอนแก่นค่ะที่เป็นที่ตั้งของวัดป่าอดุญญารามที่เป็นข่าวอยู่ในเวลานี้นะคะตอบถูกเยอะเลยแต่ตอบถูกและโชคดีมีเพียงท่านเดียวเช่นเคยนะคะเป็นผู้ฟังที่อยู่เขตบางแคกรุงเทพมหานครค่ะนั่นคือคุณอรทัยวงกังแหนะคะคุณอรทัยบอกว่าฟังรายการเจาะข่าวเช้านี้มาตั้งแต่ลูกยังเรียนอยู่อนุบาลเรียนอ่านไม่ผิดนะคะและตอนนี้ลูกอายุ30กว่าปีแล้วผู้ดำเนินรายการก็ยังอยู่นะคะผู้ดำเนินรายการออกเสียงภาษาไทยชัดเจนมีสาระที่นำเสนอนะคะแล้วก็ประทับใจในการออกเสียงอักขระวิธีถูกต้องฟังมาแล้วก็ประทับใจแล้วก็ยังคิดถึง VOA อยู่หวังว่าจะได้กลับมาจัดรายการอีกนะคะผู้ดำเนินรายการยังอยู่นี่ฉันเติมเองนะคะ เพราะว่าดูวัย30กว่าปีที่ลูกอายุตอนนี้ก็น่าสนใจมากขอบพระคุณมากนะคะที่ยังติดตามยาวนานค่ะเราจะรีบจะส่งของรางวัลไปให้ค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: ก่อนที่ตามข่าวกีฬาขอบอกรางวัลในการตอบคำถามของวันนี้ด้วยครับมี2รางวัลนะครับเป็นกระเป๋าผ้าจากจุฬาบุ๊ก2รางวัลครับสำหรับผู้ที่ตอบเข้ามาในวันนี้นะครับ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นตอบถูก2ท่านโชคดี2ท่านนะคะได้กระเป๋าผ้าซึ่งพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบ2ท่านนะคะเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าสถาบันที่มีพนักงานของรัฐมีอัตราเงินเดือนสูงสุดในวุฒิปริญญาเอกที่รายงานไปเมื่อช่วงต้นเป็นสถาบันใดพิมพ์เข้ามานะคะมี2รางวัลที่เราจะประกาศพรุ่งนี้ค่ะไปต่อที่ข่าวกีฬาได้เลยค่ะ
0: ครับเริ่มที่กอล์ฟเมื่อเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ใหญ่ๆครับจิโน่อัธยาทิติกุลครับมาแรงในรอบสุดท้ายหวดไป8อันดับพา64แซงขึ้นมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จด้วยสกอร์22อันดับพา266ครับส่วนเปียโนอภิชยายุบลครับผู้นำ3รอบจบอันดับ2ร่วมกับพราวชเนตีวรรณแสนด้วยสกอร์รวม21อันดับพา267ครับในรอบสุดท้ายของการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic นะครับชิงเงินรางวัล2ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ66ล้าน2แสนบาทที่สนามโคลอมเบีย Edgewater Country Club เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนนะครับสหรัฐอเมริกาเมื่อวานที่ผ่านมาจิโน่อัธยาทิติกุลระเบิดฟอร์มเก่งครับหวดไป1อีเกิลที่หลุม10และทำได้อีก8เบอร์ดี้ที่หลุม1 3 4 5 6 7 14 17เสียไป2โบกี้ครับที่หลุม9กับ12จบรอบด้วยสกอร์8อันดับพา64แซงขึ้นมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จด้วยสกอร์22อันดับพา266ส่วนเปโนอภิชยายุบลครับหวดไป6เบอร์ดี้ในหลุม2 5 6 7 10 7 18เสียเพียงโบกี้เดียวครับที่หลุม12จบรอบด้วยสกอร์5อันดับพา67สกอร์รวม21อันดับพา267จบอันดับ2ร่วมกับพราวชเนตีวรรณแสนครับที่ทำสกอร์ดีที่สุดในรอบนี้หวดไป9เบอร์ดี้ที่หลุม3 7 8 9 10 13 14 15 17สกอร์9อันดับพา63ครับที่วอลเลย์บอลครับมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอายุไม่เกิน17ปีรอบ2 2026 FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลส์อายุไม่เกิน17ปีนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งครับในศึกชิงแชมป์โลกที่ชิลีไล่ตบเอาชนะโครเอเชียไปได้อย่างขาดลอยครับ3ต่อ0เซตคว้าอันดับ7ของโลกมาครองได้อย่างน่าประทับใจทีเดียวครับส่วนการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการชนะโอเพ่น2026หมูปากน้ำนพพลแสงคำนักสนุกเกอร์ไทยมือ45ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายกับมาร์คเซลบี้6ต่อ10เฟรมในรอบชิงชนะเลิศชัยนาโอเพ่น2026นะครับคว้ารองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลไป 100,000 ปอนด์ประมาณ 4,500,000 บาทครับพร้อมขยับอันดับโลกขึ้น18อันดับจากมือ45ขึ้นมารั้งที่27ของโลกครับ
1: ค่ะดีใจแทนวงการกอล์ฟหญิงไทยนะคะซึ่งประสบความสำเร็จมากในช่วงหลังนี้ก่อนหน้านี้เป็นนักกอล์ฟสาวสหรัฐก่อนนะถัดมาเป็นยุคของเกาหลีใต้เต็มลีดเดอร์บอร์ดเต็มตารางคะแนนผู้นำเลยมาคราวนี้เป็นประเทศไทยที่ในอดีตคนไม่รู้จักเนี่ยต้องรู้จักแล้วแล้วก็น่าจะรู้จักเป็นดียิ่งขึ้นในวงการกอล์ฟที่เรายังอยู่ในลำดับต้นๆของโลกน่าสนใจมากนะคะ3ลำดับแรกเป็นนักกอล์ฟสาวไทยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะคะเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจากคุณดร.นิตินันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1กับเรื่องราวของความคืบหน้าคดีสำคัญและการควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: คนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
5: วิ ทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
6: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
5: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
6: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
5: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
6: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
5: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
6: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
5: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
6: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
5: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
7: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
6: โหลดกันเยอะๆนะคะ
8: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของความคืบหน้าในคดีที่ผู้คนให้ความสนใจว่าจะคลี่คลายคดีได้ด้วยระยะเวลารวดเร็วหรือไม่หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆที่สังคมควรจะได้รับทราบถึงการดำเนินคดีผู้ที่ก่อเหตุรวมถึงดำเนินการหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตนะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นคือพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้บัญชาการพลตำรวจโทวัฒนาสวัสดีค่ะท่านผู้บัญชาการสวัสดีค่ะได้ยินดิฉันไหมคะ
9: ฮัลโหล
1: ได้ยินดิฉันไหมคะท่านผู้บัญชาการคะ
9: ได้ยินครับครับครับ
1: ได้ยินชัดเจนแล้วนะคะ
9: ครับ
1: ค่ะวันนี้เราจะได้คุยกัน2คดีสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในพื้นที่ของภาคหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่สะเทือนขวัญสยองขวัญสะเทือนใจและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเรานึกถึงความไม่ปลอดภัยที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรในรูปแบบนี้นะคะขอเริ่มต้นที่เรื่องสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในสถานศึกษากันก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนนท์เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาคลี่คลายคดีขณะนี้ได้ดำเนินการคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะ
9: สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับว่าอะไรครับ
1: ท่านได้ยินคำถามดิฉันไหมคะ
9: ขอทวนคำถามอีกครับ
1: โอเคค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เทพศิรินนนท์ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาคลี่คลายคดีมีความคืบหน้าไปแล้วอย่างไรบ้างคะ
9: ท่านเนี่ยขณะนี้คดีนี้นะฮะก็พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำมาได้หลายปากนะครับทั้งพยานที่แวดล้อมเป็นญาติของผู้ก่อเหตุเองนะครับแล้วก็เพื่อนนักเรียนที่ของผู้ก่อเหตุรวมทั้งครูญาติผู้เสียชีวิตต่างๆเราสอบพยานทั้งหมดแล้วครับทางคดีก็อยู่ระหว่างการสอบสวนครับ
1: ค่ะไม่ได้เรียกสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับทุกในเรื่องของปากคำเพิ่มเติมเช่นญาติผู้ก่อเหตุเพื่อนแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตนะครับญาติผู้กระชีทั้งหมดเราสอบไว้หมดนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการสรุปสำนวนรอผลพิสูจน์จะทางคทเล็กน้อยก็คงสรุปสำนวนส่งอัยการต่อไปครับ
1: ค่ะในการ พูดถึงเหตุปัจจัยเท่าที่ได้ข้อมูลมามีการให้ข้อมูลสู่สังคมเป็นระยะว่าเหตุปัจจัยมีหลายปัจจัยในที่สุดแล้วเนี่ยมีข้อมูลที่ได้จากการสอบปากคำที่เป็นเหตุปัจจัยที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างไรบ้างคะ
9: คร
1: ับ

ที่ปรากฏตามสื่อนะครับก็มีแนวโน้มไปแนวนั้นนะครับแล้วก็ไม่อยากจะในเรื่องของอะไรจะมุ่งไปประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็มีมาตรการป้องกันโดยเราได้รับการประสานงานมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุนะครับว่ามีการ

0: ค่ะเท่าที่ตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลสู่สังคมก็แล้วกันเพราะวันนี้ไหนก็ได้คุยกับท่านแล้วเนี่ยนะคะก็คือการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และมือถือของผู้ก่อเหตุเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
1: ก็เรียนรู้ในส่วนของพฤติกรรมที่ทางผู้ก่อเหตุเองครับได้เข้าไปศึกษาดูในเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆนะครับดูพฤติกรรมเลียนแบบที่มีความรุนแรงนะ
0: ฮะ
1: บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ติดต่อพูดคุยกลุ่มเดียวกันนะครับกลุ่มที่มีลักษณะเป็นแนวทางความคิดในแนวกันแล้วก็มีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องนะครับปลดปล่อยความเครียดของผู้ก่อเหตุเองนะครับในเรื่องของครอบครัวในเรื่องความเป็นส่วนตัวในเรื่องของการเรียน
0: นะ
1: ครับก็เป็นมูลเหตุที่อาจจะก่อเหตุตรงนี้ได้นะครับก็ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมนะครับ
0: ค่ะมีระยะเวลาที่เข้าไปพูดคุยกับกลุ่มนี้ยาวนานแค่ไหนเราจะได้เรียนรู้ว่าใช้เวลากับเรื่องเหล่านี้ยาวนานหรือหมกมุ่นยาวนานแค่ไหนมีข้อมูลชัดเจนไหมคะ
1: ก็เป็นเวลาช่วงหนึ่งช่วงระยะยาวช่วงหนึ่งเพราะว่าเด็กปกติก็ชอบเล่นคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เล่นคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็เป็นลักษณะของการเล่นเกมด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมเรียนแบบจากต่างประเทศด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการพูดคุยลักษณะตัดท้อกับเพื่อนหลายอย่างนะครับแล้วก็ระบายความรู้สึกความในใจซึ่งกลุ่มเพื่อนที่เราได้ค้นเจอเนี่ยกลุ่มเนี้ยนะครับเราก็ให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องไปพูดคุยประชาสัมพันธ์รวมถึงครูผู้ปกครองนะครับก็แจ้งให้ผู้ปกครองและครูนะครับดูแลอย่างกระชับแล้วเกรงว่าจะเกิดเหตุพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำเพราะมีหลายท่านที่ถ้าจะเกิดเหตุก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่นเก็บตัวเองหรืออะไรแบบนี้นะครับก็เกรงว่าจะมีพฤติกรรมรูปแบบเช่นกันนะครับ
0: อ๋อหมายความว่าเราค้นพบว่าผู้ก่อเหตุได้พูดคุยกับเพื่อนกลุ่มที่มีแนวคิดเดียวกันแล้วเราก็ได้คุยกับน้องๆในกลุ่มที่มีแนวคิดเดียวกันแล้วถูกไหมคะ
1: ใช่ข้อมูลนี้ฮะเราได้รับการย้ำเตือนเลยฮะใช่ว่าเตือนเหมือนกับเจ้าของเว็บหรือเจ้าของอะไรเขาเรียกเป็นเจ้าของสำนักหรืออะไรอ่ะซึ่งเขาพบข้อมูลแล้วพบเหตุแบบนี้ในภาพสื่อซึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันวันไปทั่วโลกนะฮะเนี่ยคือตรงเนี้ยวันนิ่งมาทางเจ้าหน้าที่ของไทยว่ามีบุคคลอีกคนนึงสัก 4-5 คนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ไปดูแลเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะซึ่งเราได้รับการย้ำเตือนก็เลยระบุคนมาเลย1 2 3 4ว่ามีใครบ้างนะครับแล้วเข้าไปดูแลตรงนี้นะครับก็เป็นการป้องกันอีกวิธีนึงนะครับ
0: ค่ะซึ่งเป็นน้องๆในกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนมั้ยคะหรือเป็นกลุ่มภายนอก
1: มีทั้งในโรงเรียนและภายนอกครับ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้เราได้ติดตามดูแลสภาพจิตใจแล้วก็ดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดอย่างไรบ้างคะ
1: คือณขณะนี้นะก็ให้ชุดฝ่ายสืบสวนและชุดชุมชนน้ำพันนะครับฝ่ายประจำพันส่วนตัวทั้งครอบครัวและทางโรงเรียนนะครับที่ว่าไม่มีปัญหาอะไรก็จะเฝ้าติดตามเป็นระยะครับประมาณนี
0: ้เห็นท่านบอกว่าบางคนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วยคือมีพฤติกรรมเก็บตัวอันนี้เราดูแลเป็นพิเศษอย่างไรหรือไม่คะ
1: อันนี้ได้เข้าไปคุยกับผู้ปกครองแล้วนะครับก็ลองดูใกล้ชิดเพราะว่าเด็กเองก็ลักษณะก็ยังอยู่กับพ่อแม่อยู่นะครับก็ต้องมุ่งไปทางผู้ปกครองแล้วก็ฝากผู้ปกครองในโรงเรียนนะให้ช่วยกันดูพฤติกรรมนะก็คิดว่ายังอยู่ในระยะที่ยังป้องกันได้อยู่คิดว่าไปยังสามารถปรับจิตใจได้นะครับ
0: อืมค่ะในแง่ของเรื่องของการอยู่ในห้องเรียนมันมีประเด็นเรื่องการกลั่นแกล้งในห้องเรียนหรือไม่บางข่าวก็บอกว่ามีบางข่าวก็บอกว่าไม่มีเหตุการณ์ในห้องเรียนที่ไม่ใช่โลกออนไลน์มีไหมคะ
1: ก็มันเป็นหลายประเด็นนะแต่เราคงไม่ได้มุ่งประเด็นรายประเด็นหนึ่งแต่คิดว่าไอ้ประเด็นเนี้ยก็มีส่วนสำคัญนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ประชาสัมพันธ์ไปทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายโรงเรียนไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนที่เกิดเหตุแต่ทุกๆโรงเรียนเก่งว่าเป็นมีพฤติกรรมที่เลียนแบบว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์กันไปทุกโรงเรียนในส่วนของจังหวัดนนท์และตรงส่วนอุทัยภาคหนึ่งนะครับ
0: ค่ะและในช่วงเวลานี้โรงเรียนยังไม่เปิดตำรวจเข้าไปคลี่คลายคดีจบสิ้นแล้วหรือยังต้องพิสูจน์หลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: กระบวนการตอนนี้เรารอผลพิสูจน์อย่างเดียวนะครับรอผลพิสูจน์จากพิสูจน์หลักฐานและคงจะสืบสวนและส่งอัยการได้เร็ววันนี้ครับ
0: อ๋อค่ะน่าจะจบเร็วไม่ช้าไม่นานถูกไหมคะ
1: ถูกครับถูกครับ
0: ค่ะน้องที่ก่อเหตุอายุเพียง14ปีมีโทษหรือมีระบบของการ

0: ให้โทษของน้องที่ก่อเหตุอย่างไรหรือไม่คะ
1: คือตอนนี้ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตนะครับคดียาคดีอะไรต่างๆก็ระงับไปนะครับตามกฎหมาย
0: เข้าใจค่ะสำหรับเยาวชนก็จะมีถ้าเป็นการก่อเหตุในระดับเยาวชนก็จะดูแลเป็นลำดับไปถูกไหมคะไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็จะมีระเบียบของช่วงอายุ
1: ม
0: ี
1: ขั้นตอนของเยาวชนมีเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่นะครับมีขั้นตอนแต่ว่าคดีเนี้ยนะครับผู้ก่อเหตุ
0: เสียชีวิตก็จบไปนะคะ
1: ก็คดีอาญาก็นับไปนะครับ
0: ค่ะทีนี้ในอีกคดีนึงซึ่งเป็นคดีสำคัญในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีด้วยก็คือในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่เกิดเหตุเมื่อวันที่10สิงหาคมคดีแรก7สิงหาคมวันศุกร์คดีที่2 10สิงหาคมช่วงเที่ยงเกิดเหตุการณ์ขึ้นและสูญเสียนายกอบจนนทบุรีนะคะมีความคืบหน้าของคดีนี้อย่างไรบ้างคะ
1: อะไรนะอีกทีครับ
0: ได้ยินดิฉันไหมคะ
1: อีกทีครับอีกทีครับ
0: เหตุที่2 10สิงหาคมช่วงประมาณเที่ยงค่ะที่มีการยิงจ่อยิงนายกอบจนนทบุรีเสียชีวิตที่เกิดเหตุในพื้นที่อบจ.นนทบุรีมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
1: ขณะนี้นะครับผู้ต้องหาก็ถูกฝากขังอยู่ในชั้นศาลนะครับก็อยู่ระหว่างการสอบสวนทางพนักงานสอบสวนเองตอนนี้ก็สอบพยานต่างๆพยานในที่เกิดเหตุคนขับรถไปหลายปากนะครับตอนนี้ก็ยังรอในเรื่องของการพิสูจน์วิถีกระสุนนะครับแล้วก็ตรวจหาขม่าวดินปืนที่เสื้อแล้วก็ที่อาวุธปืนนะครับยังรอผลพิสูจน์หลักฐานอยู่หลายประเด็นอยู่ครับ
0: ค่ะการพบกล้องวงจรปิดอีกมุมที่พบว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้ไปมอบตัวขี่ซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านสภ.รัตนาธิเบศรมุ่งหน้าไปออกนอกเมืองเนี่ยมีความหมายอย่างไรไหมคะ
1: ก็คือผู้ก่อเหตุก็หลังจากก่อเหตุนะครับก็ขับรถออกไปทางมุ่งหน้าออกไปนะครับพอดีหลังจากที่ก่อเหตุปุ๊บทางฝ่ายสืบสวนรัตนาธิเบศรก็ได้รับแจ้งพอดีเหมือนกันนะครับก็ใกล้เวลาใกล้เคียงกันระหว่างที่ผู้ต้องหาเองนะครับขับผ่านไปทางสภ.แล้วก็ได้เห็นปรากฏเจอกับชุดสืบสวนนะครับจึงชุดสืบสวนจึงสกัดจับยั้งและสามารถจับกลุ่มแล้วก็นำส่งพนักงานสืบสวนนะครับก็ประมาณนี้ครับ
0: เข้าใจค่ะว่าไม่ว่าจับได้ในลักษณะนี้แต่ตอนแรกเหมือนมีข่าวว่ามอบตัวการมอบตัวกับการไม่มอบตัวมีผลต่อการดำเนินคดีเบาขึ้นหนักขึ้นอย่างไรไหมคะ
1: การไม่มอบกันก็คือว่าถูกจับกุมนะฮะเขาไม่ได้มอบตัวก็ถ้ามอบตัวก็มีสิทธิ์ในเรื่องมีสิทธิ์ในทางอาญาประการนะครับแต่การจับกุมก็ไม่ได้มีสิทธิ์ส่วนหนึ่งแต่ว่าการคดีเนี้ยเราเข้าไปจับกุมตัวครับ
0: ค่ะทีนี้ในการให้สัมภาษณ์ของผู้ก่อเหตุแถลงเป็นขึ้นไมค์เต็มหน้าจอทีวีทั่วไปเห็นกันชัดเจนทั่วประเทศเนี่ยนะคะการให้ข้อมูลสู่สังคมและการให้ปากคำมีผลต่อคดีอย่างไรน้ำหนักของพยานหลักฐานพยานแวดล้อมทั้งหลายน้ำหนักต่างกันอย่างไรบ้างคะ
1: คือณวันนั้นมุมถ้ามุมสื่อดูดีๆผมก็อยู่ด้วยนะครับคือผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับผู้ก่อเหตุมีความประสงค์อยากจะขอโทษกับครอบครัวนะครับแล้วก็สังคมนะครับผ่านสื่อแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองผมก็อยู่ด้วยก็เลยโอเคถ้าเขามีความสำนึกผิดแล้วเขาต้องการขอโทษผ่านสื่อเรายินดีแต่ว่าคำถามที่โดนยิงมาคำถามนั้นเป็นคำถามประเด็นมันก็เลยลักษณะของการสัมภาษณ์จริงๆเราเจตนาลมคือต้องการเขาต้องการขอโทษครอบครัวแล้วก็สังคมแค่นั้นเองประเด็นนั้นมีแค่นั้นเองเพราะผมนั่งอยู่ด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เหตุที่ไม่ใส่กุญแจมือและไม่อยู่ในลักษณะของผู้ก่อเหตุที่เพิ่งจะยิงคนอื่นสดๆร้อนๆเนี่ยแล้วอาจจะก่อเหตุซ้ำได้หรือไม่เนี่ยเหตุที่ไม่ได้ทำเพราะอะไรนะคะ
1: คือตอนเกิดเหตุนะครับตอนเกิดเหตุผมก็ได้ถามผู้จับกุมแล้วนะครับตอนนั้นพอมีเหตุคนยิงนะครับก็เป็นผู้หญิงแล้วหลบหนีมาทางนี
0: ้ค่ะ
1: คนจับกุมเนี่ยนะครับยังเขายังไม่ได้ดูวิดีคลิปวิดีโอเพียงจะรับแจ้งเหตุ
0: ค่ะ
1: นะครับจึงเข้าไปสกัดยับยั้งนะครับแต่มีได้ฟังวิทยุรายงานว่าเป็นผู้ก่อเหตุชื่อนั้นชื่อนี้นะครับชุดก่อเหตุ1-3เนี่ยรู้จักและเห็นรถจักรยานวิ่งผ่านพอดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็เลยเข้าสกัดลักษณะว่าผ่านเห็นในด้านหลัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับจึงเข้าไปสกัดจับกุมซึ่งในขณะนั้นอะนะครับผู้ก่อเหตุกำลังโทรศัพท์อยู่กับอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นปรากฏตามข่าว
0: อืม
1: กำลังคุยโทรศัพท์บนขณะหลบหนีบนรถมอเตอร์ไซ
0: ค์
1: นะครับเพิ่งชุดเกิดเหตุไปจับกลุ่มก็อยู่ในขณะที่ยังไม่ขัดขืนในพร้อมมอบตัวนะครับก็ให้ทางเราจับกลุ่มเอาปืนออกจากภาพเห็นว่าเอาปืนออกรีบวางเพราะปืนยังมีลูกกระสุนอยู
0: ่
1: นะครับชุดจับกลุ่มเขาก็ไปแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ได้เตรียมจะมีการเพื่อว่าจะทำไมไม่ใส่ถุงมือนั่นเขาไปโดยแบบทันทีแทบทันทีทันใดในการก่อเหตุแต
0: ่
1: ที่ไม่ใส่กุญแจณเวลานั้นนะฮะณเวลานั้นผมคุยกับทางผู้จับกุมทุกอย่างควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับเขายอมแล้วเขายอมแล้วเขาอ้อปืนพุทธปืนแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงฟุตบาทเพราะว่าเขามีอาการเหนื่อยคนก่อเหตุเขามีโรคประจำตัวครับ
0: เอาละค่ะ
1: ในอยู่ในภาวะที่เราควบคุมได้นะครับ
0: ได้ค่ะทีนี้พบตรกับนายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องคดีนี้อย่างไรหรือไม่คะเห็นโทรศัพท์มาเป็นทอด
1: ก็ให้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ทำตามพยานหลักฐานแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับก
0: ็
1: ย้ำมากับแต่คนที่ผู้สั่งผู้การนะครับก็เรื่องผมก็ได้สั่งการไปให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ตามกฎหมายเต็มที่นะครับ
0: ค่ะดูแล้วแนวโน้มคดีนี้จบเร็วไหมคะ
1: ในภาพของคดีไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเพราะเรามีทั้งภาพวงจรปิดแล้วก็ประจักษ์พยานรวมทั้งพยานหรือพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับยืนยันความจำของผู้ก่อเหตุที่ก็ไม่มีปัญหาครับเพียงแต่รอผลนิดหน่อยคงจะส่งฟ้องผ่านทางอัยการได้นะครับ
0: ค่ะบทลงโทษเป็นอย่างไรคะคดีนี
1: ้ก็โทษสูงสุดก็ประหารชีวิตนะครับ
0: ค่ะน่าจะจบได้รวดเร็วถูกไหมคะสำหรับคดีนี
1: ้ไม่มีปัญหาในเรื่องของพยานต่างๆและทั้งพยานบุคคลแล้วก็พยานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมเรียนไปแล้วคงจะเร็วๆนี้ครับรอผลนิดเดียวครับ
0: รอติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะเหลือเวลานาทีเศษกับการดูแลความปลอดภัยในช่วงนี้ค่ะท่านผู้บัญชาการคะ1นาทีเศษค่ะ
1: ก็ในส่วนของตำรวจภูธรภาค1นะครับทางปปตลนะครับมีหนังสือกำชับมาแล้วนะครับในเรื่องของการมาตรการในการป้องกันเกี่ยวกับการก่อเหตุอาวุธปืนนะครับทั่วประเภทแล้วก็มาตรการป้องกันการก่อเหตุทางโรงเรียนตอนนี้ก็ได้สั่งการไปทางฝ่ายปฏิบัตินะครับระดับภูมิกับก็ให้ตั้งจุดวอ43ในช่วงคืนนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาโจรวัยโจรรถโจรให้จะพุทธปัจฉดะนะครับเข้า
0: ระงับ
1: เหตุจะเข้าตรวจค้นได้ทันท่วงทีนะครับเมื่อเกิดเหตุในส่วนของเรียนก็ให้ชุดประชาชุดตรวจตรวจค้นได้เข้าประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นเกรงว่าจะมีเหตุซ้ำซ้อนก็ได้เข้าประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพบเด็กที่มีปัญหาก็ให้รีบแจ้งในส่วนของตรวจเร็วๆแล้วเราจะได้ช่วยกันเข้าไปพูดคุยกับเด็กจะได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติโดยเฉพาะเด็กที่เราพบทั้ง4 5คนเราเข้าไปปรับพัฒนาสติเรียบร้อยนะครับมีการกำชับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการดำเนินคดีและคลี่คลายคดีสำคัญในจังหวัดนนทบุรีในพื้นที่ภาคหนึ่งนะคะแล้วก็การดูแลความปลอดภัยต่อเนื่องค่ะติดตามความคืบหน้าทั้งสองคดีอย่างใกล้ชิดต่อไปคงได้ติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้นนะคะนี่คือท่านพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณท่านมากที่ให้เกียรติกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยความยินดีครับ
0: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาและคุณโอชาดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
4: ที่ปรึกษาของผู้นำสหรัฐพบหารือกับผู้นำสูงสุดกลุ่มฮามาสเพื่อผลักดันแผนสันติภาพในฉนวนกาซาหมูปากน้ำนพพลแสงคำได้รองแชมป์จากการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว